0: และนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำ
1: สหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบิน่าโสภิตาเวทเลอร์พลาดเข้าชิงอย่างน่าเสียดายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตในปานประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของประเทศต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าน
2: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างใกล้ชิดพบสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้วส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆภาพรวมขณะนี้มีอยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีน้ำต้นทุนสะสมมาจากปีก่อนหน้าแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ
3: ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปอะครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนิโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อลดผลกระทบในด้านการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรให้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้นฤมล อุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทโดยซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงคาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากระบบจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
1: รัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำปีและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันนานาประเทศได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้าน
4: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศวันนี้ว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้านทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
5: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
4: นายปกรณ์นินประพันธ์ยังกล่าวถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริต
5: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
4: ทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการรวมถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที่
7: ประจานสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
6: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ได้เพิกถอนผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 5,925 รายในส่วนของการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมและเมื่อทราบตำแหน่งว่างที่ชัดเจนจะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่า กองทัพสหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การที่ IRGC พยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จกองบัญชาการกลางสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน IRGC และกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการโจมตีตอบโต้กันระลอกล่าสุดหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่านับตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันจันทร์ยูเครนจะระงับการโจมตีกรุงมอสโกและคาดว่าคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคุตเนอร์มีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่กรุงเคียฟเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินสั่งให้ระงับการโจมตีกรุงเคียฟเป็นเวลา3วันโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์เป็นต้นไป
0: ทางการเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินออนไลน์แห่งเมียนมาในโอกาสเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามอย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการฝึกทหารการแลกเปลี่ยนระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยการรับมือภัยพิบัติรวมทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานต่อต้านอาชญากรรมขณะเดียวกันเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมที่ทันสมัยการแปรรูปอาหารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
1: กรมการเกษตรของศรีลังกาออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยเร็วที่สุดและทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เร็วให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เนื่องจากการหว่านเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นจะทำให้ข้าวมีอายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมคำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการะบุว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกายังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนมืออันดับ460ของโลกจากไต้หวัน21-13ทั้ง2เกมทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเปิดสนามตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-0เซตคว้าสัมภาระแรกได้สำเร็จโดยนัดถัดไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29เทนนิส US Open 2026ที่ฟลัชชิงเมโดนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนเอาชนะหูยี่ปิงมืออันดับ112ของโลกจากจีน3-0เซตโดยในรอบ16คนสุดท้ายอัลคาราซจะพบกับทอมมี่โพลมืออันดับ21ของโลกเจ้าถิ่นที่หัวชนะอเล็กซานเดอร์บลูบริกมาได้3-2เซตด้านดานิลเมดเวเดฟจากรัสเซียชนะอาร์เธอร์รินเดเน็กจากฝรั่งเศส3-0เซตและฟรานซิสติอัลโฟจากสหรัฐชนะวาเลนตินวาเซโรจากโมนาโก3-0เซต กอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลล์กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโหน่งกฤตินวรวาทนักกอล์ฟวัย25ปีจากกรุงเทพปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พาร69จบสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ได้สำเร็จนั่นสุพนัทชัยอมรอนันตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์

0: โดยทีมสโมสรจินตนาได้คะแนนรวมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบรรดานักจักรยานหนูน้อยขาไถจากทีมต่างๆทั่วทุกสารทิศเข้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพซึ่งเริ่มชิงชัยในวันนี้การแข่งขันกีฬายูยิสุนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กลางปี2026มีนักกีฬาจาก12ประเทศร่วมชิงชัยโดยเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายที่อยุธยาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26
2: 1 นาทีกับกปท. ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวน

0: น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักตร์พระสุพรรณฉลองพระพักตร์คือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักตร์และปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักตร์เช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันภาวะโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันพบได้ประมาณร้อยละ 5-10 พบบ่อยในผู้ที่มีอายุน้อยเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยพบว่าสัมพันธ์กับช่วงตั้งครรภ์หรือการรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการชักหมดสติปวดศีรษะหรือมีแขนขาอ่อนแรงรายที่เป็นรุนแรงจะมีเลือดออกในเนื้อสมองตามมาได้ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองกับนายวิกรมกรมดิษฐ์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันอย่างยาวนาน
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจันยาอ่าน
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
11: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานขอเชิญติดตามรับฟังครับ
12: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเรากำลังจะมาคุยถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะไทยจีนคราวที่แล้วเราก็ได้คุยกันนะครับว่าตอนเนี้ยความสัมพันธ์เราซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยเจ้าพญาเมงลายเมื่อ900ปีที่แล้วถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยมีความขัดแย้งอาจจะมีชาวจีนมาอยู่ในเมืองไทยเยอะในสมัยก่อนแล้วก็อาจจะมีคำว่าพวกขบฏอั้งยี่หรืออะไรซึ่งก็ไม่เคยที่จะบานปลายไปถึงขั้นเรียกว่ากลายเป็นความขัดแย้งตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่ไม่ทำอะไรรุนแรงหรือไม่ทำอะไรที่แบบอัปพะด้วยเขาฉะนั้นคนจีนซึ่งอยู่ในเมืองไทยก็มีความสุขมีความสำเร็จนะครับในการที่ทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยจนกลายเป็นชาวไทยไปอย่างเช่นตัวผมนี้ก็ครึ่งหนึ่งก็เป็นคนจีนคุณปู่ทวดเป็นจีนแคะนะฮะมาเมืองไทยตั้งเกือบ170ปีที่แล้วแล้วก็ส่วนคุณย่าเป็นแต้จิ๋วนะฮะแล้วก็คุณแม่นะฮะกับย่าทวดย่าทวดไปย่าทวดก็มีเชื้อไทยคุณแม่นั้นมีเชื้อมอญหน่อยก็เลยกลายเป็นผมในวันนี้ซึ่งถ้ามาดูหน้าตาแล้วผมก็ออกมาไม่ค่อยเหมือนคนไทยแต่ความรู้สึกนึกคิดของคนไทยที่มีต่อเรากลายเป็นเราเป็นคนไทยโดยไม่รู้หรือรู้ตัวผมเองอยู่ในเมืองไทยนั้นก็มีความรู้สึกว่าฉันนั้นไม่มีอะไรที่ต่างกับคนไทยอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ประเทศไทยปฏิบัติต่อชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาไม่ว่าจะเป็นแขกไม่ว่าจะเป็นอาหรับนะฮะเป็นฝรั่งเป็นชาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มาอยู่เมืองไทยนี่ก็หลอมรวมกลายเป็นคนไทยในปัจจุบันวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามามองดูนะครับว่าเอ้าแล้วถ้าคนไทยเรามีพื้นฐานเป็นอย่างนี้นั่นนะครับก็เป็นเพราะว่าเรามีบรรพบุรุษมาจาก12ปันนา12ปันนาก็มีบรรพบุรุษมาจากชาวจ้วงในมณฑลกวางสีสองชนชาตินี้นั้นไม่เคยมีความขัดแย้งใดๆในประเทศจีนในช่วง 2,000 กว่าปีเลยประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราเป็นผู้ที่รักสงบเป็นผู้ที่ไม่อิจฉาตาร้อนนะฮะเป็นผู้ที่ไม่เรียกว่าโหดเหี้ยมฉะนั้นโดยทางชนชาติแล้วคนไทยนั้นก็มีบรรพบุรุษนะครับมาจาก12ปันนาและก็ชาวจ้วงผมเองเคยได้ไปพบกับชาวจ้วงในมณฑลกวางสีแล้วก็ได้ใส่สลงแล้วครับที่ผมชอบใส่อยู่ปัจจุบันเนี้ยเป็นสลงสีดำปรากฏว่าชาวจ้วงท่านนี้นั้นก็บอกว่าโอ้เนี่ยพ่อเขาอะซึ่งตอนนั้นที่ผมไปพบเขาก็สิบกว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเขาอายุประมาณ80กว่าเขาก็บอกว่าเออพ่อเขานะก็ตอนนั้นจะใส่สลงเหมือนผมเนี่ยผมก็เลยตกใจเลยถามเขาว่าไหนลองนับสิตัวเลขเป็นยังไงบ้างเขานับ1ถึง10เหมือนกันแล้วพูดถึงสิ่งที่เป็นชื่อนะขั้นพื้นฐานหมูหมากาไก่พ่อแม่พี่น้องอะไรเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นผมก็เลยรู้ว่าอ๋อชาวจ้วงเนี่ยที่เขาพูดภาษาพื้นฐานคือภาษาที่เราใช้กันเป็นภาษาไทยผมไปที่12ปันนานะครับก็เช่นเดียวกัน12ปันนาเนี่ยผมไปพบกับกษัตริย์องค์สุดท้ายของ12ปันนานะครับแล้วผมก็ได้พูดคุยกับเขาก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์นะกับประเทศไทยอย่างค่อนข้างใกล้ชิดแล้วผมก็ไปเจอป้าคนหนึ่งตอนนั้นผมทำรายการอยู่ที่ช่อง3ซึ่งผมอยากจะสัมภาษณ์ป้าคนนี้ซึ่งเป็นชาว12ปันนาแต่เขาก็พูดภาษาไทยที่12ปันนาซึ่งผมอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าเอางี้ผมจะถามเขาได้ใช้ภาษาไทยแบบง่ายๆเป็นภาษาพื้นๆแล้วจะดูว่าเป็นยังไง ปรากฏว่าป้าคนนี้เข้าใจนะฮะผมพูดไปเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็ตอบออกมาเป็นภาษานะฮะไทย12ปัญหาภาษาไทย12ปัญหากับคนเหนือเรานะฮะเขาสามารถที่จะฟังกันรู้เรื่องได้อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งนั่นนะครับก็ทำให้เรารู้ได้ว่าอ๋อเขากับเรานั้นนะเกี่ยวข้องกันแล้วผมก็เคยเดินทางเข้าไปอยู่ในละแวกนี้ไม่ว่าจะไปเจอไทยดำไทยแดงที่ตอนเหนือเวียดนามไทยลืออยู่ในลาวหรือไทยใหญ่อยู่ในรัชฉานล้วนแต่ทุกคนนั้นมีบรรพบุรุษมาที่เดียวกันเอาละครับเราคงต้องไปคุยกันต่อว่าทำไมคนไทยถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนในคราวหน้าแล้วล่ะครับขอบคุณครับ
14: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
15: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
16: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: กว่า20ปีแห่งการไล่ล่าความฝันผ่านทั้งความหวังและความผิดหวังหลายครั้งในที่สุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศจีนพร้อมตีตั๋วสู่ลอสแองเจลิส2028ติดตามได้จากรายงานครับ
17: เส้นทางของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเคยเข้าใกล้โอลิมปิกอย่างมากในยุคของนักตบชุด7เซียนโดยเฉพาะปี2012เมื่อจบรอบคัดเลือกด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนเท่ากับญี่ปุ่นแต่เป็นญี่ปุ่นที่ได้โควต้าจากอัตราส่วนเซตที่ดีกว่าทำให้ไทยพลาดโอลิมปิกลอนดอนไปอย่างน่าเสียดายอีก4ปีต่อมาในรอบคัดเลือกโอลิมปิก2016ไทยจบอันดับ5ด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนตามหลังเกาหลีใต้ในอันดับ4เพียงคะแนนเดียวส่วนการคัดเลือกโอลิมปิกโตเกียว2020ไทยผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศโซนเอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาแต่พ่ายเกาหลีใต้0ต่อ3เซตทำให้ความฝันต้องถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งจนถึงปี2026ความพยายามที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเดินทางมาถึงจุดหมายในนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียที่เมืองเทียนจินประเทศจีนไทยตกเป็นฝ่ายตามหลังจีน1ต่อ2เซตก่อนพลิกกลับมาชนะ3ต่อ2เซตคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมโควต้าโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทัดดาวนึกแจ้งและศศิภาพรจันทวิสูตร2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยถึงช่วงเวลาแห่งความสำเร็จว่าทุกคนในทีมใส่สุดพลังแม้มีอาการบาดเจ็บก็อดทนเพราะระหว่างการแข่งขันคิดเพียงว่าต้องชนะและเชื่ออยู่เสมอว่าเราจะอยู่เราทำได้จนสามารถทำความฝันเพื่อตัวเองเพื่อทีมและเพื่อประเทศไทยได้สำเร็จ
18: ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได้
17: เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ยังมีโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยผู้ผ่านความพยายามพาทีมไปโอลิมปิกมาตั้งแต่ปี2004จนถึงวันนี้ซึ่งมองว่าความสำเร็จเกิดจากศรัทธาความเพียรและการทุ่มเทร่วมกันของนักกีฬาสตาฟโค้ชทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาฝ่ายบริหารและทุกภาคส่วน
19: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนนะครับมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะและเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้การที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี
17: ้ขณะที่สมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมองว่าตัวโอลิมปิกช่วยปลดล็อกความกดดันที่ทีมแบกรับมานานกว่า10ปีและจะเป็นพลังสำคัญก่อนภารกิจต่อไปในเอเชียนเกม2026ซึ่งวอลเลย์บอลหญิงไทยยังไม่เคยคว้าเหรียญทองโดยผลงานดีที่สุดคือเหรียญเงินเมื่อปี2018
20: ตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เรา จ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยและเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
17: จากวันที่ตั๋วโอลิมปิกอยู่ใกล้เพียงเอื้อมแต่ต้องผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าถึงวันนี้ความฝันที่ส่งต่อจากนักกีฬาหลายรุ่นกลายเป็นความจริงแล้วและการปลดล็อกครั้งประวัติศาสตร์นี้กำลังกลายเป็นพลังสำคัญของวอลเลย์บอลหญิงไทยสำหรับความฝันครั้งต่อไปทั้งการล่าเหรียญทองเอเชียนเกมและการก้าวลงสนามโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฐานิตคาดนาครายงาน
6: ท่านผู้ฟังคะกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ผลักดันให้สหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจังหวัดสกลนครเป็นต้นแบบสถาบันการเงินชุมชนที่ช่วยเกษตรกรปลดหนี้และมีเงินฝากโดยตั้งเป้าขยายทุนดำเนินการสู่150ล้านบาทภายใน10ปีติดตามพร้อมกันได้จากรายงานนี้ค่ะ
21: สหกรณ์ถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินและสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการรวมกลุ่มอย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งในต้นแบบสำคัญของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จคือสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดจังหวัดสกลนครสามารถสร้างวินัยทางการเงินระดับฐานรากรณรงค์การถือหุ้นออมทรัพย์และให้บริการสินเชื่อที่เป็นธรรมเพื่อนำกำไรสุทธิมาจัดสรรเป็นทุนสวัสดิการแก่สมาชิกได้อย่างเป็นรูปธรรมนายนฤทธิ์บุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวถึงความสำเร็จของสหกรณ์แห่งนี้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมสหกรณ์แล้วสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและมีเงินฝากเพิ่มขึ้นรวมทั้งยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการชุมชนที่มุ่งเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที
22: ่สหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างหรือว่าต้นแบบของสหกรณ์ทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับเรื่องของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้สหกรณ์เป็นแกนกลางในการบริหารชุมชนนะครับก็เรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะครับเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีสหกรณ์เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพมีอาหารในครัวเรือนนะครับแล้วก็สมาชิกสหกรณ์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีหนี้มีแต่เงินฝาก
21: ส่วนการดำเนินการที่ผ่านมานายดาวิดพุทธิสัยประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันสหกรณ์มีทุนดำเนินการประมาณ128ล้านบาทมีสมาชิกกว่า 6,000 บัญชีในอนาคตสหกรณ์ตั้งเป้าหมายขยายทุนดำเนินงานให้ถึง150ล้านบาทภายใน10ปีข้างหน้าเพื่อยกระดับสู่การเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่กับการสนับสนุนอาชีพของสมาชิกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อรักษาฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
23: เป้าของอนาคตของสหกรณ์นะครับก็คือจะต้องในแง่เงินนะครับในแง่เงิน10ปีข้างหน้าพวกเราวางแผนว่าทุนดำเนินการของเราจะต้องถึง150ล้านจริงๆแล้วนะครับคนอีสานคนบ้านผมไม่ใช่ยากจนแต่ขาดแหล่งในการที่จะสะสมออมทรัพย์เป็นรายเดือนเป็นรายสัปดาห์ที่100 200เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปฝากธนาคารได้มันไกลแต่เราจะเป็นสถาบันการเงินเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนคำนี้เราจะต้องทำให้ได้นะครับมุ่งพัฒนาคนพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
21: ความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดไม่เพียงช่วยสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินแก่เกษตรกรเท่านั้นยังเป็นรากฐานสำคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเชื่อว่าหากมีการนำผลสำเร็จนี้ไปขยายผลสู่สหกรณ์อื่นๆทั่วประเทศผ่านความร่วมมือทางภาครัฐและเอกชนโดยจะสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
7: เด็กและเยาวชนตำบลรางหวายใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินตัวพลิกบทบาทสู่ยุวมัคคุเทศพาทัวร์มรดกท้องถิ่นติดตามเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจนี้ได้จากรายงาน
0: ยุวมัคคุเทศหรือผู้ถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นซึ่งเป็นเด็กเยาวชนหรือนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านการนำเที่ยวและการสื่อความหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศน้อยในการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นหรือนำชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญวัดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในชุมชนของตนเองเทศบาลตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนพลังเยาวชนในการเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจของชุมชนโดยจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่ได้แก่โรงเรียนอนุบาลพนมทวนหรือวัดล่างหวายโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐและโรงเรียนบ้านหนองจอกส่งตัวแทนแกนนำเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน30คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่นมรดกทางวัฒนธรรมและฝึกทักษะการนำเสนออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรและประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน
1: คืออยากให้เด็กๆทุกคนนะเขาได้มีเขาหลักๆคืออยากให้เขาเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นเขาเองนะครับแล้วก็อย่างที่สองมันเป็นผลพลอยได้ตามมาก็คือเขามีทักษะในการพูดการนำเสนอการแสดงออก
0: พี่แบงค์หรือนายเฉลิมวุฒิปัญญาเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรางหวายได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองพร้อมทั้งได้รับการฝึกทักษะการพูดและการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพด้านผอ.ปัณพัฒน์ปฐมาธนาโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพราะการสร้างความรู้ให้แก่เด็กๆไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นแต่การเรียนรู้นอกห้องเรียนยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้รับประสบการณ์จริงได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2: วันนี้มีความยินดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสนำเด็กๆทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลที่จัดอบรมยุวมัคคุเทศน้อยนะคะในวันนี้ทางโรงเรียนให้ความสำคัญค่ะแล้วก็มองว่าการที่เราจะจัดความรู้ให้กับเด็กๆไม่เพียงแค่จะให้ความสำคัญกับในห้องเรียนเพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าประสบการณ์จากภายนอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: โครงการยุวมัคคุเทศของเทศบาลตำบลรางหวายจึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาเมืองควบคู่กันไปเพราะพลังของเยาวชนในวันนี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการสืบสารและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไปธิดาทิพย์หอมมะลิสวท.กาญจนบุรีรายงาน
6: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ช่วงกลางเดือนนี้โชว์ของดีต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างคุณค่าสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
3: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อยอดสู่อัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนราธิวาส โดยเมื่อวานนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวทางการสืบสานคุณค่าและอัตลักษณ์ของเมืองนราควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำเสนอของดีที่มีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองนรา
4: เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยากมาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะขบวนแห่เนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นคนมาดูให้เตรียมงานไว้ไม่ว่าจะเป็นงานของรองกองงานของศิลปาชีพนะครับนกเขาชวาครับแข่งเรือขบวนแห่เตรียมพร้อมรับพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวงานนี้ทั้งพี่น้องชาวนราธิวาสนะครับพี่น้องของประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียพี่น้องคนสงขลาสตูลปัตตานีและยะลาพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ
3: ขณะเดียวกันยังมีงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งเปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและโอท็อปการประกวดผลิตภัณฑ์การสาธิตและกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายทั้งมโนราดีเกฮูลูการประกวดบาสโลปการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันรวมถึงการแสดงจากศิลปินและนักร้องตลอด10วันของการจัดงานอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการจัดงานของดีเมืองนราคือการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42ระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนและการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนโดยมีทีมเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมสะท้อนถึงความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย
4: ไฮไลท์เราก็มีดีทุกอย่างเลยนะซึ่งเราจะเปิดงานวันที่12ส่วนงานของกองศิลปาชีพซึ่งก็มีหลายประเภทด้วยกันนะครับส่วนงานของนกเขาก็มี 1,500 นกนะครับซึ่งก็มากที่สุดนะครับกว่าทุกปีส่วนการแข่งเรือนะครับก็มีทั้งหมด60ลำอยากจะให้พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นเจ้าภาพทุกคนต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับโดยเฉพาะรับสมเด็จองค์สมเด็จพระเทพด้วยครับ
3: งานของดีเมืองนราจึงไม่เพียงเป็นงานประเพณีประจำปีแต่ยังเป็นเวทีนำเสนออัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมทั้งอาหารผลผลิตทางการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปะวัฒนธรรมต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างการรับรู้สร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสของดีเมืองนราครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ร่วมสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนของดีชุมชนเพื่อร่วมผลักดันอัตลักษณ์เมืองนราสู่ซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai.Join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579
3: พวกคอนแล้วพวกคอนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
4: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: นิทานสนุกสนุกรอน้องๆทุกวันอาทิตย์ติดตามรับฟังรายการได้ในรายการเพื่อนคุณหนูสวัสดีค่ะน้องๆหนูๆค่ะเราเจอกันในช่วงเวลาของรายการเพื่อนคุณหนูนะคะเดี๋ยววันนี้มีนิทานสนุกสนุกมาฝากน้องๆด้วยนะคะเราไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
12: ในป่าลึกมีหนูตัวน้อยอาศัยอยู่วันนั้นในขณะที่เขากำลังเดินไปเดินมาอย่างมีความสุขเขาก็ไปพบกับกระต่ายตื่นตูงเขากระต่ายพูดว่า
13: ได้ยินเรื่องต้นไม้ปริศนาที่ราชสีเฝ้าอยู่หรือยังว่ากันว่าใครกินผลไม้เข้าไปจะมีปีกงอกออกมาล่ะ
12: เจ้าหนูไม่เชื่อในตอนแรกขณะที่เขากำลังคิดว่า
14: เป็นไปไม่ได
12: ้ซินเดอเรลล่าก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาเธอบอกว่าเธอก็สงสัยเกี่ยวกับต้นไม้พิเศษที่พูดถึงเช่นกัน
14: ราชสีห์คิดว่าตัวเองเป็นใครกันน่ะทุกคนมีสิทธิ์กินผลไม้นั่นไม่ใช่เหรอข้าจะไปเด็ดมันมาให้เดี๋ยวนี้เลย
12: เจ้ากระต่ายถามด้วยความประหลาดใจ
13: โอ้แต่ว่าเจ้าไม่กลัวราชสีห์เหร
12: จ้าหนูตอบคำถามนี้ด้วยการสวมหมวกเปลือกวอลนัทถือโล่เฮเซลนัทไว้ในมือหนึ่งส่วนอีกมือหนึ่งถือดาบจากนั้นเขาก็ออกลวดลาย
14: ราชสีห์ทหารที่ต้องกลัวข้าเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันเจ้าแห่งป่า
12: ว่าแล้วเจ้าหนูตัวน้อยก็ไปปรากฏตัวต่อหน้าราชสีห์เจ้าแห่งป่าราชสีห์กำลังนอนกลางวันอยู่หน้าต้นไม้ทันทีที่เขาเห็นราชสีห์เจ้าหนูก็ตัวสั่นงันงกแต่ก็ยังใจสู้เขาแอบปีนขึ้นต้นไม้ไปอย่างเงียบๆโดยไม่ให้ราชสีห์รู้ตัวตอนที่เขากำลังจะเด็ดผลไม้ลูกหนึ่งมาได้ผลไม้ลูกนั้นดันลื่นหลุดมือและร่วงลงไปถูกหัวราชสีห์เข้าอย่างจัง
15: ใครตีหัวข้าแสดงตัวมาเดี๋ยวนี
14: ้ต้นไม้ต้นนี้ไม่ได้เป็นของท่านรู้หรือเปล่าเอาผลไม้มาให้ข้าสักสี่ห้าลูกเดี๋ยวนี้เลย
12: เมื่อเห็นหนูอยู่เหนือหัวตัวเองราชสีห์ก็ยิ่งโกรธและพูดว่า
15: แกลงมาเดี๋ยวนี้นะ
12: และใช้อุ้งเท้าใหญ่โตเขย่าต้นไม้เจ้าหนูเกาะต้นไม้ไม่อยู่และร่วงลงไปอยู่ในอุ้งเท้าของราชสี
14: ห์โอ้โอ้โอ้แค่สองลูกก็ได้อย่าโกรธเลยนะจริงๆแค่ลูกเดียวก็ได้อะขอชิมหน่อยใช้ซินเดอเรลล่านะ
15: ไม่มีทาง
12: ราชสีห์จับหางหนูแล้วเขย่าก่อนจะโยนไปข้างหน้าทันทีที่เจ้าหนูร่วงลงไปที่พื้นเขาก็รีบวิ่งหนีพร้อมบ่นว่า
14: โถ่จะคำรามทำไมนะแค่ขอผลไม้สองลูกเองอะจริงๆเลยอะวิ่งแล้ววิ่งแล้ว
12: เมื่อเห็นเจ้าหนูวิ่งกลับมามือเปล่าซินเดอเรลล่าก็พูดขึ้นว่า
13: เจ้าควรเชื่อมั่นในตัวเองและเอาชนะความกลัวนะหนูน้อยมารวบรวมความกล้าขึ้นอีกนิด
12: ส่วนอีกด้านหนึ่งในขณะที่ราชสีห์กำลังเดินดุ่มๆโดยไม่รู้ตัวเขาก็เข้าไปติดอยู่ในกลุ่มใยแมงมุมไม่ว่าจะทำยังไงเขาก็หนีออกมาไม่ได้เลย
15: ช่วยด้วยช่วยข้าทีช่วยด้วย
12: ณตอนนั้นเองเจ้าหนูผู้กำลังเรียกความกล้าด้วยการฝึกดาบหน้ากระจกก็ได้ยินเสียงราชสีห์เข้าด้วยความสงสัยเขาจึงเดินตามเสียงไปเขาตัดใยแมงมุมด้วยความหาญกล้าและช่วยราชสีห์จากสถานการณ์คับขันไว้ได้เหล่าสัตว์และซินเดอเรลล่าประทับใจกับความกล้าหาญของเจ้าหนูมากราชสีห์มอบผลไม้ตะกร้าหนึ่งเป็นของตอบแทนเจ้าหนูที่ช่วยเขาไว้แล้วเจ้าหนูก็แบ่งปันผลไม้นี้กับทุกคนแต่กลับไม่มีใครมีปีกงอกออกมาเลย
14: ยำยำแต่เราต้องมีปีกงอกออกมาไม่ใช่เหรอ
13: บางครั้งเวลาเรากินผลไม้แสนอร่อยเราก็รู้สึกเหมือนมีปีกงอกและล่องลอยในความสุขนะ
14: อย่างนั้นหร
12: อตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าหนูตัวน้อยก็เอาชนะความกลัวทั้งหมดได้ตอนนี้เขาทั้งกล้าหาญและมีความสุขกว่าที่เคยเป็นราชสีหนูและหมีขี้เศร้ากันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าอันเขียวขจีมีเจ้าหนูตัวหนึ่งอาศัยอยู่และมีหมีตัวเบ้อเริ่มอาศัยอยู่ในถ้ำข้างๆเจ้าหมีตัวโตผู้จำศีลอยู่เป็นเวลานานหลายเดือนแล้วยังคงนอนหลับต่อไปและกรนเสียงดังมากวันหนึ่งเจ้าหนูตัวน้อยจึงไปปลุกเจ้าหมีขึ้นเพราะเสียงกรนดังลั่นของเจ้าหมีทำให้เขานอนหลับไม่ได้เลยตลอดฤดูหนาว
14: เจ้าหมีคุณพี่หมีนี่ฤดูร้อนมาเยือนแล้วนายตื่นได้แล้วนะตอนนี้เลย
12: อย่างไรก็ตามเจ้าหมียังคงนอนต่อไปเจ้าหนูตัวน้อยจึงเดินเข้าไปหาหมีพร้อมกับแตรและเป่าแตรเสียงดังอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหมีก็ยังคงนอนหลับต่อไปในขณะที่เจ้าหนูตัวน้อยกำลังเดินอยู่ในป่าด้วยอาการอดหลับอดนอนเขาก็พบกับเพื่อนสัตว์อีกหลายตัว
13: เกิดอะไรขึ้นเจ้าหนูน้อยทำไมดูเศร้าจัง
14: โอ้ยอย่าถามเลยอ่ะทั้งฤดูหนาวไม่ได้นอนเลยอ่ะเพราะเสียงกลของเจ้าหมีเนี่ยฤดูร้อนก็มาถึงแล้วแต่เจ้าหมียังไม่ตื่นอีกอ่ะ
13: เอ๊ะเจ้าสิงโตราชาแห่งป่าอาจจะช่วยเจ้าได้นะ
14: ฮะทำไมข้าต้องไปคุยกับเขาด้วยล่ะ
13: ก็เพราะว่าเจ้าสิงโตคำรามเสียงดังมากใครได้ยินก็สะดุ้งตื่นกันหมด
16: ถึงแม้ว่าเจ้าหนูจะรู้สึกหวาดกลัวกับความคิดนี้เขาก็ไปหาสิงโตราชสีห์แห่งป่าเพื่อไปขอความช่วยเหลือเจ้าสิงโตนอนหลับอยู่ในถ้ำเจ้าหนูตัวน้อยรู้สึกหวาดกลัวมากเมื่อได้เห็นสิงโตตัวใหญ่เขาจึงตัดสินใจยกเลิกแผนแล้วกลับบ้านแทนแต่ทันใดนั้นเขาก็เผลอไปสะดุดกิ่งไม้ข้างหน้าเขาให้และเขาก็ได้ยินเสียงครางเบา
15: เสียงอะไรนะเจ้ามาทำอะไรในถ้ำของข้า
14: ราชสีห์แห่งป่าข้าขออภัยที่ปลุกท่านขึ้นมาคือข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนั่นนะ
15: เจ้ายังตัวโตไม่พอที่จะกินเป็นขนมได้เลยเจ้าหนูทำไมข้าต้องช่วยเจ้าด้วย
14: ท่านราชสีผู้น่าเกรงขามข้าอยากให้ท่านไปปลูกเจ้าหมีตัวใหญ่เพื่อนบ้านของข้าหน่อยเขาไม่ยอมตื่นจากการจำศีลเลยไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามเพราะข้าตัวเล็กเสียงข้าก็เล็กปลูกเขาไม่ได้แต่ท่านคำรามครั้งเดียวทุกอย่างก็จะจบแล้ว
15: ข้าไม่มีเวลามาช่วยเจ้าหนูตัวเล็กไร้ประโยชน์อย่างเจ้าหรอกนะข้าเป็นราชสีห์แห่งป่านี้
16: เจ้าสิงโตเดินจากไปโดยไม่ช่วยเหลือเจ้าหนูเขาเดินไปที่มุมถ้ำที่ไม่มีใครมองเห็นเขาเอนตัวลงพิงต้นไม้และเริ่มเกาอย่างรุนแรง
15: โอ้ย
16: เจ้าสิงโตรู้สึกคันมากจนไม่อยากให้ใครเห็นตัวเองในสภาพนี้เพราะเขาคือราชาแห่งป่าในอีกด้านหนึ่งเจ้าหนูตัวน้อยก็เดินทางกลับบ้านอย่างเศร้าสร้อยและได้ยินเสียงหวีดดังมาจากป่าลึกเพ
15: ื่
16: อความสงสัยเขาจึงเดินตามเสียงนั้นไปและไปเจอเจ้าสิงโตเข้าเจ้าสิงโตกำลังเกาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเจ้าหนูจึงรีบเข้าไปหาสิงโตเมื่อสิงโตเห็นเขาสิงโตก็รีบหยุดทันทีแต่ดูก็รู้ว่าเขายังคงเจ็บปวดและไม่สบายตัวจากอาการคันเป็นอย่างมาก
14: เป็นอะไรเหรอท่านสิงโต
15: ข้าไม่รู้เจ้าหนูข้าไม่รู้ข้าหยุดเกาไม่ได้เลยโอ้ยเจ้าต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมเจ้าหนูโอ้ย
16: เจ้าหนูจ้องมองสิงโตอย่างระมัดระวังและเห็นเห็บหมัดตัวน้อยมากมายกระโดดไปมาอยู่ในขนของเขาณตอนนั้นเองเจ้าหนูก็เข้าใจว่าทำไมสิงโตถึงได้คันขยเยอขนาดนี
14: ้อ๋อท่านมีเห็บหมัดนี่เองเดี๋ยวข้าช่วยเองนะ
15: โอ้ยเจ้าจะมาช่วยข้าได้ยังไงเจ้าเป็นแค่หนูอย่ามายุ่งกับข้าโอ้ยโอ้ย
16: เจ้าหนูตัวน้อยกระโดดขึ้นไปบนหลังสิงโตอย่างกล้าหาญโดยไม่สนใจคำพูดหักหานน้ำใจของสิงโต
15: โอ้ยทำอะไรน่ะออกไปนะเอ้ย
16: เจ้าหนูเริ่มปีนผ่านขนฟูหนาของสิงโตและกำจัดหมัดออกไปแต่นี่ทำให้เจ้าสิงโตยิ่งคันขึ้นไปอีกเขาเริ่มใช้อุ้งเท้าเกาตัวเอง
14: เ
16: จ้าสิงโตทนอาการคันไม่ไหวจึงเอนตัวพิงต้นไม้และเริ่มไถไปมาซ้ายขวา
14: โอ้ไม่นะเกือบแบนไปแล้วไง
15: โอ้ยข้าหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ยิ่งเจ้าวิ่งไปข้าก็ยิ่งคันออกไปนะเจ้าหนู
16: เจ้าสิงโตวิ่งไปใกล้ทะเลสาบเขารีบกระโดดลงไปในน้ำเจ้าหนูที่อยู่บนหลังเกือบจมน้ำตาย
14: ท่านสิงโตขึ้นจากน้ำซะไม่งั้นข้าจะจมน้ำตายแล้ว
16: ราชสีห์แห่งป่าขึ้นมาจากทะเลสาบแต่จากนั้นเขาก็สะบัดให้ตัวเองแห้งเขาสะบัดแรงและเร็วมาก จนเจ้าหนูแทบเกาะสิงโตไว้ไม่อยู
14: ่ข้าเกือบจะเอาหมัดออกได้หมดแล้วท่านสิงโตเหลือนิดเดียวเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้นนะ
16: ในที่สุดเจ้าสิงโตก็หยุดตัวเองในขณะนั้นเจ้าหนูก็โยนหมัดตัวสุดท้ายทิ้งไปได้พอดี
14: ท่านรู้สึกยังไงบ้าง
15: มันเหมือนจะไม่คันแล้วนะ
14: เพราะข้าทำความสะอาดเห็บหมัดให้ท่านหมดแล้วไงล่ะ
16: เจ้าสิงโตรู้สึกอับอายที่ทำตัวหยาบคาย
15: ตอนที่เจ้าขอให้ข้าช่วยข้ารู้ถูกเจ้าเจ้าหนูแต่เจ้าก็ยังทำทุกอย่างเพื่อช่วยข้าจากอาการคันนี่ขอบคุณมากนะข้าเคารพเจ้าจริงๆ
14: ด้วยความยินดีท่านสิงโต
15: มากระโดดขึ้นหลังข้ามาแล้วข้าจะพาเจ้ากลับบ้าน
16: เมื่อเจ้าหนูตัวเล็กและเจ้าสิงโตตัวใหญ่มาถึงบ้านของเจ้าหนูพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรนดังสนั่นลั่นออกมาจากถ้ำของเจ้าหมี
15: ฮะนั่นเสียงอะไร
16: จากนั้นพวกเขาจึงเข้าไปในถ้ำ
15: เจ้าพูดถูกเจ้าหนูฤดูร้อนมาเยือนแล้วแต่เจ้าหมียังนอนอยู่อีกเราต้องปลุกเข้าเดี๋ยวนี้เลย
16: ราชสีห์แห่งป่าสูดหายใจเข้าลึกและปล่อยเสียงคำรามอันทรงพลังออกมาใส่หูเจ้าหมีตัวใหญ่พื้นถ้ำของเขาถึงกับเคลื่อนที่เลยทีเดียวด้วยเสียงคำรามอันทรงพลังนี้เจ้าหมีจึงตื่นขึ้นในที่สุดแล้ววิ่งออกจากถ้ำไป
17: ฮะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นพระอาทิตย์มาแล้วเหรอฤดูร้อนมาแล้วเหรอไหนล่ะ
16: ในขณะที่เหล่าสัตว์ป่า

0: บไปเปิดประตูให้เขาก็พบละมั่งยืนเศร้าซ้อยอยู่ตรงหน้า
1: หนูเธอต้องช่วยฉันนะเกิดเรื่องเลวร้ายมากๆขึ้นแล้ว
2: เกิดอะไรขึ้นหรอละมั่ง
1: ราชสีห์นะสิ
0: เจ้าหนูเริ่มตัวสั่นเมื่อได้ยินชื่อของราชสีห์เพราะเขาหวาดกลัวราชสีห์เหลือเกิน
1: ในเมื่อฉันเป็นเจ้าแห่งป่าทั้งหมดนี้ที่นี่ก็เป็นบ้านของฉันเหมือนกันราชสีห์พูดอย่างนั้นแล้วก็ยึดบ้านฉันไปเลยตอนนี้ฉันไม่มีบ้านอยู่แล้วทุกคนที่ฉันไม่ขอให้ช่วยก็พากันหวาดกลัวและวิ่งหนีกันไปหมด
2: ก็เขาคือราชสีห์นี่นะใครๆก็กลัวเขาทั้งนั้น
1: แต่เธอไม่เหมือนคนอื่นนะเพื่อนหนูเธอกล้าหาญและฉลาดกว่ามากโปรดช่วยฉันด้วยเถอะนะ
0: หลังจากครุ่นคิดสักพักเจ้าหนูตัวน้อยก็ตกลงช่วยเหลือเพื่อนละมั่งพวกเขาออกเดินทางไปด้วยกันราชสีห์กำลังหลับลึกอยู่ในสวนของละมั่งจริงๆด้วยเจ้าหนูอยากจะไปสะกิดอุ้งเท้าอันใหญ่โตของราชสีห์เพื่อปลุกเขาให้ตื่นแต่ทันทีที่ราชสีห์ขยับตัวเขาก็ถอยกรูดด้วยความกลัวคราวนี้ถึงแม้ว่าเจ้าหนูจะพยายามปลุกราชสีห์ด้วยการเขย่าแผงคอราชสีห์ก็กรนดังลั่นจนเจ้าหนูต้องอุดหูตัวเองไว้และยืนนิ่งงันอยู่กับที่ด้วยความหวาดกลัวในขณะที่เจ้าหนูกำลังมองหาไม้ยาวๆเพื่อนำมาใช้ปลุกสิงโตนั้นหางของเขาก็ไปโดนหนวดของราชสีห์เข้าราชสีห์ผู้หลับไหลอยู่ตื่นคำรามทันทีราชสีห์โมโหที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากการนอนหลับอย่างรื่นรมเขาเห็นเจ้าหนูอยู่ตรงหน้าเขาลุกขึ้นมาจากที่ที่นอนอยู่ด้วยความโมโห
3: นายปลุกฉันทำไมเอาอาหารมาให้ฉันเหรอว่าไงพูดมา
2: อาหารเหรอมาไม่ใช่ครับท่าน
3: กล้าดียังไงเข้ามาในสวนของฉัน
2: ละมั่งคือว่าท่านครับ
3: เกิดอะไรขึ้น
2: ละมั่งเธออพยพไปยังภูเขาแล้ว
3: งั้นนายก็ควรไปกับเขาด้วยเพราะตอนนี้ฉันจะเขมือบนายแล้ว
0: เมื่อเสียงคำรามดังลั่นเจ้าหนูตัวน้อยก็กระเด็นออกไปราชสีกลับไปนอนต่อดังเดิมวันต่อมาเจ้าหนูรวบรวมความกล้าและกลับไปยังสวนของละมั่งอีกรอบ
3: บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้อยู่ห่างจากสวนนี
2: ้ใช่ท่านบอกแล้วแต่ว่า
3: อะไร
2: ผมอยากจะถามเฉยๆว่าท่านเคยเห็นบ้านที่ฮายีน่าสร้างขึ้นไหม
3: บ้านหลังนั้นมันทำไมล่ะ
2: มันใหญ่และโออากว่าบ้านของท่านเยอะเลยและเขาก็มีสวนใหญ่โตปกคลุมไปด้วยต้นไม้และหญ้าเขียวชอุ่ม
3: อ๋ออย่างนั้นเหรอ
0: ราชสีอยากเห็นบ้านที่ดูหรูหรากว่าบ้านของละมัง
3: ไปพาฉันไปบ้านหรูหราของฮายีน่าสิ
0: แม้ว่าเจ้าหนูจะตัวสั่นเทาด้วยความกลัวเขาก็ตอบรับคำสั่งของราชสีหลังจากนั้นสักพักพวกเขาก็มาถึงบ้านของไฮยีน่าอย่างไรก็ตามตรงนั้นไม่มีทั้งบ้านหรูหราใหญ่โตหรือสวนร่มรื่นเลยบ้านของไฮยีน่าเป็นเพียงหลุมหน้าตาธรรมดาเท่านั้นเอง
3: เจ้าหนูจอมโกหกฉันจะกินนายที่นี่ซะมานี่
0: เมื่อรู้ตัวว่าโดนหลอกราชสีห์วิ่งเข้าใส่หนูราชสีห์วิ่งข้ามขอนไม้ในขณะที่หนูวิ่งลอดผ่านขอนไม้ตอนที่ราชสีห์กำลังจะตะครุบหางหนูไว้ได้หนูก็เริ่มปีนขึ้นไปบนต้นไม้ทันที
2: ได้โปรดเถอะท่านเจ้าป่าผมไม่ผิดนะผมแค่อยากช่วยละมั่งเท่านั้น

0: ราชสีห์อารมณ์เสียกว่าเดิมและเริ่มเขย่าต้นไม้ด้วยอุ้งเท้าขนาดยักษ
1: ์ลงมาเดี๋ยวนี้เจ้าหนูน้อย
0: ตอนที่เจ้าหนูกำลังจะลื่นหล่นลงไปในอุ้งเท้าของราชสีห์ที่เขย่าต้นไม้อยู่นั้นก็มีฝูงเม่นวิ่งเข้าไปติดอยู่ในเท้าของราชสีห
1: ์โอ้ยเอ้ยถอยออกไป
0: ถึงแม้ว่าราชสีห์จะพยายามเอาเหล่าเม่นออกไปหนามของพวกมันก็เข้าไปทิ่มแทงเท้าของเขาเมื่อสบโอกาสดังนี้เจ้าหนูจึงกระโดดจากต้นไม้ไปอยู่ท่ามกลางฝูงเม่นและหลบหนีไปเมื่อเขาคิดว่าตัวเองหลบราชสีห์พ้นแล้วเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังลั่นเขาจึงรีบกระโจนเข้าไปในบ่อโคลนอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาตัวเบามากเขาจึงสามารถกระโดดลงไปหยุดบนพื้นได้อีกครั้งส่วนราชสีห์นั้นเท้าของเขาติดอยู่ในบ่อโคลนทันทีที่เขาพยายามตะครุบเจ้าหนู
1: โอ้ยนี่มันอะไรกันน่ะ
2: ท่านอย่าขยับเลยไม่งั้นมันจะยิ่งจมลงไป
1: ไม่มีทางที่ฉันจะฟังนายหรอก
0: เจ้าหนูอยากจะช่วยราชสีห์จึงนำกิ่งไม้ที่อยู่ข้างๆมาและยื่นให้เขา
2: ท่านจับกิ่งไม้นี้ไว้นะเดี๋ยวผมจะช่วยดึงท่านขึ้นมาเอง
1: ฉันไม่ต้องการฉันออกไปเองได้นะฮึบาย
0: เมื่อราชสีห์ยกเท้าข้างหนึ่งพ้นแล้วเท้าอีกข้างก็เข้าไปติดในโคลนอีกและเมื่อเขาดิ้นรนต่อไปเรื่อยๆเขาก็ยิ่งถูกปกคลุมไปด้วยโคลนจนสุดท้ายเขาก็ยอมแพ้
1: นั่นหนูฉันกำลังจมช่วยหน่อยช่วยด้วยฉันอยากกลับบ้านได้โปรดเถอะเร็วๆ
0: เจ้าหนูรวบรวมใบไม้ใบใหญ่ๆมาจากต้นยางที่อยู่ข้างๆแล้ววางใบไม้ที่ละใบลงบนโคลน
2: แล้วเข้าราชสีห์เหยียบใบไม้เหล่านี้แล้วออกมาซะ
0: เนื่องจากใบของต้นยางมีลักษณะเหนียวด้านล่างจึงไม่ถูกฝังลงไปในโคลนด้วยด้วยความยากลำบากราชสีห์เหยียบใบไม้เหล่านี้จนขึ้นมาอยู่บนพื้นดินได้ในที่สุด
1: โอ้ยเจ้าหนูถ้าไม่มีใบไม้เหล่านั้นช่วยฉันเอาไว้ละก็ฉันคงไม่รอดแล้วฉันต้องขอโทษที่ดูถูกนายนายบอกสินายต้องการอะไรจากฉันจากราชสีห์เจ้าป่าแห่งนี้
0: เจ้าหนูตัวจ้อยขอให้ราชสีห์คืนบ้านให้ละมั่งซึ่งราชสีห์ก็ตอบรับทันทีเพราะว่าหนูตัวจ้อยที่ช่วยชีวิตเขาผู้นี้ทำให้เขาเข้าใจคุณค่าของบ้านมากขึ้นดังนั้นละมั่งจึงกลับมายังบ้านที่มีสวนสวยงามของตนตามเดิมราชสีห์หลับไหลอยู่ในถ้ำของตนเองส่วนเจ้าหนูก็กลับไปทานอาหารเช้าแสนอร่อยอย่างเช่นเคยแล้วทุกคนต่างก็พูดถึงเรื่องราวความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของสมาชิกตัวจิ๋วแห่งป่านี้เหล่าสัตว์ที่เข้าร่วมจังเกิลคัพรอบชิงชนะเลิศต่างกำลังเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันพร้อมด้วยทีมที่แข็งแกร่งที่สุดทีมแพนด้าที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นปีแรกฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอหวังจะคว้าชัยชนะครั้งนี้กัปตันทีมแพนด้าชื่อว่าโมโรดันนารู้สึกอึ้งขณะสำรวจคู่แข่งของตนในห้องหลังการฝึกซ้อม
3: ฉันไม่เข้าใจเลยว่าพวกเขาเป็นแชมป์ได้ยังไงโดยไม่ซ้อมเลย
0: ทีมแจ็คข่าวผู้เป็นแชมป์การแข่งขันคราวก่อนกำลังวางแผนสร้างกับดักสำหรับคู่แข่งคุมโดยกัปตันวิโก
1: ้เราจะขโมยกล้วยของพวกลิงใส่หินเข้าไปในกระเป๋าหน้าท้องของจิงโจ้แกล้งให้เฮเซลนัทเน่ากับพวกกระรอกทีนี้เราก็จะเป็นแชมป์อีกรอบ
0: แพนด้าผู้เก็บลูกบอลแพนด้าน้อยเรซี่ผู้ชื่นชอบฟุตบอลรับบอลไว้ได้ด้วยความเร็วเหนือแพนด้าทั่วไปและนำบอลกลับมาทันทีพร้อมกับแสดงท่าทางต่าง
4: ๆกัปตันคุณคิดว่าวันหนึ่งฉันจะได้เป็นผู้เล่นในทีมไหม
3: เกมนี้เล่นกันจริงจังมากนะถึงให้ผู้ชายเล่นกันยังไงล่ะเธอเป็นสาวน้อยนะเรซซี่เธอเล่นให้ทีมแพนด้าไม่ได้หรอก
4: แต่กัปตัน
0: วันเวลาผ่านไปในที่สุดทีมแจ็คคาวและทีมแพนด้าก็มาถึงรอบสุดท้ายแต่ก่อนที่รอบชิงชนะเลิศจะเริ่มขึ้นเหล่าแจ็คคาวก็ออกปฏิบัติการหลอกลวงอีกครั้งผู้เล่นในทีมนี้แอบโปรยผงคันใส่จมูกของแพนด้าชื่อว่าแพนดับเป้แพนดับเป้จมูกแดงก่ำและคันเขยอจนต้องยอมรับว่าเขาไม่สามารถลงการแข่งขันได้โมโรดันน่าตกใจสุดท้ายเขาจึงตัดสินใจไปหาเรซซี
3: ่เตรียมตัวให้พร้อมเธอลงเล่นรอบนี
4: ้แต่คุณบอกว่าแน่ใจหรอว่าต้องการให้ฉันลงแข่ง
3: ฉันไม่มีตัวเลือกหรอกเราจะแข่งรอบนี้โดยขาดผู้เล่นไม่ได้แต่เธอต้องฟังคำสั่งฉันเธอไปยืนอยู่แนวรับพอลูกบอลมาเธอจะเตะมันไปข้างหน้าทันทีไม่ต้องเลี้ยงบอลไว้เลยเข้าใจไหม
0: เมื่อเรซซี่ได้รู้ว่ากัปตันไม่เชื่อใจเธอก็อารมณ์เสียมากและเริ่มร้องไห้ใต้ต้นไม้ในขณะที่เธอกำลังร้องไห้เธอก็ได้ยินเสียงลอดออกมาจากพุ่มไม้วิโก้กัปตันทีมแจ็คคาวกำลังพูดกับผู้เล่นตัวเก่งคอมพาล่าโดยถือขวดไว้ในมือ
3: แต่เท่าแจ็คขั้นปรุงน้ำยาในขวดนี้มันจะเสริมพลังเท่าชีต้า10ตัวแน่จะวิ่งเร็วกว่าใครเพื่อนเมื่อดื่มเข้าไป
0: ทันทีที่เรซซี่ได้ยินดังนั้นเธอก็รีบไปหาโมโรดันน่าทันทีและรีบบอกเขาในสิ่งที่ได้ยินอย่างตื่นเต้น
3: มันไม่มีของพันนั้นหรอกหยุดแต่งเรื่องแล้วไปสวมเสื้อทีมซะ
0: เรซซี่เดินไปยังห้องแต่งตัวอย่างเศร้าซ้อยถึงเวลาแข่งขันกรรมการหมาป่าเป่านกหวีดและการแข่งขันก็เริ่มขึ้นแพนด้าน้อยเรซซี่ยืนอยู่แนวรับตามที่กัปตันโมโรดันน่าสั่งไว้และรีบเตะบอลที่กลิ้งมาไปข้างหน้าทันทีทีมแจ็คคาวส่งบอลทุกลูกให้กับคัมพาล่าคัมพาล่าเคลื่อนที่รวดเร็วมากจนไม่มีแพนด้าตัวไหนไล่ตามทันเลยจากนั้นคัมพาล่าก็ฝ่าแนวป้องกันได้อย่างสบายๆด้วยท่าหลบหลีกอย่างมีชั้นเชิงและส่งบอลพุ่งเข้าประตูไปทางด้านขวาของผู้รักษาประตูอย่างสวยงามขณะที่ทีมแจ็คคาวกำลังยินดีกับการทำประตูได้เหล่าแพนด้ารู้สึกเสียอารมณ์แต่ก่อนที่พวกเขาจะทำใจกับประตูแรกที่เสียไปได้คัมพาล่าก็ทำประตูที่สองได้และครึ่งแรกจบลงด้วยคะแนน2-0ในช่วงพักครึ่งเหล่าแพนด้าพากันอารมณ์เสียอยู่ในห้องล็อกเกอร
3: ์ถ้าเราหยุดคัมพาล่าได้เราก็จะมีโอกาสแต่เขาวิ่งเร็วมากพวกเราตามไม่ทันเลย
4: แทนที่จะบอกว่าผู้หญิงเล่นเกมนี้ไม่ได้ถ้าคุณให้โอกาสฉันในครึ่งหลังนี้เราอาจจะชนะได้นะกัปตัน
3: งั้นก็ได้ไปลงสนามและเล่นตามแบบของเธอเรซซี
0: ่พอครึ่งหลังเริ่มขึ้นเรซซี่เคลื่อนไหวราวกับพายุในสนามเมื่อไหร่ที่คัมพาล่าได้บอลเรซซี่จะไปปรากฏตัวข้างเขาทันทีเมื่อเธอได้บอลเธอก็รีบบุกทันทีก่อนที่ทีมแจ็คคาวจะจับต้นชนปลายถูกแพนด้าจิ๋วเรซซี่ก็ฝ่าเข้ามาตรงกลางจากด้านขวาราวกับอากาศลอยล่องเธอมมงบอลและทำประตูแรกได้สำเร็จเหล่าแพนด้ารู้สึกฮึกเหิมกับประตูนี้10นาทีต่อมาเรซซี่วิ่งผ่าแจ็คคาวทั้งสองและประจันหน้ากับผู้รักษาประตูเธอเตะสุดกำลังส่งลูกบอลผ่านวางขาของผู้รักษาประตูเข้าไปได้อีกครั้งทุกคนต่างเริ่มชื่นชมแพนด้าน้อยผู้นี้เมื่อการแข่งขันกำลังจะจบที่เสมอผู้เล่นดาวเด่นของทีมแจ็คคาวคัมพาล่าโมโหโกรธาที่หยุดเรซซี่ไม่ได้ จึงโจมตีเธอจนเธอร่วงลงไปที่พื้นในเขตลูกโทษ
1: ลูกโทษ
0: กรรมการหมาป่าให้ใบแดงกับคัมพาล่าและไล่เขาออกไปนอกสนามผู้ชมเริ่มส่งเสียงเชียร์เรสซี่ให้เป็นผู้เตะลูกโทษอย่างไรก็ตามเรสซี่น้อยเดินไปหากัปตันโมโรดันนาซึ่งเป็นผู้เล่นเปี่ยมประสบการณ์ที่สุดในทีม
4: การเตะลูกโทษต้องอาศัยประสบการณ์ทุกคนควรรู้ว่าตนเองทำอะไรได้ดีแล้วก็ทำสิ่งนั้นซะคุณเตะลูกโทษเถอะกัปตัน
0: โมโรดันนาพยักหน้าให้เรสซี่เดินไปยังบอลและทำประตูได้เหล่าแพนด้าชนะการแข่งขันนี้ด้วยคะแนน3-2กลายเป็นแชมป์ของปีนี้พวกเขาเฉลิมฉลองชัยชนะด้วยการแบกเรซซี่ไว้บนไหล่จากนั้นโมโรดันนาจึงไปยังบริเวณพุ่มไม้โดยไม่บอกใครในขณะที่ค้นหารอบๆเขาพบขวดน้ำยาที่เรซซี่เล่าให้ฟัง
3: อะไรกันเรซซี่พูดจริงเหรอ
0: เขาหยิบขวดนั้นและเดินไปยืนข้างเรซซี่ในสนามเขาบอกให้ทั้งทีมมารวมตัวกันเพื่อกล่าวสุนทรพจน
3: ์ก่อนอื่นฉันขอโทษนะเรซซี่ที่คิดว่ามีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่เล่นฟุตบอลได้ฉันไม่ได้มองทักษะของเธอเลยใครๆก็เล่นเกมนี้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายตอนนี้เธอเป็นดาวเด่นของเรา
0: เรซซี่ดีใจมากที่ได้ยินกัปตันพูดเช่นนั้น
3: ต่อมาฉันต้องขอโทษที่ไม่ฟังเธอฉันพบขวดนี้ในพุ่มไม้ที่เธอเล่าว่าพวกแจ็คขั้นขี้โกง
0: ในขณะที่สมาชิกทีมมองไปรอบๆและแปลกใจเมื่อได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นโมโรดันนาก็นำขวดเปล่านี้ไปให้กรรมการหมาป่ากรรมการหมาป่ารีบไปยังเหล่าแจ็คคาวทันทีและไล่พวกเขาออกจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยจังเกิลคัพโมโรดันนาและเรซซี่กลายเป็นสมาชิกทีมที่สนิทกันและเชื่อใจกันพวกเขาชูถ้วยจังเกิลคัพขึ้นและเฉลิมฉลองชัยชนะครั้งนี้ร่วมกันอย่างเต็มที่เพราะพวกเขาเข้าใจดีถึงความสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อความสำเร็จแพะน้อยน่ารักตัวหนึ่งเดินทางออกจากบ้านด้วยความเศร้าโศกในวันนั้นทุกคนในป่าต่างพากันตื่นเต้นสำหรับงานคาร์นิวัลแต่งตัวแฟนซีที่จะเฉลิมฉลองในวันรุ่งขึ้นแต่การเฉลิมฉลองนี้ไม่ได้ทำให้เจ้าแพะร่าเริงขึ้นมาเลย
4: เกิดอะไรขึ้นพี่แพะเป็นอะไรไปหรอ
3: ฉันไม่มีอะไรจะใส่ไปงานคาร์นิวัลพรุ่งนี้นะสิฉันไม่เคยชนะการประกวดแต่งตัวเลย
4: ไม่ต้องห่วงเลยถ้าพี่ไปหาคุณนกฮูกช่างตัดเสื้อที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งป่านี้เขาจะเย็บชุดให้พี่ได้
0: เจ้าแพะจึงไปหาคุณนกฮูกช่างตัดเสื้อด้วยความตื่นเต้นเป็นอย่างมากคุณนกฮูกงานยุ่งมากจนไม่เห็นเลยว่าเจ้าแพะกำลังเดินเข้ามาเจ้าแพะสั่นกระดิ่งยืนจังก้าอยู่หน้าเขา
1: ฮูกฮูกฮูกไรกันโอ้เจ้าแพ้นี่เองฉันยุ่งมากเลยมีอะไรก็รีบบอกมาเร็วเข้าสิ
3: คือผมอยากให้คุณช่วยเย็บชุดที่ดีที่สุดให้ผมสำหรับงานคาร์นิวัลพรุ่งนี้หน่อยนะครับ
1: เธอมีขนที่ยอดเยี่ยมเลยนะเราสามารถตัดแต่งมันนิดๆหน่อยๆได
3: ้ไม่ผมอยากได้รับเสียงปรบมือมากที่สุดในงานคาร์นิวัลผมอยากชนะการประกวดครับคุณนกฮูก
1: งั้นเธอก็ควรไปหาขนนกแก้วแสนเศร้าแล้วก็หินวิเศษจำนวนหนึ่งที่ปกปักรักษาด้วยสิงโตมาดานหลังภูเขาไก่เบิ้ลเมื่อนั้นฉันถึงจะสามารถเย็บชุดที่ดีที่สุดให้เธอได
3: ้แต่ว่านกแก้วแสนเศร้าที่ทำให้ทุกคนร้องไห้ผมไม่ชอบร้องไห้นี่นาแถมพวกสิงโตก็ไม่ชอบเต้นรำสนุกสนุกแบบนี้ด้วยพวกเขาบอกว่าตัวเองทรงพลังแล้วพวกเขาก็น่ากลัวมากด้วย
1: เธอไม่เคยเจอสิงโตมาก่อนละสิความกล้าหาญเพียงเล็กน้อยสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะเจ้าแพะจำไว้
0: เมื่อเจ้าแพะเดินจากคุณนกฮูกไปเข ขาก็ฝันหวานว่าตัวเองได้รับเสียงปรบมือมากที่สุดในงานคาร์นิวัลและออกเดินทางอย่างมุ่งมั่นไปทางภูเขาไกเบิลหลังจากนั้นสักพักเขาก็ได้ยินเสียงเศร้าสร้อยดังอยู่รอบ
5: ๆใครอยู่ตรงนั้นน่ะ
0: เจ้าแพะเดินเข้าไปหาเจ้านกแก้วแสนเศร้าน
2: กแก้วแสนเศร้าเธอมอบขนของเธอให้ฉันไปทำชุดคาร์นิวัลบ้างได้ไหม
5: แต่ขนของฉันจะร่วงหล่นได้ก็ต่อเมื่อเธอทำให้ฉันหัวเราะและฉันหัวเราะเพียงครั้งเดียวในหลายพันปีที่ผ่านมานี
0: ้ถึงแม้ว่าเจ้าแพะจะรู้สึกเศร้าเมื่อได้เห็นสภาพน้ำตา

0: นกแก้วแสนเศร้าก็หลุดหัวเราะออกมาครั้งใหญ่ในขณะที่เธอหัวเราะขนสีสันสวยงามจากหางของเธอก็ร่วงหล่นลงมาใส่เจ้าแพะ
1: ฉันนึกว่าเธอจะไม่ยิ้มแล้วซะอีกอ่ะขอบคุณนะเจ้านกแก้วผู้มีเสียงหัวเราะน่าฟัง
0: ในขณะที่เจ้านกแก้วแสนเศร้ากำลังหัวเราะเสียงดังที่สุดในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาเจ้าแพะก็เริ่มปีนเขาไกเบิลในที่สุดเขาก็มาถึงที่ราบที่มีหินสีดำขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามเขาเคลือบแคลงใจมากว่าหินดำก้อนใหญ่นี้จะสร้างสีสันให้กับชุดของเขาได้ยังไงทันใดนั่นเองสิงโตสองตัวก็กระโดดมาอยู่หน้าเจ้าแพะ
2: นายเป็นใคร
1: ฉันอยากได้หินพิเศษสำหรับงานคาริวอลพรุ่งนี้นะ
2: งานคาริวอลที่ทุกคนแต่งชุดแฟนซีมีสีสันและคนที่สวยที่สุดก็จะได้รับเสียงปรบมือสินะ
1: ใช่
0: เหล่าสิงโตกระซิบกระซาบพูดคุยกันเอง
2: เอาล่ะเจ้าแพะเราจะให้หินวิเศษนี้กับนายโดยมีเงื่อนไขหนึ่งข้อนายจะต้องพาเราไปงานคาร์นิวัลด้วย
1: แต่พวกนายไม่ชอบเต้นรำนี่นะทุกคนในป่าก็ต่างหวาดกลัวพวกนายทั้งนั้นนะ
0: เหล่าสิงโตจึงบอกเจ้าแพะวันนี้ไม่ใช่ความจริงเลย
2: พวกเขากลัวเราเพียงเพราะว่าเราเป็นสิงโตเราไม่เคยได้รับเชิญไปงานคาร์นิวัลมาหลายปีแล้วยังไงล่ะทุกครั้งที่เราเดินไปบนถนนที่คลุมด้วยดอกไม้ทุกคนก็ต้องกลัวจนเพ่นหนีไปหมดถึงอย่างนั้นเราก็เป็นสิงโตที่จิตใจดีชอบเต้นรำนะ
0: เหล่าสิงโตสวมสร้อยคอดอกไม้และเริ่มเต้นรำเจ้าแพะสนุกสนานไปกับดนตรีของเหล่าสิงโตมาก
1: โอ้พวกนายเต้นได้เก่งจริงๆเลยไม่น่ากลัวเลยสักนิดนะฉันว่าคุณนกฮูกสามารถเย็บชุดสีสวยให้พวกเราได้ทั้งหมดเลยนะพวกนายจะได้ไปเดินในงานคาริวัลด้วย
0: เหล่าสิงโตดีใจมากที่ได้พบผู้ที่ไม่หวาดกลัวพวกเขาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีณตอนนั้นเองหินสีดำก็เริ่มเปล่งแสงแวววาวทีละชิ้นทีละชิ้นเหล่าสิงโตและเจ้าแพะเก็บหินสีสันสวยงามเหล่านี้และรีบมุ่งหน้าไปหาคุณนกฮูกคราวนี้คุณนกฮูกก็ไม่ทันสังเกตเห็นพวกเขาอีกเช่นกันเพราะเขายุ่งมากคราวนี้เหล่าสิงโตจึงสั่นกระดิ่ง
2: พ่อใครกันน่ะฮ่าสิงโตเหรอ
1: หยุดก่อนคุณนกฮูกไม่ต้องกลัวไปพวกเขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดเลย
0: เหล่าสิงโตเริ่มเต้นรำอีกครั้งต่อหน้านกฮูกช่างตัดเสื
2: ้อสิงโตพวกนี้แจ๋วดีจริงๆเลย
0: คุณนกฮูกช่างตัดเสื้อจึงเย็บชุดสวยๆให้พวกเขาทั้งสามวันถัดมางานคาร์นิวัลแต่งแฟนซีก็เริ่มต้นขึ้นเหล่าสัตว์ทั้งหลายออกมาเดินเฉิดฉายบนทางโรยกลีบดอกไม้ด้วยชุดที่ฉูดฉาดที่สุดของตนถึงแม้ว่าทุกปีนกยูงผู้สง่างามจะเป็นผู้ที่ทำให้ทุกคนต้องทึ่งที่สุดคราวนี้เขากลับไม่ได้รับเสียงปรบมืออย่างเพียงพอเลยเพราะปีนี้เจ้าแพะปรากฏตัวบนเวทีด้วยขนนกหลากสีหินเปล่งประกายและขนฟูฟ่องเหล่าสัตว์ทั้งหลายทึ่งกับชุดของเจ้าแพะมากปรบมือแล้วปรบมืออีกจนเมื่อยล้าเจ้าแพะมีความสุขกับเสียงปรบมือมากอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเหล่าสิงโตก็ปรากฏตัวขึ้นทันทีพวกเขาสวมชุดสุดสวยก่อนที่พวกเขาจะเริ่มเต้นรำทุกคนในป่าก็เริ่มหวาดกลัว
3: พวกสิงโตมาทำอะไรที่นี่น่ะ
4: เฮ้ยพวกเขามากินพวกเราเหรอ
3: โอ้ทุกคนรีบซ่อนตัวเร็วเห็นเร็ว
1: เดี๋ยวก่อน อย่าเพิ่งไปหยุดนะ
0: ทุกคนในป่ามองเจ้าแพะด้วยความประหลาดใจ
1: สิงโตพวกนี้เป็นเพื่อนของเราเขาชอบเต้นเขาชอบความสนุกฉันเอาชนะความกลัวทั้งหมดได้เพราะพวกเขาเลยให้โอกาสพวกเขาหน่อยเถอะนะ
0: ถึงแม้ว่าเหล่าสัตว์ป่าจะลังเลเล็กน้อยเมื่อเหล่าสิงโตเริ่มเต้นรำทุกคนก็เริ่มสนุกสนานหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาด้วยความกล้าหาญและจิตใจดีงามของเจ้าแพะน้อยก็ไม่มีใครหวาดกลัวสิงโตอีกเลยอย่างที่คุณนกฮูกล่าวไว้ว่าความกล้าหาญเพียงเล็กน้อยก็ทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและสนุกสนานนานมาแล้วมีมังกรสองตัวที่รักกันมากพวกเขากำลังติดฝนที่โหมกระหน่ำลงมาสิ่งเดียวที่เจ้ามังกรทั้งสองไม่ชอบก็คือช่วงที่ฝนตกแบบนี้เพราะเมื่อปีกของพวกเขาเปียกแล้วสายฟ้าก็จะผ่าลงมาโดนพวกเขาทำให้เกร็ดเสียหายและไม่สามารถพ่นไฟได้วันนั้นมีพายุเข้าอย่างรุนแรงทำให้มังกรม่วงกระเด็นออกไปห่างจากมังกรเหลืองอันเป็นที่รักของเขาถึงแม้ว่ามังกรเหลืองอยากจะออกตามหาคู่รักของเธอก็ต้องติดอยู่กับที่เพราะปีกที่เปียกโชกซึ่งทำให้เธอเศร้ามากมังกรม่วงบินหลบเข้าไปในถ้ำบนภูเขาสูง
1: เอ๊ะนี่มันที่ไหนกันน่ะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย
0: ในถ้ำมีเสียงดังก้องขึ้นเสียงนั้นเป็นของเปาจอมวายร้ายเขาเป็นสัตว์ครึ่งหมาป่าครึ่งสิงโต
5: ฉันคือเปาเทพเจ้าแห่งพายุและสายฟ้านายก็คือมังกรพ่นไฟสินะ
0: เจ้ามังกรม่วงหวาดกลัวมากแต่ทันทีที่เขากำลังจะบินหนีออกไปเปาก็บันดาลให้เกิดสายฟ้าฟาดบนท้องฟ้าน
5: ายจะไปที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นจนกว่านายจะบอกว่านายพ่นไฟได้ยังไงบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าความลับของลมหายใจไฟคืออะไรไม่ฉันทำแบบนั้นไม่ได้งั้นฉันก็จะทำให้ฝนตกไปเรื่อยๆและขังนายไว้ที่นี่
0: เจ้ามังกรม่วงติดอยู่ในถ้ำของเปาในขณะเดียวกันเจ้ามังกรเหลืองก็ตามหาที่รักของเธอทั่วทุกหนแห่งเธอไปตามหาเขาถึงในรังของหมีในสวนของช้างและแม้แต่ในโพรงกระต่ายแต่เธอก็หาเขาไม่เจอเลยเมื่อเห็นมังกรเหลืองนั่งร้องไห้เจ้าหมาก็เดินเข้ามาหาเธอ
6: ทำไมถึงเศร้านักล่ะเจ้ามังกรเกิดอะไรขึ้น
4: มังกรม่วงที่รักของฉันหายตัวไปเดี๋ยวฝนก็จะตกอีกแล้วและฉันก็จะออกไปตามหาเขาไม่ได้ไม่งั้นเกร็ดของฉันจะเสียหาย
6: เธอถามเจ้าลิงนักล่าตระเวนป่าหรือยังล่ะเขาอาจจะรู้ก็ได้นะ
4: ขอบคุณนะฉันจะไปถามเขาเดี๋ยวนี้เลย
6: เดี๋ยวก่อนเอาผ้าแดงนี่ไปซะมันจะช่วยกันฝนได้สักพักเธอจะได้ไม่เปียก
0: มังกรเหลืองรับผ้าสีแดงมาและเข้าป่าไปณตอนนั้นเองฝนก็เริ่มตกลงมาอีกครั้งในที่สุดมังกรเหลืองก็มาพบเจ้าลิงนักล่าตระเวนป่าเธอถามเขาว่าเห็นเจ้ามังกรม่วงบ้างไหม
7: เห็นสิเห็นบินอยู่บนฟ้านี่ไงนี่คือเกล็ดของเขาที่หลุดออกไปเขาบินเซไปทางต้นไม้สนพวกนู้นน่ะ
0: มังกรเหลืองรีบบินไปยังกลุ่มต้นสนทันทีที่ฝนเริ่มซาลงเธอตามหาจนทั่วแต่ไม่พบร่องรอยคู่ของเธอเลยณตอนนั้นเองเจ้ากระต่ายก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเธอ
4: สวัสดีเจ้ากระต่ายเธอเห็นมังกรม่วงแถวนี้บ้างไหม
8: เห็นสิเห็นสิเขาบินเซไปทางบึงตรงนั้นน่ะ
0: ในขณะที่เจ้ามังกรเหลืองกำลังมุ่งหน้าไปทางบึงเมฆดำก็เริ่มเข้าปกคลุมท้องฟ้าอีกครั้ง
8: ข้าอยากรู้ว่าทำไมฝนถึงตกตลอดเวลาให้ไปหาวัว
0: เจ้ามังกรเหลืองรีบบินไปยังขอบบึงเธอเห็นเจ้าวัวหลบฝนอยู่ใต้ต้นวิลโล
4: ่ฉันกำลังตามหามังกรม่วง เธอพอจะเห็นเขาแถวนี้บ้างไหมวัว
5: โอ้ไม่ละไม่ใช่แถวนี้หรอกฉันเห็นเขาโซเซไปทางนู้นนะทางภูเขาลูกนั้นน่ะแต่เธอต้องระวังด้วยนะเปาอาศัยอยู่ในเทือกเขาแถบนั้นน่ะ
4: เปาเหรอ
5: ใช่เขาเป็นเจ้าแห่งฝนและสายฟ้าเขายิงยโสและไร้เมตตาสุดๆเลยแถมเขายังเป็นคนที่มีจิตใจโหดร้ายที่ต้องการครอบครองทุกอย่างด้วย
4: โอ้ยตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วมีหน้าฝนถึงตกไม่หยุดเลยเปาต้องจับตัวมังกรม่วงไปแน่ๆ
5: เธอใช้ไฟของเธอหยุดเปาได้นะถ้าเธออยากหายใจเป็นไฟได้ในยามฝนตกแล้วก็จงไปขอความช่วยเหลือจากเสือสิ
0: เจ้ามังกรเหลืองรีบไปหาเสือก่อนที่ฝนจะตกอีกครั้ง
5: ใช่เดินต่อไปอีกนิดเธอก็จะเจอเจ้างูเขาจะให้กินพริกหยวกเวทมนต์สีแดงเข้มกินให้หมดภายในทีเดียวนะ
0: มังกรเหลืองไปหาเจ้างูตามที่เสือบอกณตอนนั้นเองเมฆดำก็ปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าอีกครั้ง
4: เร็วเข้างูเอาพริกหยวกเวทมนต์มาให้ฉันฝนจะตกอีกแล้ว
0: งูยื่นหัวเข้าไปใต้ดินและดึงพริกหยวกเวทมนต์สีแดงเข้มออกมาเมื่อเจ้ามังกรเหลืองกินพริกหยวกเข้าไปหมดทีเดียวฝนและพายุก็เริ่มก่อตัวอีกครั้งแต่คราวนี้เจ้ามังกรเหลืองไม่รู้สึกหนาวและเกร็ดของเธอก็ไม่ร่วงอีกแล้วด้วยความหาญกล้าเธอสยายปีกออกและเริ่มบินไปทางภูเขาชัน
5: เร็วสิบอกมาว่าพ่นไฟได้ยังไงไม่งั้นฉันจะไปปลดหินที่ถ่วงเท้านายเอาไว้และนายก็จะบินไม่ได้อีกเลยไม่ไฟเป็นทักษะเฉพาะของพวกเราเหล่ามังกรน่ะนายเรียนไม่ได้หรอกนะ
0: ในขณะที่เปากำลังเดินเข้าไปใกล้มังกรม่วงลูกบอลไฟลูกหนึ่งก็ปรากฏขึ้นด้านหลังเขา
5: โอ้อะไรมันี่มันเกิดอะไรขึ้นไฟเกิดขึ้นในระหว่างที่ฝนตกไม่ได้นี่นะ
0: มังกรเหลืองปรากฏตัวขึ้นตามหลังลูกบอลไฟยักษ
4: ์ปล่อยที่รักของฉันนะเปาเดี๋ยวนี
5: ้ไม่ฉันจะไม่ปล่อยเขาจนกว่าเขาจะบอกความลับของไฟ
0: มังกรเหลืองหยุดฝนด้วยการพ่นไฟใส่กลุ่มเมฆดำบนท้องฟ้าจากนั้นเธอก็ละลายหินที่ผูกมังกรม่วงไว้มังกรม่วงจึงเป็นอิสระเป่าตกตะลึงไปกับพลังของเธอ
5: เธอแข็งแกร่งกว่าฉันได้ยังไง
4: นี่เป็นพลังแห่งความรักไม่ใช่ไฟหรือพายุหรอกเป่า
5: ใช่แล้วนายไม่ต้องใช้ไฟเพื่อความแข็งแกร่งหรอกนายไม่ใช่มังกรนะก็จริงแต่ฉันต้องได้ทุกอย่างทุกอย่างไม่นายได้ความรักไม่ได้หรอกนะเปาความรักเป็นสิ่งที่รู้สึกได้ในหัวใจเท่านั้น
0: มังกรเหลืองและมังกรม่วงดีใจมากที่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งเปาไม่เคยรู้สึกอ่อนแอขนาดนี้มาก่อนเลยอย่างไรก็ตามด้วยการกระทำของมังกรทั้งสองเปาจึงน้อมรับความรักไว้ในหัวใจของเขาและร่วมใช้ชีวิตอย่างสุขสันต์ในป่าตั้งแต่วันนั้นมาเหล่ามังกรก็สามารถโบกบินไปมาได้อย่างอิสระท่ามกลางฝนและยังทิ้งสัญลักษณ์แห่งความรักไว้บนท้องฟ้าตลอดกาลด้วยการพ่นไฟ

มี7วันนะคะวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเร่งยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการผ่าน4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลขับเคลื่อน4กลไกสำคัญยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการตัดวงจรสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนโลกออนไลน์อย่างเข้มงวดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เดินหน้า4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรประกอบด้วยการประสานปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์สดที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงหรือภาพยนตร์การพัฒนาระบบ API เชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบร้านค้าได้อย่างรวดเร็วการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verify รับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ถูกต้องและการยกระดับดำเนินคดีขยายผลสืบเส้นทางการเงินร่วมกับหน่วยงานฟอกเงินเพื่อทลายเครือข่ายต้นทางสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกของปี2569สามารถจับกุมคดีละเมิดบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 300,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า104ล้านบาทพร้อมระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มไปแล้ว 1,471 รายการทั้งนี้หากประชาชนหรือเจ้าของสิทธิ์พบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาโทร1368หรือแจ้งผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตรทาง Shopee Lazada TikTok Shop LINE และ NextGen Commerce ได้ทันทีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาทลายแหล่งลักลอบจำหน่ายยาควบคุมพิเศษยึดยาแก้ไอและทรามาดอลกว่า 30,000 เม็ดป้องกันการนำไปใช้ผิดวิธีจนส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรง
7: เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้นำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาหลังจากสืบทราบว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน3รายพร้อมยึดของกลางประกอบด้วยยาแก้ไอยาแก้แพ้และยาแก้ปวดทรามาดอนจำนวนมาก ดยเฉพาะยาแก้ปวดทรามาดอนที่พบมากถึง 29,250 เม็ดบางต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานครอบครองยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้คดีดังกล่าวนับเป็นอีกปฏิบัติการเชิงรุกที่สำคัญเนื่องจากยาของกลางดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเพื่อนำไปผสมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ชนิดต่างๆหากนำไปใช้ผิดวิธีหรือนำไปผสมกับสารอื่นจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรงอัมรันเมหะสวทยลารายงาน
1: จังหวัดสกลนครติดตามสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครสกลนครแบบเรียลไทม์หลังฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมเร่งสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังและลดผลกระทบต่อประชาชน
8: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงชุมชนรุ่งพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนจุดระบายน้ำหนองสนมระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งพร่องน้ำในจุดสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในห้วงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงวันที่7กันยายนนี้อภิชาติฐานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz

0: สวัสดีจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเนอะเจ้าเฮาปะกันกู้เจ้าวันอาทิตย์9โมงไปปลายจนถึง10โมงเนอะเจ้าต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงวิทยุชุมชนหลายคลื่นความถี่ทุกคลื่นความถี่ที่รับสัญญาณรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรวมถึงสวทฝางนะเจ้าตีได้รับสัญญาณรายการออกอากาศกันไปตัวรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการรวมถึงสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เจ้าตีได้นำเสนอข้อมูลต่างๆในการผลิตรายการของเราเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้คุณผู้ฟังอาจจะดูแปลกอกแปลกใจน้องเก่งเองก็ตื่นเต้นนะเจ้าตีวันนี้เป็นวันแรกเลยคุณผู้ฟังเจ้าหลังจากที่เฮาฮู้จักกันมาเป็นสาวปีแต่ว่าเนี้ยเป็นวันแรกที่เฮาจะได้มานั่งจัดรายการด้วยกันรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเจ้าตอนฮับคุณสุรชัยเงินคำคงนักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับ
0: เนาะวันนี้เป็นวันที่น้องเอียวก
1: ็ครับ
0: บอกก็บอกเคยมานั่งอู้ในห้องนี้ตัวเหมือนกัน
1: ห้องนี้บอกเคยมาแต่ว่ามาติดตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเน
0: า
1: ะ
0: บอกก็บอกเคยมานั่งอู้เองแต่ว่ามาประสานงานมาทำงานมาตลอด
1: แม่นครับ
0: เจ้าโมเฮาก็จะปะกันตลอดตัวเช่นกัน
1: ใช่ครับวันนี้ตั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านก็มีภารกิจหลายสิ่งหลายประการนะครับก็มอบหมายให้ตั้งทีมโฆษกของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเอียวสุรชัยครับในฐานะหนึ่งในทีมโฆษกของจังหวัดเชียงใหม่เนาะก็ได้มาพบปะกับท่านนะครับนำเรื่องราวการบริหารงานของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจมาอู้มาจ่าเล่าสู่กันฟังพร้อมกับพี่เก่งตัวนะครับ
0: เจ้าวันนี้เราจะอู้กันหลายๆเรื่อง
1: ค
0: ุณผู้ฟังเจ้าสามารถที่จะติดตามเราสองคนนอกเหนือจากต่างคลื่นวิทยุแล้วต่างเพจของสวทเชียงใหม่ PRD นะเจ้าเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาทักทายเข้ามาส่องพอหน้าไอ้เอี่ยวณห้องส่งสวทเชียงใหม่ได้นะเจ้ารวมถึงตั้งเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ตัวและเจ้าที่เปิ้นก็จะแชร์รายการไปเพื่อที่จะให้รายการเฮามันกว้างยิ่งขึ้น
1: แม่นครับจะได้รับรู้รับทราบ
0: จ
1: ากหลากหลายภาคส่วนเน
0: า
1: ะไปเก่งเน
0: า
1: ะกูเตือนผมก็จะจัดรายการเมื่อคืนครับนะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะความเคลื่อนไหวแต่ละวันแต่ละวันมาออกอากาศให้ได้ฟังกันตั้งสวทเชียงใหม่ตัดเนี้ยนะครับ FM 93.25 แต่ว่าวันนี้มาวันติดสบายๆน้อยนึงนะครับเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เจ้าเนาะเมื่อมาถึงรายการแล้วเจ้าวันนี้คุณเอี่ยวก็คงจะต้องมีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจที่จะนำเสนอกับคุณผู้ฟังเรียนเชิญเจ้า
1: ครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของหน้าฝนอยู่นะครับแม้ว่าเปิ้นบอกว่าปีนี้นี่นะตั้งเชียงใหม่ของเฮาแล้วก็ทำร้ายพื้นที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยกับเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะครับแต่ว่าเฮาก็ประมาทบ่ได้นะครับเฮาก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมกันอย่างต่อเนื่องพี่เก่งครับที่ผ่านมานี่นะทางด้านจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าจะเป็นท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับและหลากหลายภาคส่วนครับเฮาก็ได้มีการประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่องนะอย่างวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยปั้นมาประชุมกันที่สำนักงานชลประทานที่1ครับรองผู้ว่าศิวกรบัวป้องครับท่านเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มปี2569ก็ประชุมกันเป็นระยะอย่างต่อเนื่องนะครับเฮาจะติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับมีหลากหลายภาคส่วนครับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาประชุมร่วมกันครับปีนี้เนี่ยตั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาเปิ้นก็บอกว่าปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ของเฮานี่นะบัดเดี๋ยวนี้เริ่มลดลงครับพี่แก่ครับจะบ่นักเหมือนปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับแต่ว่าในช่วงของช่วงเนี้ยตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่7วันพุธนี้ก็จะมีปริมาณน้ำฝนที่จะตกได้ในบางพื้นที่อยู่
0: ต้องเฝ้าระวังกัน
1: เฝ้าระวังกันอยู่แล้วก็วันที่9วันที่10ต้องปุ้นแหมนะก็จะต้องมีการเฝ้าระวังกันอยู่แต่มันก็บ่ได้นักติด น่า
0: จะต
1: ้
0: องมีตกกังวล
1: นะครับกับประเด็นนักอย่างอันนะครับแล้วดีบดีนะปีนี้นี่นะหน้าหนาวมันจะมาเวยเห็นด้วยซ้ำนะ
0: เนา
1: ะ
0: มาเป็นอย่างเจ้าพี่ชอบหน้าหนาว
1: ชอบกะ
0: ชอบ
1: หน้าหนาวนะครับเนาะส่วนทางด้านสำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่ครับอันนี้เพื่อนรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำบ้านเฮาน้ำในเขื่อนถือว่ายังมีนักเนื้อพี่เก่งเนาะ
0: ยังรองรับได้แหม
1: แม่นครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่เฮากักเก็บไว้ในเขื่อนเนี่ยนักนะครับในขณะที่บริเวณน้ำปิงกาปีนี้บ่นักนะน้ำปิงเนี่ย
0: โอ้เวลากายก็อดไปแล้วจะต้องยื้อพอเนาะ
1: ยื้อพอ
0: เพราะว่าบ้านเฮาเป็นพื้นที่เสี่ยงเฮาก็ยื้อพอโอ้มันก็ยังมีตังก้นก็อิ่มอุ่นใจอยู่นะ
1: อุ่นใจอยู่นะครับอย่างเจ้าวันนี้ท่านผู้ฟังครับที่จุด P1 นี่นะอยู่ปุ้น1เมตร18เซนอยู่ลุ่มปุ้น
0: คุณผู้ฟังนอนร้องเพลงได้เลย
1: ได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: คือตกปลายแฮมไลน์หาดก็ยังร้องเพลงได้อยู
1: ่น่ากาครับตั้งแม่แต่ปุ้นก็เหมือนกัน P67 เนี่ยนะครับอยู่ปื้นต้องน้ำปุ้น
0: อ
1: ่ะปีนี้ค่อนข้างที่จะสบายใจได้เนอะ
0: เพราะว่ามาจากการทำงานของตังคณะจังหวัดเตยเจ้าติเปิ้ลมีการขุดลอกมีการวางแผนในการระบายน้ำนะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนเชียงใหม
1: ่ครับถึงแม้ว่าระดับน้ำมันจะต่ำอยู่ลุ่มต้องน้ำปุ้นนะแต่จังหวัดเชียงใหม่เขาเนื่องจากได้ละเลยนะพี่เก่งเนี่ยเขาก็มีการวางเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนะครับไปเป็น7จุดปุ้นนะเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจนะครับเนาะเขาหูทั้งหูว่าโอเคน้ำก็มานักสักเท่าใดนะครับแต่เขาเตรียมพร้อมไว้ก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแต่เปิ้ลห่วงทั้งปุ้นครับพี่เก่งเปิ้ลห่วงทั้งอมก๋อยตั้งป่าตั้งเขา
0: ใส่ไต
1: เวลาฝนตกลงมาเนี่ยดินมันชุ่มน้ำมันอมน้ำนะครับพอความชื้นของดินมันนักเนี่ยนะอันนี้เปิ้ลก็จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษกลัวเป็นดินสไลด
0: ์
1: เปิ้ลก็บอกว่าตั้งปูนเนี่ยนะไฟฟ้าบางหมู่บ้านก็มีแฮมนะพี่เก่งเนาะถ้ามีไฟฟ้าเนี่ยเฮายังประกาศแจ้งเตือนกันตั้งเสียงตามสายได
0: ้
1: ไฟฟ้ากับมีบะมีฟังวิทยุกับบะได้อะ
0: โทรเอิ้นอย่างเดียวเจ้า
1: เอิ้นกันอย่างเดียวแล้วก็อยู่คนละป๊อกอยู่คนละแจงปุ้นนะอันนั้นน่ะเป็นพื้นที่เสี่ยงเหมือนกันท่านรองผู้ว่าศิวกรท่านบอกว่าอันฟังวิทยุบ่อเปิด AM บ่อสวทเชียงใหม่แล้วก็วิทยุคลื่นต่างๆที่เปิ้นรับสัญญาณเนี่ยก็ซ้ำมามีไฟฟ้าอะแต่ท่านก็ควรจะมีเครื่องรับวิทยุเนาะพี่เก่งเน
0: า
1: ะ
0: เนาะมา
1: ใส่ถ่านก็ได้
0: ใส่ถ่านวิทยุบางเครื่องเดี๋ยวเพิ่นใส่ถ่านเอา
1: แล้วก็โซลาร์เซลล์ก็มีเหรอวิทยุที่เป็นฮับโซลาร์เซลล์นี่นะก็มีนะนะครับ
0: เนาะแต่อาจจะต้องแบบพอหาสักหน่อยว่าไอ้อย่างที่มันเหมาะกับการที่เฮาจะเอาไปใช้ในบ้านเฮาได้นะจ๊ะ
1: ถ้าเฮาบ่มีอันอย่างสักอย่างไฟฟ้าก็บ่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็บ่มีวิทยุก็บ่มีฟังอันนี้มันเสี่ยงไปเก่งครับอัน
0: นี้เหมือนตัดอยู่โลกภายนอกเลยนะ
1: แม่นครับแล้วเกิดเหตุอะไรตึกตักเฮาบ่สามารถจะช่วยเหลือกันได้อีกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เฮาเตรียมความพร้อมไว้ก่อนดีที่สุดถึงแม้ว่าปีนี้ค่อนข้างจะมั่นใจนะ
0: เนาะปีนี้ค่อนข้างจะมั่นใจแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนที่คอยกังวลในการที่เฮาจะประกาศซึ่งสวทเองก็ต้องประกาศเม
1: ื
0: ่อเพิ่นมีประกาศเตือนในเรื่องก่อนการเฝ้าระวังเฮาก็ต้องประกาศนะเจ้าคุณผู้ฟังก็เลยกลัวไปตวยนะเจ้าแต่ว่าณวันนี้คุณเอี่ยวมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะฮู้ว่าระดับน้ำบ้านเฮามันยังบ่ได้เป็นที่น่าวิตกกังวลแต่ถ้าหากว่ามันวิ

0: นัก
1: อ
0: ุ่
1: นใจโอ้ถ้าวันนี้เฝ้าระวังพายุอันนั้นอันนี้มาเนอร์นี่ว่าโอ้มันเนาะผ้าจะได้ซักก็หาอย่างน้อยอ่ะเนาะผ้าจะได้ซักก
0: ็
1: แดดจะมีก็น้ำจะท่วมก่อนมันเป็นปัญหาที่ตุยก้นกันมา
0: ครับแฮมเรื่องนึงนะครับเรื่องของจิตอาสากู้เตือนในเวลามีเหตุเพศภัยต่างๆก็จะมีจิตอาสามูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยต่าง
1: ๆ
0: อ
1: ัน
0: นี้เขาก็ต้องขอบคุณเนาะเปิ้ลมาช่วยหมู่เฮาได้นะ
1: ถ้าบ่มีเปิ้ลนี่นะ
0: โอ้ครับ
1: เฮาบ่ได้เนาะเฮาลำบากแน่นอน
0: ลำพังแค่ตัวเฮากับส่วนราชการเนี่ยบ่สามารถจะรับมือได้ช่วยเหลือกันได้ตามนะครับเปิ้ลเข้ามาเฮาก็ขอบคุณแต่ทางจังหวัดเปิ้ลก็บอกว่าเนี่ยการที่มูลนิธิองค์กรเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยต่างๆจะเข้าไปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยต้องรายงานตัวกับนายอำเภอเนอะ
1: แผนอันนี้สำคัญนะเจ้า
0: เปิ้ลจะได้วางแผนว่าตั้งนี้

0: ทางนี้นะเตรียมความพร้อมเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาตามมติครม.ที่ผ่านมาเนี่ยครับเปิ้นมีการประชุมครม.วันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเนาะเปิ้นก็เฮือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้องแล้วก็เวยโตยที่ประชุมวันก่อนเนี่ยท่านรองศิวกรบัวป้องท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกรณีบ้านพักอาศัยประจำที่เฮาพักอยู่เนี่ยนะถูกน้ำท่วมถ้าเกิดว่าทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือว่าถูกน้ำท่วมขังติดต่อเกิน7วันก็จะได้รับสตุ้งสตางค์ช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท
1: แม่น
0: บ่เคยได้เนาะพี่เก่งเนาะบ่เคยได้เนาะ
1: พี่บ่เคยได
0: ้ขอบ่ท่วมมาดีที่สุดเน
1: า
0: ะ
1: แม่นบ่ท่วมมาดีที่สุด
0: ครับ
1: เจ้า
0: และเกิดว่าเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรือว่าภัยน้ำท่วมโดยตรงนะจะได้รับค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทนะครับเปิ้นจะมีการจ่ายสตางค์ช่วยเหลือผ่านระบบพร้อมเพลย์แต่ว่าเอี่ยวสุรชัยรวมทั้งพี่เก่งตัวก็เชื่อว่ามีใครอยากได้นะครับ
1: ไม่อยากได
0: ้ขอมีชีวิตอยู่ต่อแล้วก็ขอน้ำบ่ท่วม
1: น้ำบ่ท่วมนะเจ้าครัวในบ้านอยู่เป็นปกติอีกก็เอาอะ
0: ครับ
1: เนาะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่ได้ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็สามารถที่จะยื่นขอความช่วยเหลือได้2ช่องทางครับบอกว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับหรือจะเตลเข้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านก็สามารถไปยื่นได้ครอบครัวละ1สิทธิ์นะครับสำหรับการช่วยเหลืออีนะบ่ได้ช่วยเป็นรายบุคคล
1: ในบ้านมี4คนเนาะ
0: บ่จ้าย
1: ปากกับไปลงทะเบียนตึง4อันนี้บ่จ้ายนะเจ้า
0: บ่จ้ายครับจะเอาสตางค์ที่ไหนปล้ําไปเหลือ
1: เนาะหลังคาเรือนละนะเจ
0: ้
1: า
0: ใช่ๆครับเนี่ยอันนี้เฮาเตรียมความพร้อมไว้ก่อนครับไปเก่งครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของหน้าฝนอยู่เนาะเฮาก็บ่ได้ละเลยเฮาก็บ่ได้ชะล่าใจทางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฮาก็ประชุมอู้จ่ากันอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่ามีเหตุอย่างอันเฮาจะมีหน่วยไหนเข้าไปถ้ามีเหตุจะอี้เฮาจะช่วยเหลือกันจังได้
1: มีการวางแผนตลอด
0: วางแผนตลอดครับไปเก่งทั้งบุคลากรทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทั้งการประสานงานเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่ไหนมันเล่งได้แฮมก็อ่ะเปิดที่พี่น้องประชาชนจะได้มีสัญญาณโทรศัพท์อีนะ
1: สำคัญน่ะมันสำคัญแต่ในขณะเดียวกันเจ้าพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังตีอยู่ตีไกลๆเนาะถ้าหากว่าเฮาอ่ะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแบตโทรศัพท์ชาร์จไว้ตลอดเด
0: ้
1: อชาร์จให้มันเต็มต่อเนื่องนะเจ้าเพราะว่าเวลามันเกิดเหตุเงี้ยอย่างน้อย 100% ที่เฮามีในเครื่องโทรศัพท์มันช่วยเฮาได้นักน่ะ
0: ครับเบอร์ป้อนหลวงเบอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบอร์ปอพออย่าง
1: จดไว้
0: จดไว้เลยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ไหนที่เกิดน้ำท่วมหรือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงมันบ่เสียหายเนาะที่เฮาเตรียมพร้อมไว้ก่อนเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเนาะเป็นสิ่งที่วันนี้เหมือนคุณเอียวนะมาบอกกับทุกท่านว่าสิ่งนึงน่ะเบื้องต้นเลยวิทยุเฮาสิหาวิทยุสักเครื่องนึงที่มันใช้ทานก็ได้ใช้โซลาร์เซลล์ก็ได
0: ้
1: นะเจ้ามันจะช่วยให้เฮาได้รับการสื่อสารจากวิทยุจากสถานีวิทยุได้แล้วก็ห้ามฟังไปเรื่อยเราต้องฟังจากสถานีที่มีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะเจ้ายังของมูเฮาน้อยอ่ะเนาะสวทเองก็เอาข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมาออกอากาศกันต่อเนื่องในทุกๆรายการแต่เจ้าหากว่ามีการแจ้งเตือนอะไรอย่างทั้งหลายเราก็จะมารายงานต่อให้ทราบซึ่งเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังแน่นอน
0: น
1: ะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องทำงานร่วมกันนะเจ้าม
0: ัน
1: ต้องทำงานร่วมกัน
0: อู้ถึงการทำงานร่วมกันนะพี่เก่งถึงแม้ว่าบ้านเฮาบ่มีเหตุเพศภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากนะที่ผ่านมาเนี่ยอส.เชียงใหม่ครับโดยทางด้านนายกองเอกรัฐพลนราดีสอนเนาะในฐานะเพิ่นเป็นผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: เพิ่นส่งทีมอส.ของเฮา50นายนะไปช่วยน้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเฮาก็ร่วมกันนะคะไปช่วยเปิ้นบ้านเฮาบ่มีเหตุก็ดีไปเฮาก็ไปช่วย
1: เป
0: ิ้
1: นบ
0: ้
1: านเฮาโดน
0: เป
1: ิ้นมาช่วยเฮานะคือเวลาที่จัดรายการแล้วก็อู้ถึงเรื่องของจังหวัดน่านเจ้าที่เปิ้นประสบอุทกภัยเฮาก็จะบอกว่าเนี่ยน้ำใจจากคนทั่วประเทศเนี่ยจากที่ไหนก็ตามเปิ้นก็จะไปช่วยที่พื้นที่ที่เกิดเหตุน่านพ่องเจียงไฮพ่องซึ่งก็จะแบ่งๆกันไปแต่เหมือนกันถ้าบ้านเฮาประสบภัยเหมือนครั้งที่ผ่านมา
0: ครับ
1: จากทุกที่เปิ้นก็จะมารวมกันช่วยเฮาเหมือนก
0: ัน แม่นอันนี้เป็นพลังน้ำใจของคนไทยเน
1: า
0: ะแล้วก็ระบบป้องกันภัยและก็เครือข่ายของการช่วยเหลือขอบคุณกู้พื้นที่นะครับเนาะเอาไปถึงเรื่องของงานพิธีและก็กิจกรรมสำคัญกันพ่องเน
1: า
0: ะอันนี้เฮาอู้ถึงเรื่องของ การเตรียมความพร้อมฮับมือน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากไปแล้วนะครับที่ผ่านมาครับไปเก่งครับวันที่2 กันยายน

0: ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารครับต
1: ั้
0: งท่านรองศิวธรรมิกานนท์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นี่นะท่านได้เป็นผู้อัญเชิญเครื่องสักการะแล้วก็น้ำสงมีพุ่มดอกบัวมีผ้าไตรแล้วก็เครื่องทยธรรมพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ถวายแด่พระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารครับซึ่งท่านเนี่ยมีเจริญอายุวัฒนมงคลครบ77ปีครับท่านผู้ฟังครับก
1: ็
0: มีคณะสงฆ์มีส่วนราชการพุทธศาสนิกชนมาร่วมกิจกรรมกันนะครับเนาะสำหรับพระธรรมเสนาบดีเนี่ยท่านมีนามเดิมว่าธงชัยสุวรรณเรืองศรีครับท่านเป็นคนที่อยู่เชียงใหม่บ้านเฮาเนี่ยนะเกิดที่จางเผือกเนี่ยครับปันอุปสมบทที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเมื่อปี2512เม
1: ื่อ
0: เดี๋ยวนี้ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค7เนาะเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารแล้วก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรร
1: ม
0: พระธรรมเสนาบดีนะครับท่านก็อัน
1: แล้วปั้นเป็นพระคุณเจ้าตีใจดีอ่ะ
0: แม่นครับ
1: เนาะ
0: อุปถัมภ์
1: น้องเอียวจะเคย
0: เฮา
1: หูเฮาอาจจะเคยได้สนทนากับท่านอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ท่านเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นคนที่มีเมตตาตลอดในกำอู้กำจ่าที่ปั้นเอ่ยออกมาเนี่ยมันก็จะมันก็จะผสมกับเรื่องของความเมตตา
0: แน่ๆ
1: มาตลอด
0: ครับอู้ถึงท่านนะก่อนเนี่ยเขาก็เลยให้มาเล่าคือกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตัวนะครับพ
1: ี่
0: เก่งครับเนาะสำนักงานพระคลังข้างที่ตะวานี้ครับพี่เก่งโอ
1: ้
0: ปันมาจัดประกวดร้องเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งพี่เก่งได้ไปฟังไปห่วมไปกับ
1: ตะวานอยู่เวน
0: โอ้ครับครับ
1: วันนี้มาอยู่จัดรายการ
0: นะครับ
1: ตะวานเสียดายอยู่เนาะเสียดายแต่ว่าหันเปิ้นออกข่าวอยู่
0: ใช่ครับปั้นจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตครับท
1: ่
0: านผู้ว่ารัฐพลนราเดศรป้อเมืองของเฮาครับก
1: ็
0: ได้ไปเป็นประธานในการเปิดแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งเพลงไทยร่วมสมัยนะครับเป็นโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเนาะจัดโดยสำนักงานพระคลังข้างที่เปิดพื้นที่ให้กับละอ่อนและก็เยาวชนของเฮาได้ร่วมแสดงความสามารถเอกะมาร้องเพลงบนม้วนหลายๆคนสนใจไปพอกันนะครับยังภาคเหนือบ้านเฮาเนี่ยนะก็จัดขึ้นวันที่5วันที่6วันนี้หวันนึงเนาะไปเก่งเนาะว
1: ัน
0: นี้วันที่6เนี่ยนะ
1: ไปมีโอกาส
0: ไปใจพอได้เลยนะครับที
1: ่
0: ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะแต่ละภาพรวมนี่นะมีคนสมัครทั่วประเทศเนี่ย2,205 คนพี่เก่ง
1: แสดงว่าคนมีความสามารถในการร้องเพลงนี้นักนะ
0: แม่นและเอกละอ่อนนะปั้นกับยากจะแสดงความสามารถนะครับเพราะเพลงนี้บอกเล่าเรื่องราวได้หลากหลายเนาะพี่เก่งวิถีชีวิตนะความเป็นอยู่อันอย่างต่างๆมันถ่ายทอดมาในเนื้อเพลงนะถ้าจะมาเล่าให้กันฟังบ่ได้มันกับบ่ม่วนตาเฮานั่งฟังเพลง
1: มันต้องร้องเพลง
0: เออนะ
1: พอร้องเพลงปุ๊บบางคนเนี่ยฟังแล้วคลอตุกตาตัวเองไปได้เลยมันก็เหมือนกันซึมซับเนาะแล้วก็ย่าเฮากึดตามเพลงได้นะ
0: แม่นครับเนี่ยก็เป็นการแสดงความสามารถของละเอกละอ่อนเฮาก็อยากจะฮื้อละอ่อนตั้งบ้านเฮาเนาะตั้งเชียงใหม่กาตั้งภาคเหนือกาพอคัดเลือกกันในตะวันนี้แล้วก็วันนี้แล้วเป
1: ิ้
0: นก็จะเข้าไปประกวดแข่งขันในรอบต่อไปที่กรุงเทพฯปุ้นน่ะกะ
1: น่าจะจะได้ระดับประเทศแล้ว
0: เออหวังว่าละอ่อนบ้านเฮาเนี่ยจะได้ไปคว้ารางวัลกับเปิ้นพ้อง
1: เนาะวันนี้เฮาต้องไปลักส่องพอก่อนว่า
0: ครับ
1: ไผเนาะจะมีแววพ้องนะเจ้า
0: แ
1: ต่ยอมรับความสามารถของละอ่อนรุ่นใหม
0: ่ครับ
1: ละอ่อนรุ่นใหม่เนี่ยบางทีเฮาดูว่าเว้ยละอ่อนน่ะเปิ้นคงบ่ฟังเพลงลูกทุ่ง
0: อือ
1: เนาะเปิ้นถ้าจะฟังเพลงสตริงที่บางเตื้อหมู่เฮาเองฟังบ่ไคฮู้เรื่อง
0: แม่น
1: เนาะแต่มันปิ้นกันนะ
0: ครับ
1: ละอ่อนรุ่นใหม่ใส่ใจเพลงลูกทุ่งแล้ว
0: แม่น
1: เพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงซึ่งเฮาโอ้กังวลอยู่นะร
0: ัก
1: กังวลในฐานะคนจัดรายการเนาะเขาก็จะรักกังวลเฮ้ยเพลงมูนี้มันจะหายไปก
0: ่อ
1: ถ้าเป็นคนรุ่นหลัง
0: ถ้าหมดร
1: ุ
0: ่นเขาไปแล้วจะ
1: ม
0: ัน
1: จะม
0: ี
1: เออจะมีแหมก่ออย่างเงี้ยนะเจ้าโอ้แต่พอมาเห็นว่าน้องๆหลายคนเนี่ยฝึกร้องเพลงลูกทุ่งร้องได้ดีขนาดเลยนะชื่นชม
0: ชื่นใจอยู่เนาะว่าเขาจะยังได้ฟังเพลงเหล่านี้ไปจนถึงเจ้าลูกเจ้าหลานเนาะพี่
1: เขาเป็นทักษะไว้เหมือน
0: แม่นครับอันนี้ก็เป็นเรื่องกิจกรรมงานสำคัญที่เพิ่นได้จัดขึ้นนะครับมาถึงเรื่องของด้านเศรษฐกิจพ่อครับพี่เก่งครับถึงวันนี้ปากท้องของเขาก็ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจเนี่ยเนาะถ้าเศรษฐกิจบ่ดีหน้าแฮมแก้มไม่แปลงหน้าจางหน้าจืดมันก็บ่ม่วนนะครับแล้วต่อไปตั้งหน้าเขาก็เชื่อว่าเออถ้าน้ำบ่ท่วมเนาะถ้าเข้าสู่หน้าไฮซีซั่นมีเทศกาลมีงานกิจกรรมก็จะทำให้เศรษฐกิจตังเชียงใหม่บ้านเฮารุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมาได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเนาะเขาก็มีการประชุมมีการอู้จ๋าสปะสเปดเหมือนกันนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเขาขับเคลื่อนกู้ด้านตะแต๋เลยครับพี่เก่งครับเพราะว่าเขาจะเอาด้านใดด้านหนึ่งก็มาได้นะครับมันต้องควบคู่ไปด้วยกันอู้ถึงงานลานนาเอ็กซ์โปจำกันได้เนาะพี่เน
1: า
0: ะ
1: งานที่พี่น้องประชาชนรอคอยนะ
0: ครับ
1: เนาะมันจะมีการจัดรายการอยู่เข้ามาแบบปีนี้เพิ่นมีงานลานนาเอ็กซ์โปอย่างเพิ่นมีเมื่อใด
0: ครับ
1: นี่มาถึงแล้ว
0: ใกล้จะจัดแล้วเน้อก็เตื้อเพิ่นจัดช่วงเดือนกรกฎาคมแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะครับทางศูนย์ประชุมนานาชาติเพิ่นนะเพิ่นมีการรีโนเวทปรับปรุงซ่อมแซมจะได้ดียิ่งขึ้น
1: สะดวก
0: ยิ่งขึ้นเอกะเฮาก็เลยมีการเลื่อนการจัดงานลานนาเอ็กซ์โปแต่ยังจัดอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับที่ผ่านมาครับท่านรองผู้ว่าบุญลือธรรมธรานุรักษ์นะครับได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับอู้ถึงเรื่องของงานลานาเอ็กซ์โปในปีนี้ครับเปิ้นจะจัดขึ้นเปิ้นบอกว่าผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมุ่งนำภูมิปัญญาอัตลักษณ์วัฒนธรรมนวัตกรรมมาต่อยอดสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มนะครับเนาะแล้วก็จะมีการจับคู่ธุรกิจอันยังต่างๆตัวเปิ้นบอกว่าปีนี้จะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการนะครับท่านผู้ฟังครับได้มาพบปะเจรจามาซื้อมาขายกันแล้วก็จะมีหน่วยงานต่างๆมาห่วมออกบูธ35หน่วยงานพื้นที่จัดแสดงจะมีคูหารวม945คูหาเตียวแวดก่อ900กว่าบูธ
1: เข้าไป2วันบ
0: ่ต้องไปหลายวัน
1: แบ่งเกิงบ
0: ่แม่นครับ
1: โอ้บางเจ้าแบ่งเกิงกับบ่แปลตัวนั้นน้องเอี่ยวมันต้อง
0: ใช่
1: โอ้3วันเพราะว่าวันโซนวันโซน2โซน
0: ครับหลายวันได้เลยเพราะว่าเขาจัดงานเนี่ยตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับเนาะ
1: ไปสะดวกวันใดไปได้เลย
0: ไปได้เลยนะครับเพราะว่าถือเป็นงานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1นะครับเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนแล้วก็จะมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจากหลากหลายพื้นที่เปิ้นก็จะมาห่วมออกบูธออกคูหาตวย
1: นะจ๊ะแล้วนอกเหนือจากนี้เจ้าน้องเหี่ยวงานลานาเอ็กซ์โปเนี่ยหลายคนนี่ยามแรง
0: ร
1: ต้องไปเดินยามแรงเลิกการเลิกงานแล้วมันไม่ต้องกังวลอย่างไรไงไม่ต้องฟังปิ๊กไปย่างการตอนบ่ายนะไปมาแรงไปบปเพิ่นไปฟังเพลง
0: เพิ่นมีภาคบันเทิง
1: แม่เพิ่นมีภาคบันเทิงคือมันไม่ได้มีแค่งานโชว์หรืองานขายนะเจ้าแต่ว่าเพิ่นมีภาคบันเทิงเนาะแล้วก็ต้องมาลุ้นกันเจ้าว่าปีเนี้ยเฮาจะเจอกับศิลปินคนใดท่านใดกันพ้องเพราะว่าหลายคนนี่โอ้จับจ้องจองหน้าเวทีก่อนไปเดินขจายเดินเดินเดินเสร็จจะมาพอได้ยินเพลงปุ๊บก็จะมาละ
0: แล้วเพิ่นก็มีของรางวัลฮื้อตวยนะครับเอาไว้ใกล้ๆเดี๋ยวจะมาแจ้งรายละเอียดแห่งกรรมว่าศิลปินคนไหนจะมาวันใดมีกิจกรรมเด่นๆอะยังแต่ว่าวันนี้ขอแจ้งข่าวว่างานลานาเอ็กซ์โปเนี่ยมีแน่นอน
1: มีแน่นอนกำหนดวันมาแล้วตั้งแต่วันที่12กันยายน
0: ตุลาพี่ครับ12ตุลาคม
1: เ
0: ดือนหน้าเดือนหน้า12ตุลาคมถึงวันที่18ตุลาคมนะครับ
1: 12ถึง18ตุลาคม
0: ครับเตรียมตัววางแผนไว้เนอะ
1: เจ้าน
0: ะครับชวนปี่ชวนน้องอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภอปากันมาวางแผนกันมาได้
1: เจ้าน
0: ะครับของดีบ้านเฮาจะรวมอยู่ที่งานลานนาเอ็กซ์โปนะครับเนาะของกิน
1: อยากได้แบบประเภทอันอย่างอะเครื่องหนังผ้าไทยผ้าทอมีมดคือเฮาได้หันนะ
0: บางทีเฮาแค่ได้ครัวก้าครัวขาของแม่ฮ่องสอนเฮาเกิดบ่ลูกได้จะนั่งไปปันกว่าโกงในพี่เนาะมาในงานนี้เพิ่นเอามาขายจูตี้
1: มีนี่เลยนะเจ
0: ้
1: า
0: หลากหลายแต่เลยนะครับเนาะอู้ถึงเรื่องของเศรษฐกิจอู้จากันต่อครับท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาเนี่ยเฮามุ่งที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็ชูศักยภาพของกลุ่มต่างๆนะครับเพื่อที่จะต่อยอดไปสู่ตลาดสากลที่กว้างขวางนักยิ่งขึ้นนะครับ ที่ผ่านมาครับรองผู้ว่าบุญลือธรรมธารานุรักษ์นะครับเปิ้นก็ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ของเฮานี่นะมีนักขนาดพี่เก่งครับ 1,911 กลุ่ม
1: โอ้บ่ใช่น้อยๆเนาะ
0: นั่นนะครับแล้วก็มีการประเมินศักยภาพอยู่ในระดับดี700ชาวกลุ่มนะครับถือเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการต่อยอดทั้งเรื่องของด้านการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆเนาะมีภาครัฐมีภาคเอกชนสถาบันการศึกษาสถาบันการเงินวิสาหกิจชุมชนประกอบร่วมกันนะครับเพื่อที่เราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นรายได้ครับพี่เก่งอันเฮาจะมีสตุ่งสตางกามาสู่ชุมชนมาสู่ท้องถิ่นมาสู่กลุ่มของเฮาอันเนี้ยมันก็ย้อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเหมือนกันนะ
1: แล้วก็เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจบ้านเฮาตัวยนะเจ้า
0: และบัดเดียวนี้เฮาได้มาตรฐานโอท็อปกา GI กามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแอครับเปิ้นก็จะมาหนุนมานำได้สถาบันการเงินต่างๆเปิ้นหันศักยภาพโอ้กลุ่มนี้เข้มแข็งดีเน
1: า
0: ะเปิ้นก็จะมา
1: เงินลงทุน
0: มันมีดอกเบี้ยก็มีดอกเบี้ยต่ำๆก็มีเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นโอกาสดีครับพี่เก่งครับ
1: เนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของวิสาหกิจชุมชนนะเจ้าแล้วเราก็หันหลายที่เนาะที่เปิ้ลมีการพัฒนาหลายๆด้านเหมือนที่คุณเอียวบอกนะเจ้าว่าบอกว่าจะเป็นเรื่องการผลิตเรื่องของการพัฒนาสินค้าคุณภาพสินค้านะเจ้าการตลาดการตลาดก็สำคัญนะเจ้าเปิ้ลโอ้แล้วโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อ่ะเปิ้ลจะมีช่องทางในการคิด
0: แมน
1: หลายวิธี
0: เออต้องออนไลน์นี่ตัวเองนี่นะ
1: นะนะเจ้าเนาะก็เป็นโอกาสที่ดีมาเดี๋ยวเปิ้ลช่วยกันตัวนะ
0: แมน
1: คนบางก็ผู้เฒ่าผู้แก่บางท่านเปิ้ลย่างบ่ได
0: ้ครับ
1: เนาะก็จะมีกลุ่มผู้นำที่เป็นรุ่นใหม่มาช่วย
0: ครับ
1: พ่อ
0: ลุงแม่ป้าคนเฒ่าคนแก่อันนี้เปิ้ลเป็นภูมิปัญญาแล้วพี
1: ่
0: เนาะเปิ้ลถ่ายทอดให้กับลูกกับหลานของเปิ้ลไปสานต
1: ่
0: อลูกหลานก็ใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมสมัยใหม
1: ่
0: ควบคู่กับวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาใหม่อันนี้ผสมผสานควบคู่ไปด้วยกันก็เลยทำให้เกิดการต่อยอดนะ
1: แล้วก็มันก็จะเป็นที่ถูกตาต้องใจคนที่หันไลฟ์ของเฮาเนาะเจ้าหรือว่าหันช่องทางการสั่งซื้อของเฮาก็เกิดเป็นสตังค์ขึ้นมาละ
0: แมนครับแมนครับ
1: เป็นสิ่งที่ดีเจ้า
0: สิ่งที่ดีแท้ๆเลยครับลวดอู้ต่อไปนะครับวันก่อนเนี่ยตั้งกรมการพัฒนาชุมชนครับพี่เก่งปั้นได้มาจัดประกวดลายผ้าพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็ผ้าลายบุปผาราชินีนาถนะครับที่บ้านเฮาเนาะจังหวัดเชียงใหม่ของเฮานี่นะโอ้เป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานใหญ
1: ่ๆ
0: เพราะว่าเฮามีศักยภาพพร้อมเน
1: า
0: ะ
1: บ้านเฮาใหญ
0: ่แม่น
1: บ
0: ้
1: านเฮาหลังใหญ
0: ่บ้านเฮาหลังใหญ่นะครับแล้วก็มีสวัสดิการในอย่างต่างๆที่ค่อนข้างที่จะครบครันนะครับเปิ้นก็มักจะมาจัดกิจกรรมตั้งบ้านเฮาครับโดยกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยครับเมื่อวันที่31สิงหาคมเปิ้นมาจัดการประกวดลายผ้าพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็ผ้าลายบุปผาราชินีนาถนะครับรวมถึงงานหัตถกรรมต่างๆตัวเนอร์ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนก็มาเป็นประธานเปิดนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาก็มีท่านบุญลือธรรมธารานุรักษ
1: ์
0: กับนำทีมเชียงใหม่ไปร่วมงานนะครับเน
1: า
0: ะก็เป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจด้านผ้าแล้วก็ด้านหัตถกรรมครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการได้นำลายผ้าพระราชทานเนี่ยไปต่อยอดครับไปเก่งเอาไปต่อแล้วก็มาใส่ในเสื้อในผ้าตัดเย็บเป็นเสื้อผ้างงามๆเก๋ๆรูๆเอกะในแนวคิดผ้าไทยใส่ฮื้อสนุกนะครับพอมาใส่ในลายผ้ามันก็จะเพิ่มมูลค่าขายก็ได้ราคาดีนะครับปีนี้นะครับมันมีผ้าแล้วก็งานหัตถกรรมที่ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศเนี่ยมีเป็น1,948ชิ้นนะครับตั้งภาคเหนือของเฮาก็บ่ใช่น้อยๆนะมีจัดนักเลยนะครับมาการประกวดกันเป็นปันกว่าชิ้นนะครับเพิ่นก็คัดเลือกกันไอ้นะคัดเลือกคือเหลือ849ชิ้นงานนะครับเพื่อที่จะได้คัดเลือกแล้วก็เข้าไปสู่การประกวดในลำดับต่อไปนะครับ ที่จะประกวดในส่วนกลางนอกจากนี้แฮมวันหนึ่งนะครับเปิ้ลก็มีการจัดเวที Young Designer 2026ในงานเดียวกันเนี่ยนะ ประกวดลายผ้าวันหนึ่งคัดเลือกลายผ้าวันหนึ่งแล้วก็มีการออกแบบประกวดการออกแบบลายผ้าผ้าไทยใส่ฮือสนุกแฮมวันหนึ่งเนี่ยนะครับ ก็เป็นกิจกรรมที่น้องๆคนรุ่นใหม่จะได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพครับไปห่ำไปเฮียนมาหรือว่ามีแนวคิดสมัยใหม่ก้าเทรนยุคใหม่เปิ้ลชอบลวดลายอย่างใดมีวิธีการจะได้นะน้องๆเปิ้ลก็เอามาประกวดประขันกันนะครับผสมผสานแนวคิดแฟชั่นร่วมสมัยคือสามารถสวมใส่ได้แต่ในชีวิตประจำวันเนาะไม่ใช่ว่าออกแบบมาเสียโอ้เก๋ขนาดแปลกตาขนาดแต่ถ้าจะเฮือเขาใส่ไปเตียวต่ำกัดต่ำวัดที่เขาก็ไม่กล้าใส่ไม่ได้นะครับมันต้องใจได้แต่พี่เก่งเน
1: า
0: ะ
1: คือออกแบบได้แล้วก็เจอว่าคนแบบเดียวเนี่ยมันเก่งในเรื่องการที่จะคิดสร้างสรรค์ออกแบบแนวคิดมันจะดีมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องฝากไว้กับนักออกแบบทุกท่านด้วยว่าสิ่งที่มันเกิดออกมาแล้วเนี่ยมันต้องใช้ประโยชน์ได้จริง
0: มันต้องใช้ได้แต่
1: ไม่ใช่เอาไว้เดินแฟชั่นอย่างเดียว
0: แม่น
1: เน
0: าะใช่มันถึงจะได้ขายไปเก่งถ้าเกิดว่าเขาดีไซน์เฉพาะเดินแฟชั่นมาได้เนี่ยแล้วคนที่จะใส่มันก็มี 4-5 คน
1: ทั้ง
0: น
1: ั้นแล้วมันก็ไม่ได้ไปเดินอ่ะ
0: ไม่ได้ไปเดิน
1: แล้วอย่างพี่ซื้อมาแล้วพี่จะเอาไปเดินตังใด
0: แล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะใส่ตัวเองนะคะประเด็นนี้คือต้องออกแบบแล้วใจได้แต่
1: ใช่อย่างน้อยใส่มาทำงานใส่ไปงานต่างๆอย
0: ่
1: างเงี้ยนะเจ้าเขาสามารถใส่ไปได้แล้วก็มันก็ดูงามอย่างเงี้ยมันก็มันก็น่าสนใจ
0: นะ
1: เจ้า
0: อันนี้ถึงจะได้สตุ้งสตางจากคนทั่วๆไป
1: มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะเจ้าอันนี้ก็ฝากกันไว้แฮมหนึ่งเรื่องนะเจ้าในเรื่องการพัฒนาแล้วก็เชื่อว่าวันหน้าวันตาหลังจากนี้เราก็จะได้มีผลิตภัณฑ์ดี
0: ๆ
1: นะเจ้าคุณภาพแล้วก็สวยงามเป็นเลิศเดิม
0: ยิ่งบ้านเฮานี่มีงานหัตถกรรมน่าไปเก่งเนาะเป็นบ้านเป็นเมืองหัตถกรรมก็ว่าได้นะนะที่ต่อยอดสร้างมูลค่าได้ชาติดีนะครับท่านผู้ฟังครับไปแฮมเรื่องนึงเด้อที่ใครอูใครเล่าก็จะเหมือนว่าเล่าเวยหน่อยมันจะได้ครอบคลุมหลายๆเรื่องเนาะเรื่องของ To Be Number One ครับพี่เก่งครับที่เฮาจะต่อต้านเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ซ่อกิจกรรมดีๆให้กับน้องๆหรืออ่อนเยาวชนเฮาได้ไปแยะกิจกรรมที่มันสร้างสรรค์จะได้ห่างไกลจากภัยยาเสพติดสิ่งเสพติดเนาะพี่เก่งเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันเนี่ยนะครับตั้งจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาครับท่านผู้ฟังเฮาก็มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องเนาะเรื่องของคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการ To Be Number One จังหวัดเชียงใหม่เรียกได้ว่าเอากู้ทิศเอากู้ทางเปื้อเชียงใหม่บ้านเฮาแต่นะครับที่ผ่านมาครับ1กันยายนครับรองผู้ว่าศิวธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นการประชุมนะครับเป็นประธานการประชุมเอียวสุรชัยผมก็ได้เข้าร่วมในการประชุมกับเปิ้ลตวยเน
1: า
0: ะเปิ้ลก็บอกว่าเนี่ยหมู่เฮานี่นะจะต้องช่วยกันทําโครงการเฮือละเอ็กละอ่อนเนี่ยได้ทําประโยชน์ได้สร้างสรรค์มีกิจกรรมบ่ว่าจะเป็นการแข่งขันบ่ว่าจะเป็นการประกวดเนาะเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้ลมีการประกวด To Be Number One Idol เนาะประกวดน้องๆที่หุ่นห่างดีหน้าตาดีฮ้องเพลงก็เก่งเต้นก็ได้นะทําท่าไปเห็นหน่อยเนาะ
1: เพื่อจะจัดอยู่ในกลุ่ม
0: เพื่อจะได้อยู่ในกลุ่มกับเปิ้ลพ่องนะและปลายปอนะมีทีมแดนซ์สไตล์ตัวนี้พี่เก่งเต
1: ้
0: นกันเป็นกลุ่มเต้นกันเป็นทีมเอกะแล้วก็มีอีสปอร์ตที่เป็นเกมกีฬาทางหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นถือว่าเป็นอีสปอร์ตเนาะน้องๆบ้านเฮานี่ก็จัดเก่งเลยนะครับได้ห่วมกิจกรรมได้ทำกิจกรรมทีนี้การจัดกิจกรรมต่างๆนั้นมันก็ต้องมีต้นทุนมีงบประมาณที่จะสนับสนุนบางส่วนก็มีแหละแต่บางส่วนเขาก็ต้องเสาะหาเพิ่มเติมเพื่อที่จะเสาะสตางค์ไปฮื้อลูกๆหลานๆของเฮาได้ไปใช้ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดพี่เก่ง
1: แ
0: ต่ก่อนนี้อันหลายเดือนก่อนเนี่ยเปิ้ลมีเตะลูกโทษ To Be Number One Shoot อีนะตั้งทีมมาเอามาสมัครตะอีตะอันแล้วก็รายได้ที่เหลือเนี่ยเขาก็จะไปสมทบทุนเข้า To Be Number One แล้วก็บางทีเปิ้ลก็มีขายเสื้อ To Be Number One นะครับเน
1: า
0: ะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ซื้อไปสตางค์ที่หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปเข้ากองทุน To Be Number One ครับเนี่ยเป็นวิธีการซ่อสตางค์ช่วยเหลือละอ่อน
1: แต่ว่ามันเป็นการส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนนะเจ้าได้มี ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์
1: แล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเก่าฮักอยู่บ่ได้อะอย่าถ้าสมมติว่าเฮาเต้นมาจ้างเนี่ยอยู่บ่ได้เนาะเอาเฮาไปเต้นนี่มันก็บ่ได
0: ้
1: มันก็จะต้องเป็นมางั่งมาเง่งอยู่บนเวทีมันก็บ่ได้ซึ่งการเต้นมันทำงานเป็นทีม
0: ครับ
1: มันสอนให้น้องๆได้รู้จักทำงานเป็นทีมนะเจ้าแล้วก็มีความพร้อมเพรียงมีความสามัคคีอย่างเนาะ
0: ได้ออกกำลังกายได้เอ็กซ์ไซส์ไปเก่งตึงประกวด 2B Number 1 Idol เน
1: าะ
0: ตึงประกวดเล่นกีฬาไอ้นะก็ตึงเต้นเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เราออนนี่จะไปในเชิงสร้างสรรค
1: ์แม่น
0: ถ้าแบบมีกิจกรรมเหล่านี้นะพี่เก่งก็ดูจะอยู่ที่ไหนอะหน้าจอกะ
1: มีที่หน้าจอโทรศัพท์
0: หน้าคอมกับหน้าจอโทรศัพท์นั่งๆนอน
1: ๆจะประเดี๋ยวนี้จนเราออนประเดี๋ยวบางคนเนี่ยถ
0: ้
1: ากำโทรศัพท์นั่งอยู่หน้าจอแล้วก็แบบฉันไม่มีหูละห้องบ่ได้ยิน
0: ตาก็จะบ่ดีตาก็จะเสื่อมไปต้อยแห
1: งแม่นนะเจ้าเนาะอันนี้ก็มันอยู่ที่ผู้ปกครองเลยที่ต้องช่วยกันเฝ้าดูลูกหลานมันเตือนอย่างเงี้ยนะเจ้าแล้วก็สนับสนุนเด
0: ้
1: อถ้าหากว่าน้องๆจะไปร่วมกิจกรรมจะไปเข้ากลุ่มเป็นสมาชิก 2B Number 1เนี่ย
0: ครับ
1: อนุญาตเตอะ
0: เชิญเลยนะครับเนาะอนุญาตเตอะแล้วนอกจากนี้ปั้นกับบัดได้มีเฉพาะเล็กละออนนะพี่เก่งเนอะปั้นมีชมรม 2B Number 1ในสถานประกอบการตัวนะครับในหมู่บ้านในชุมชนในอำเภอในโรงงานในบริษัทเนี่ยที่ไหนมีศักยภาพปั้นก็อยากจะให้ตั้งเป็นชมรม 2B Number 1เพราะว่ายาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ละออนนะที่จะติดได้เนี่ยคนใหญ่เขาก็มีลงพิษไปติดก็มี
1: ตัวสำคัญเหมือนกันอันคนใหญ่นี่นะ
0: ครับ
1: เจ้าอย่างที่เฮาหันข้าวหันคราวกันมาตึงวันเนาะบอกว่าจะเป็นการก้าการคล้ายการขนนะเจ้าเนี่ยมันเป็น
0: เป็นภัยสังคม
1: เป็นภัยสังคมที่เฮาคือคณะทำงานกลุ่มผู้บริหารจังหวัดเนี่ยบอกมีใครนิ่งเฉยเลย
0: ครับ
1: ทุกท่านทุกส่วนฝ่ายทำงานกันอย่าง
0: ครับ
1: เข้มงวดเข้มแข็งนะเจ้าแต่ว่าในคณะเดียวกันมันก็จำเป็นที่จะต้องติต่อเนื่องอ่ะ
0: แม่นครับแม่นครับเนี่ยก็ฝากกันไว้เนอะถ้าเกิดว่าเปิ้นขอความร่วมมือขอความช่วยเหลืออันยังท่านก็สามารถที่จะสนับสนุนลูกๆหลานๆของเฮาได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับอู้ถึงลูกๆหลานๆของเฮานะครับพี่เก่งครับที่ผ่านมาเนี่ยนะวันที่2กันยายนเนี่ยทางด้านมูลนิธิคุณพุ่มในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีครับปั้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะปั้นมามอบทุนการศึกษาให้กับละอ่อนที่เป็นออทิสติกกาเป็นคนพิการกาเองนะครับมอบไป259ทุนนะครับเป็นสตางค์1,290,000กว่าบาทอันนี้น่าหันใจแต้เลยเนาะบางคนเกิดมาคือคนเฮาบ่ได้เกิดมาครบ32ประการกู้คนเนี่ยเนาะมันมีผู้ที่โชคร้ายบางคนเนี่ยก็เกิดมาอาจจะบ่ได้สมบูรณ์แบบเนี่ยครับแต่หมู่เฮาบ่ได้ทอดบ่ได้ทิ้งแต่บ่ว่าจะเป็นตางมูลนิธิคุณพุ่มบ่ว่าจะเป็นตางจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: เฮาฮู้กะพ่อแม่ผู้ปกครองเวลาไปดูแลลูกๆหลานๆเนี่ยมันก็คนบ่ได้คนปกตินี่นะมันก็ยังลึงแล้วนะพี่เก่งยังเครียดแล้วนะอย่างผมเนี่ยลูกกันน้อยๆอยู่เนาะเฮาดูแลถึงวันถึงวันนี้เฮาก็เครียดแล้วนะแต่พ่อแม่ที่ปั้นดูแลลูกหลานออทิสติกหรือว่าละอ่อนพิการนะซ้ำหายซ้ำหน้าหันใจพี่
1: อันนี้นี่แบบชื่นชมเลยนะสำหรับพ
0: ่
1: อแม่ที่ดูแลลูกหลานที่เป็นออทิสติกเนี่ยแล้วก็ควบคุมดูแลอย่างดีแต่ว่ามันน่าบุญอย่างหนึ่งน้องเหี่ยวที่ว่าบ้านเฮาเนี่ยมันมีสถานศึกษาหรือว่ามีสถานที่รองรับที่จะ
0: คือ
1: น
0: ้
1: องๆมีพัฒนาการนะเจ้าฟื้นฟูมีเกิดการดูแลช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: มียุคมียาอย่างนะครับที่เปิ้นจะช่วยรักษาช่วยฟื้นฟูเสริมสร้างพัฒนาการเนี่ยเน
1: า
0: ะแล้วก็ที่สำคัญทางมูลนิธิคุณพุ่มเนี่ยนะครับท่านก็มีกิจกรรมโครงการดีๆมาช่วยเหลือนะเปิ้นมอบทุน259ทุนนี่นะพี่เก่งไม่ใช่สตางค์น้อยๆนะทุนละ 5,000 บาทก่อนนะรวมแล้วเป็นสตางค์ 1,295,000 บาทวันนั้นก็มีท่านรองศิวกรบัวป้องนะครับรองผู้ว่าเนาะแล้วก็มีท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: แล้วก็หลากหลายภาคส่วนนะครับผมเอียวสุรชัยเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปร่วมกับปั้นตวยเฮาก็ได้ฮู้เฮาก็ได้หันว่าโอ้ดีแท้ดีว่านะครับนะที่ปั้นมีการช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองนะและมูลนิธิคุณพุ่มเนี่ยปั้นช่วยเหลือละอ่อนพิการผ่านการมอบทุนอย่างต่อเนื่องเป็น20ปีแล้วพี่เก่งครับ เป็นเศร้าปีต่อเนื่องมาแล้วนะแล้วปันก็มีพระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาที่ได้เฮือกกำลังใจบอกว่าจะเป็นผู้ปกครองเหล่าอ่อนผู้พิการผู้ด้อยออทิสติกรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่ปันดูแลปันพัฒนาคุณภาพชีวิตเอ็นะก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณแท้เลยนะครับ
1: เจ้าเนาะก่อนย่าฮือผู้ปกครองแล้วก็ย่าฮือเป็นกำลังใจสำหรับผู้ปกครองที
0: ่
1: จะต้องดูแลแล้วก็รวมถึงเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับน้องๆตัว
0: แม่นแม่นครับนะน่าส่งเสริมน่าสนับสนุนกันนะครับมาแหมเรื่องนึงนะครับเรื่องของการบูรณะอันวิหารของเสาอินทขินพี่เก่งครับที่วัดเจดีย์หลวงเนี่ยเนาะโอ้ที่เราไปไหว้เสาอินทขิน
1: ครู
0: พี่ครูพี่ไปใส่ขันดอกไปกันนะมันมีอายุนักแล้วนะอู้ถึงวิหารเสาอินทขินเนี่ยนะครับเนาะพื้นที่ตัดท่านเนี่ยกว่า200ปีแล้วพี
1: ่
0: นะถึงคราวที่เราจะต้องมีการบูรณะนะครับซ่อมแซมเพื่อให้มีความมั่นคงถาวรนักยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นโบราณสถานสำคัญกู้บ้านกู้เมืองของเฮานะครับท่านรองผู้ว่าศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ได้ไปห่วมประชุมกับท่านเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงนะครับพระราชวชิรสิทธิแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเฮาจะเนี่ยจะได้ดีฮะถ้าเกิดว่ามันผุมันพังการมีการหั่วซึมของน้ํากาเฮาจะมีการบูรณะจะได้ถึงจะเปิงถึงจะเหมาะสมเน
1: า
0: ะ
1: ต้องทําตรงจุดไหนก่อนอย่างเงี้ยนะ
0: ครับเพราะตัดท่านเป็นโครงสร้างไหมนะครับพี่เก่งครับที่วิหารที่วัดเจดีย์หลวงเนี่ยนะนะครับวิหารเสาอินทขินเนี่ยก็จะเกิดการผุพังบางส่วนละนะครับเปิ้นก็มาอู้จ๋าหารือเพื่อที่จะมีการบูรณะมีการซ่อมแซมคือดียิ่งขึ้นนะครับเน
1: า
0: ะเป็นสิ่งกู้บ้านกู้เมืองของเฮาแท้ๆเลยนะครับเน
1: า
0: ะอ
1: ายุเป็น200ปีอ่ะ
0: วิหารนั่นนะ
1: โอ้นอกจาก
0: หน้ากากเฮาก็ต้องช่วยกันต่อไปแฮมนะครับเน
1: า
0: ะนอกจากนี้แฮมเรื่องเวลาก็ไล่หลังมาขนาดเลยเน
1: า
0: ะก็ได้หลายประเด็นอยู่นะพี่เก่งนะพูดถึงการแข่งขันกีฬาของละอ่อนนะครับของนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยแฮมรับพี่เก่งครับปีนี้เปิ้นก็จะมาจัดที่เชียงใหม่แฮมแล้วนะจังหวัดเชียงใหม่เขาเป็นเจ้าภาพนะ
1: เ
0: ป็นกีฬาในระดับประเทศเลยครับเขาใช้ชื่อว่าแม่ระมิงเกมนะครับ
1: แม่ระมิงเกมโอ้ชื่อเป็นบ้านเฮาดีเนาะ
0: ชื่อเป็นบ้านเฮาเลยนะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเตื้อที่41นะครับจะจัดขึ้นในวันที่14ถึง24มกราคม2570ต้นปีหน้าย่าหยางเอียวสุรชัยนำมาเล่าก่อนเพื่อว่าเฮาจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเขาเป็นเจ้าภาพแล้วเป็นหน้าเป็นตาพี่เก่ง
1: เขาต้องเตรียมทุกด้านทุกเรื่องเลยนะ
0: แน่จะหันว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับวางช็อตล่วงหน้าไปเลยนะจะเกี่ยมเรื่องนั้นจะเกี่ยมเรื่องนี้นี่นะเอาบัจจัยทำงานวันๆไปนะทำงานเป็น6เดือนเป็นปีไปตั้งหน้าเลยพี่เก่งครับนะเฮาก็จะมีการจัดแข่งขันกีฬาที่ว่านี้เนาะแล้วเฮาจะเป็นเจ้าภาพจะมีนักกีฬาละอ่อนนักเรียนมีคนฝึกจากทั่วประเทศบอกว่าจะเป็นโรงเรียนในสังกัดภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาในสังกัดต่างๆก็จะมาบ้านเฮาครับพี่เก่งครับเพื่อที่จะมาชิงชัยกันแข่งขันกีฬากันแล้วเปิ้นก็จะลวดมาแอวนะกะพี่เก่งลงคือเตอภาพลูกหลานเปิ้นมานี่นะพ่อแม่จะยกขยโยกันแม่ตาใด
1: เปิ้นก็จะตวยกันมาถือโอกาสมาแอลไง
0: แม่นหน้าหนาวตัวพี่เก่ง
1: โอ้
0: บ้านเฮากำลังงามเลย
1: กำลังงามแต่แต่บ้านเฮาอ่ะงามทุกฤดูกาลเด้อ
0: ครับครับ
1: เฮาจะต้องบอกกันไว
0: ้เนี่ยเปิ้นก็จะมากันเฮาก็จะต้องปรึกษาหารือกันว่าอ่ะถ้าละอ่อนมานักมาหลายขนาดนั้นเปิ้นจะไปพักที่ไหนกะเอ๋อกะจะฮื้อเปิ้นอยู่ที่ไหนกินที่ไหนแข่งขันสนามได้พ่องเปิ้นวางแผนหมดครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยนะแต่ว่าเราละอ่อนมันมานักครับเอ๊ทีนี้จะพักที่ไหนดีเปิ้นก็เกียมโรงเฮียนต่างๆขอความร่วมมือว่าพักตำโรงเฮียนได้ก็เอ๋อกะ
1: นะก็ช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่าย
0: แม
1: ่น
0: ครับและช่วยกันว่าเอาหน่วยงานไหนสนับสนุนกันได้ก็สนับสนุนกันเน้อเพื่อที่จะเป็นชื่อเป็นเสียงของจังหวัดเชียงใหม่บ้านเฮาเองนะครับครับ
1: เนาะวันนี้อู้กันไปก
0: ็นะ
1: กอดโอ้ได้หลายเรื่องเจ้าคนเดียวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาทางหน้าไลฟ์ของเราผ่านช่องสวทเชียงใหม่พีอาร์ดีบอกว่า ได้ยินก้าเสียงบักเกยหันหน้า
0: โ
1: อ้แสดงว่า
0: ไม่ได้พอโทรทัศน์
1: ไม่ได้พอโทรทัศน์นกเอี่ยวก็มาจากโทรทัศน์ NBT นะเจ้าแล้วก็ไปตังหน้าแฮมวันนี้มีโอกาสคืออาจจะบอกได้หันหน้าตังวิทยุจะอีก
0: ครับแต่กับจัดรายการกู้คืนนะที่สปทเชียงใหม่ FM 93.25นะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับพี่เก่งผมขอเล่าสั้นๆแฮมสักน้อยเดียวนาทีนึงนะครับเนาะที่ผ่านมาอู้ถึงเรื่องของความมั่นคงครับจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาเนี่ยนะเฮาบูรณาการห่วมไม้ห่วมมือกันที่จะกวดสอบธุรกิจของต่างด้าวผิดกฎหมายนะครับเนอะบางทีเป็นนอมินีกะมาตั้งร้านโดยไม่ได้ขออนุญาตตั้งโรงแรมไม่ได้ขออนุญาตเรื่องนี้รัฐบาลเป็นเข้มงวดนะครับปัญญาจะเฮ่อบ้านเมืองเฮาเนี่ยเป็นบ้านเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สงบสุขในพื้นที่ใดที่มีเรื่องนี้ก็จะต้องเฮ่งปราบปรามดำเนินการจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาก็มีคณะกรรมการทางด้านนี้เพื่อที่จะดูแลให้มันถูกต้องนะครับเปิ้นก็ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องเน้อนะครับนอกจากนี้นะครับที่ผ่านมาเปิ้นมีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟนะครับที่ตะวันแดงพี่เก่งตะวันแดงมหาซนเชียงใหม
1: ่นะครับติดตามอยู
0: ่เออนะครับมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับมาเป็นประธานแล้วก็มีการฝึกซ้อมกันนะบ้านเฮาเป็นเมืองใหญ
1: ่
0: ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุเพศภัยต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะสร้างชื่อเสียปัดข้าวขจรไกลไปทั่วปั้นกับมามั่นใจเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนรับมือไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนนะครับอุถึงเรื่องของอุบัติเหตุเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับคนตายบาดเจ็บน้อยๆเนอะแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงบัดเดียวนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถรา244รายนะพี่เก่ง
1: โอ้ต้นปีก็เก้าเดือนเนี่ย
0: นั่นนะกาครับไม่ใช่น้อยๆนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเฮาก็มีสถิติแบบนี้เนี่ยนำเสนอในที่ประชุมต่อเนื่องครับ
1: เ
0: พื่อที่จะอันสถิติขึ้นมาแล้วเน้อตัวเลขขึ้นมาแล้วเน้อเฮาจะแก้ไขจะได้อ่ะทุกภาคส่วนทหารตำรวจปภ.หน่วยงานต่างๆมาอู้กันอย่างต่อเนื่องครับ
1: หน่วยงานองค์กรอ่ะเปิ้นมีการวางแผนในการที่จะดูแลแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับตัวเฮาเองเนี่ย
0: แม
1: ่นะเฮาต้องดูแลตัวเก่าเนี่ยนะเจ้าขับขี่รถราเกาะปฏิบัติถูกกฎถูกระเบียบวินัยการจราจรที่สำคัญต้องใจเย็น
0: ๆใช่
1: มีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางแล้วก็บัดเดียวเนี่ยรถบ้านเฮามันติดหลายคนก็จะฟังจะหีบเพราะนั้นวางแผนการเดินทางนะเจ้าเอาแล้วเจ้าวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนกันแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้กู้เจ้าวันอาทิตย์9 โมงไปๆจนถึง10 โมงต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันนี้ขอพระคุณคุณสุรชัยเงินคำคงเจ้านักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วปะกันใหม่สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีทุกท่านครับ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งบูรณาการเชื่อมต่อระบบถนนรางท่าเรือเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศ
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังและสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทางเข้าออกการจราจรขนส่งตู้สินค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่สะสมมานานโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจึงเน้นย้ำการเชื่อมโยงระบบขนส่งตั้งแต่รถบรรทุกการขนส่งทางรางไปจนถึงท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มความแน่นอนและลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการสำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรกรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างทางเชื่อมต่อหรือแรมป์เข้าสู่มอเตอร์เวย์ M7 มุ่งหน้าชลบุรีโดยตรงตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมามีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่28มีนาคม2570ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับรถบรรทุกและลดการสะสมเพิ่มศักยภาพบนถนนสายหลักรวมถึงการเพิ่มศักยภาพขนส่งตู้สินค้าทางระบบรางโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางให้ไม่น้อยกว่า50%ในแต่ละปีเพื่อลดปริมาณรถบรรทุกบนท้องถนนและยกระดับระบบโลจิสติกของไทยนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้าเชิงรุกก้าวมาตรการรับมือฤดูฝน2569ใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงที
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้บูรณาการสรรพกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากอย่างเต็มกำลังโดยลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางการระบายน้ำจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการเหตุการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงสร้างเครือข่ายเตือนภัยในระดับชุมชนผ่านกลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสาร เตือนความเสี่ยงให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้เดินหน้าเชิงรุกกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนมีการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำอาคารควบคุมบังคับน้ำแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ำและกลุ่มลุ่มน้ำซึ่งการเชื่อมโยง9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569เข้าด้วยกันจะทำให้การดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือฤดูฝนปี2569ของจังหวัดตรังบรรลุเป้าหมายและสามารถขับเคลื่อนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่าน
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตามที่ปภ.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขต6แห่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569จนสถานการณ์คลี่คลายและได้คงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเพื่ออำนวยความสะดวกและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายได้เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์การดูดดินโคลนในระบบระบายน้ำการตักเก็บดินและขยะและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจึงได้ส่งมอบพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: ทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
10: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
11: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
10: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
12: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูก รับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
14: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
13: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
14: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
13: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
14: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
13: เจ้า
15: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจนะคะทางสวทเชียงใหม่ติดตามรับฟังรายการได้ทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ 10:00 นเสร็จจนถึงเวลา 11:00 นนะคะติดตามรับฟังในเรื่องของข่าวสารการท่องเที่ยวนี่ล่ะค่ะเราจะไปเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศกันด้วยนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูแม้ว่าจะเป็นในช่วงของ low season ก็สามารถเที่ยวได้จริงๆแล้วการท่องเที่ยวไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไกลก็ได้นะคะบางคนบอกว่าเวลาไปท่องเที่ยวต้องใช้ปัจจัยเยอะใช่ไหมคะโดยเฉพาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วนะคะการท่องเที่ยวอยู่ที่เราเนี่ยราคาแม้ว่าจะมีงบน้อยงบมากอะไรก็ตามนะคะการท่องเที่ยวแม้ว่าจะเป็นเที่ยวแค่ในจังหวัดของเราเราก็สามารถที่จะท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขสนุกสนานนะคะแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวของเราเองนะคะฮิวใจของเราในทุกๆวันโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ใช่มั้ยคะพักผ่อนจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วเราก็เดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยแหละค่ะอย่างเช่นเราอยู่จังหวัดเชียงใหม่ของเราใช่ไหมคะก็ไม่ต้องไปเที่ยวไหนไกลค่ะไปที่สวนอบจก็ได้แล้วนะคะเราจะได้เห็นทั้งวิวทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยใช่ไหมคะยังมีสัตว์เล็กน้อยใหญ่ที่ให้เราได้ชมความน่ารักของเขาด้วยพาครอบครัวไปเดินเล่นเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขแล้วนะคะไม่ต้องมองการท่องเที่ยวที่อาจจะดูว่าต้องใช้เงินมากมายในการท่องเที่ยวแต่เป็นการท่องเที่ยวแค่อาจจะเป็นพื้นที่ใกล้ๆใช่ไหมคะเดินทางแค่ไม่นานก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวพาครอบครัวหรือว่าเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้ไปกับคนรักก็ได้ใช่ไหมคะตรงนี้ล่ะค่ะก็สามารถสร้างความสุขให้กับเราได้เช่นเดียวกันฮิวใจของเราด้วยในช่วงวันหยุดนะคะลองดูค่ะวางทริปสั้นๆนะคะไม่ต้องไปไกลแต่ว่าในช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามแชทเราก็จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงข่าวสารในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่านอกจากในพื้นที่ของเราแล้วมีพื้นที่อื่นๆที่เขามีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องอะไรบ้างหรือว่าอัปเดตในเรื่องของข่าวสารการท่องเที่ยวในเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในบ้านของเรามีมากน้อยแค่ไหนนะคะตรงนี้ก็เป็นการสร้างนะคะในเรื่องของรายได้ให้กับประเทศของเราแล้วก็ในเรื่องของการขออภัยค่ะในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมโดยรวมด้วยนะคะแต่ก็จะใกล้ในช่วงไฮซีซั่นกันแล้วนะคะช่วงที่อาจจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากเราก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีที่พร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงไฮซีซันก็เป็นช่วงฤดูหนาวช่วงที่อากาศกำลังดีภาคเหนือของเราก็เป็นที่นิยมด้วยนะคะหลายๆท่านก็อยากที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรารวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็อยากเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยด้วยเดี๋ยวเราก็รอต้อนรับด้วยนะคะพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างก็ติดตามรับฟังกันได้ในช่วงหน้าค่ะกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะ

ท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจนะคะเรื่องแรกที่เราจะพูดคุยกันเรามาดูกันนะคะสำหรับพิกัด12เส้นทางท่องเที่ยวนะคะมีหลากหลายสไตล์เหนือจรดใต้เลยท่านก็จะได้สัมผัสกับวิถีชุมชนนี่แหละค่ะวันนี้พูดคุยกันเรื่องนี้นะคะเพราะว่ายาวสักนิดหนึ่งนะคะเพราะเป็นพิกัด12เส้นทางเที่ยวไทยนี่แหละค่ะที่สามารถท่องเที่ยวได้นะคะใครที่กำลังมองหาเส้นทางท่องเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนแต่ไม่อยากไปในเส้นทางซ้ำๆเดิมๆนะคะวันนี้ก็จะมาชวนสัมผัสกับการเที่ยวเมืองไทยในมุมมองใหม่ค่ะท่านจะได้เต็มอิ่มทั้งสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆนะคะธรรมชาติสดชื่นศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามวิถีชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ไปจนถึงอาหารอร่อยๆค่ะที่หาทานได้เฉพาะถิ่นเท่านั้นนะคะพร้อมแล้วเตรียมปากกาจดลิสต์เก็บไว้เลยนะคะสำหรับ12เส้นทางเที่ยวไทยปักหมุดเที่ยวหลักสไตล์ไปตั้งแต่เหนือจรดใต้ค่ะไปสัมผัสเสน่ห์3แผ่นดิน3วิถีชาติพันธุ์จังหวัดเชียงรายกันก่อนนะคะเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงรายก็มุ่งหน้าไปทางอำเภอแม่จานเลยอาจจะแวะพักผ่อนสักนิดให้คลายเมื่อยนะคะโดยที่ไปดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟแล้วก็จิบเครื่องดื่มเย็นๆกาแฟหอมกรุ่นออกเดินทางต่อไปยังชุมชนสันทางหลวงที่อำเภอแม่จันค่ะเป็นชุมชนชาติพันธุ์ไทยองนะคะที่ยังคงวิถีชีวิตของคนยองอยู่ค่ะและได้สืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเอาไว้โดยเฉพาะในเรื่องของการแต่งกายแบบคนยองนะคะที่จะใช้ผ้าโพกหัวที่เป็นเอกลักษณ์นี่ล่ะค่ะหรือจะเป็นการฟ้อนสไตล์ยองภาษายองรวมไปถึงอาหารการกินต่างๆด้วยมาที่นี่ต้องชมผ้าปักด้วยนะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของคนยองส่วนใหญ่ก็จะเป็นลวดลายที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนบ้านสันทางหลวงค่ะไม่ว่าจะเป็นลวดลายทุ่งนานาข้าวรวงข้าวก้นหอยนะคะดอกไม้ใบหญ้าที่งดงามที่เกิดขึ้นบริเวณชุมชนก็จะนำมาปักเป็นสิ่งนั้นหรือว่าตามจินตนาการของเจ้าของนะคะที่เป็นผู้ปักผ้านั่นเองค่ะแล้วก็แวะเที่ยวต่อที่เมืองโบราณเชียงแสนค่ะที่นี่ก็มีซากกำแพงเมืองโบราณที่ยังคงร่อยหรอที่ยังคงมีร่องรอยนะคะแล้วก็ให้เราได้ชมนั่นเองนะคะเป็นเมืองโบราณที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าค่ะตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขงนะคะมีกำแพงเมืองเป็นคูเมืองสามด้านด้วยกันยกเว้นด้านทิศตะวันออกซึ่งติดกับแม่น้ำโขงภายในเขตภายในเขตกำแพงเมืองเก่านะคะก็ประกอบไปด้วยวัดร้างโบราณสถานที่สร้างในระหว่างปี18ถึง21นะคะถ้าหากว่าจะชมโบราณสถานในพื้นที่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะที่สามารถนั่งรถรางชมเมืองเก่าได้ด้วยนะคะออกจากเมืองโบราณก็มุ่งไปยังที่สามเหลี่ยมทองคำไปชมวิวสามแผ่นดินค่ะตามเส้นทางที่ได้กล่าวไปช่วงต้นเลยนะคะเพราะว่าเราจะไปสัมผัสเสน่ห์สามแผ่นดินนั่นเองก็ทั้งไทยพม่าและลาวค่ะส่วนจุดใกล้ๆก็คือบ้านฝิ่นนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่ได้รวบรวมเรื่องราวของฝิ่นในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเอาไว้ปิดท้ายที่ดอยผาหมีที่อำเภอแม่สายค่ะท่านจะได้ไปอยู่ในชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์อาขานะคะจากเดิมในพื้นที่เคยปลูกฝิ่นค่ะปัจจุบันเขาพัฒนามาปลูกกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจทำให้ผาหมีนั้นกลายเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายรวมถึงเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ผสานเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์อาขานะคะกาแฟและวัฒนธรรมขออภัยค่ะและธรรมชาติเรียกว่าสามารถที่จะผสานได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวมาเที่ยวที่นี่ต้องลองพักที่โฮมสเตย์ของกลุ่มชาติพันธุ์อาขาด้วยนะคะท่านจะได้ชิมอาหารท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์อาขาชมการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะยามเช้าเวลาที่ตื่นมาก็จะรู้สึกว่าสดชื่นท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบนะคะวิวภูเขาสวยๆลองทำกาแฟแบบดั้งเดิมของบ้านผาหมีค่ะตั้งแต่ไปชมต้นกาแฟเก็บเมล็ดนะคะนำมาคั่วนำมาบดและนำไปชงกาแฟหอมกลุ่นกันเลยทีเดียวแค่ที่แรกเห็นเขาว่าน่าสนใจมากขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเที่ยวกันต่อแต่ว่าพักกันสักครู่ค่ะ

ังคงอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะเปิดทริปของวันใหม่เมื่อสักครู่เราไป1วันนะคะ1วันก็สามารถเที่ยวได้อย่างสนุกสนานกันแล้วที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมคะก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเพราะว่าเราจะไปชมวัฒนธรรมคนย้ายถิ่นริมน้ำโขงวิถีภูมิปัญญาข้ามพรมแดนจังหวัดเชียงรายค่ะเปิดทริปที่ชุมชนบ้านศรีดอนชัยนะคะเป็นชุมชนไทลื้อแห่งอำเภอเชียงของค่ะที่อพยพมาจาก12ปันนานะคะมีอัตลักษณ์โดดเด่นเลยก็คือในเรื่องของภาษาพูดการแต่งกายวัฒนธรรมที่ยังคงรักษาเอาไว้ได้ดีเลยนะคะการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมด้วยสโลแกนก็คือมาศรีดอนชัยเหมือนได้ไป12ปันนาค่ะแล้วก็มาที่บ้านศรีดอนชัยต้องชมผ้าทอไทยหรือผืนงามๆที่เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะที่บ้านแม่ครูดอกแก้วค่ะที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ยังมีการจำหน่ายผ้าทอไทลื้อฝีมือของแม่ครูด้วยนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านหัตถกรรมและการย้อมสีธรรมชาติค่ะมาทดลองเย็บย่ามไทลื้อมีแม่ครูสอนให้นะคะแล้วก็ท่านจะได้ย่ามสวยๆกลับไปใช้ที่บ้านด้วยมาถึงเชียงของแน่นอนว่าต้องแวะไหว้พระธาตุริมโขงก็คือพระธาตุดอยแม่ย่าม่อนค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อโบราณว่าที่นี่เป็นทางขึ้นลงของพญานาคนะคะมายืนบริเวณพระธาตุจะสามารถมองเห็นวิวที่งดงามของแม่น้ำโขงและฝั่งประเทศลาวได้อย่างชัดเจนเลยและอีกหนึ่งวัดศักดิ์สิทธิ์ริมน้ำโขงที่พลาดไม่ได้นั่นคือวัดป่ายางศกยาบนะคะที่รู้จักกันในชื่อวังนาคนี่แหละค่ะเป็นวัดที่สวยกำลังเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้วยและเป็นจุดเช็คอินยอดนิยมของสายมูนะคะอีกที่ที่พลาดไม่ได้นั่นคือชุมชนท่าขันทองที่อำเภอเชียงแสนค่ะนั่งรถอีแต็กนะคะเขาเรียกว่ารถอีแต็กใช่ไหมคะชมหมู่บ้านริมโขงและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนท่าขันทองค่ะชุมชนชาวอีสานบนแผ่นดินล้านนานะคะที่นี่มีการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมอีสานและล้านนาชาวบ้านเขาประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและการใช้ทั้งภาษาอีสานและภาษาเหนือด้วยนะคะฟังหมอลำม่วนๆเป่าแคนต้องมาที่นี่ค่ะก็จะได้เรียนรู้ถึงกรรมวิธีการถักทอผืนผ้าด้วยมือด้วยเยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานนะคะลองอบสมุนไพรพื้นบ้านล่องเรือตามรอยเมืองโบราณสุวรรณคมคำในตำนานล้านนาชมความงดงามของแม่น้ำโขงปิดท้ายด้วยการชิมเมนูอร่อยอร่อยค่ะอย่างเช่นข้าวแคบนะคะของทานเล่นพื้นบ้านของล้านนาและอีสานรวมถึงส้มตำค่ะตำรับอีสานที่แซ่บถึงใจเลยนะคะแม้ว่าจะอยู่ในพื้นดินพื้นที่ของล้านนาแต่ก็สามารถทานอาหารอีสานได้อย่างอร่อยแล้วก็แซ่บถึงใจนะคะอย่าพลาดไปเที่ยวชมวัฒนธรรมคนย้ายถิ่นริมแม่น้ำโขงและวิถีชุมชนภูมิปัญญาข้ามพรมแดนของจังหวัดเชียงรายกันด้วยนะคะเพียงแค่วันเดียวก็สามารถจะเที่ยวชมในหลายพื้นที่สร้างความสุขให้กับตัวเองได้แล้วเห็นไหมคะว่าเราไปที่จังหวัดเชียงรายแค่1วันก็สามารถเที่ยวได้หลายแห่งแล้วนะคะช่วงหน้าเราจะไปที่จังหวัดน่านค่ะยังคงอยู่ในภาคเหนือกันอยู่นะคะ12แห่งที่นำมาฝากกันในวันนี้อาจจะพูดคุยในวันนี้ไม่ครบไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะแต่ว่าพักกันตรงนี้เดี๋ยวจะไปจังหวัดน่านค่ะเราจะไปกระซิบกันนะคะสักครู่ค่ะ

ในวันนี้เราคงไปเที่ยวกันไม่ครบทั้ง12แห่งที่นำมาฝากนะคะแต่ว่าอาทิตย์หน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันแน่นอนช่วงนี้ก็ไปที่จังหวัดน่านค่ะต้อนรับบรรยากาศสบายๆของเมืองน่านด้วยกาแฟสักแก้วนะคะไม่ว่าร้านกาแฟที่ไหนก็ตามก่อนที่จะไปลอดท้องพญานาคค่ะที่วัดภูมินนะคะจุดเช็คอินชื่อดังของเมืองน่านค่ะไปไหว้พระพุทธรูปสี่ทิศชมจิตรกรรมปู่ม่านย่าม่านนะคะแล้วก็ความงดงามของศิลปะล้านนาสายๆก็แวะไปที่ชุมชนบ่อสัวค่ะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะที่เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ของเมืองน่านในชุมชนนั้นมีของดีมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาเครื่องจักสานไม้ไผ่นะคะการทำโคมมะเต้าการทอผ้าลายโบราณและยังเป็นจุดพักหิวใจและกายของเราได้ด้วยค่ะมานั่งแช่เท้านะคะด้วยสมุนไพรสูตรขมิ้นและใบเมี่ยงไปพร้อมๆกับการฟังสรรพคุณจากภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะพักกลางวันต้องชิมอาหารถิ่นโดยฝีมือของเชฟชุมชนบ่อสวกนะคะก่อนจะไปลองทำกิจกรรมมากมายในชุมชนตกเย็นก็มาเดินเล่นที่ถนนคนเดินหน้าวัดภูมินนะคะชิมเมนูอาหารถิ่นขับกล่อมด้วยเสียงเพลงล้านนาค่ะของเช้าวันถัดมาก็ไปที่ชุมชนดอนมูลนะคะจุดบรรจบของลำน้ำสมุนและมาบรรจบกับแม่น้ำน่านค่ะที่ทำให้เกิดเป็นดินดอนปากแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นแหล่งพืชผักปลอดภัยขนาดใหญ่แวะทำกิจกรรมมากมายได้ที่นี่นะคะสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าจากสีธรรมชาติทั้งใบไม้ดอกไม้และสารพัดสิ่งที่หาได้รอบๆตัวนะคะแค่นี้นะคะก็จะได้ชมวิถีชีวิตในเรื่องของการทอผ้าของชาวบ้านได้มาฟังเรื่องเล่านะคะของเรือนไม้เก่าได้แล้วก็ชิมอาหารเมนูพิเศษสำหรับของที่นี่ที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วยนะคะที่หาชมได้ยากต้องลงไปที่พื้นถิ่นเลยนะคะก็จะได้ชมความงดงามทั้งเรื่องของสภาพแวดล้อมสภาพอากาศรวมถึงวิถีชีวิตชุมชนที่นั่นด้วยนะคะเพียงเท่านี้เรายังคงอยู่ที่ในส่วนของภาคเหนืออยู่ใช่ไหมคะไปเชียงรายไปน่านแล้วอาทิตย์หน้าจะกลับมาเที่ยวกันต่อไปที่ไหนติดตามรับฟังกันได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วละค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะคะแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่8กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่8กันยายนนี
7: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังจนถึงวันที่8กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาจัดกิจกรรมเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักโดยนำอินฟลูเอนเซอร์จากต่างประเทศร่วมสัมผัสประสบการณ์ตอกย้ำภาพลักษณ์พังงาในฐานะเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟ
8: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศทั้งจากเอเชียและยุโรปลงพื้นที่จังหวัดพังงาสัมผัสกับการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟหรือเขาหลักเซิร์ฟทาวน์โดยจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand and Wellness Journeyโดยเน้นการได้เห็นถึงกิจกรรมการเล่นเซิร์ฟสามารถบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไปยังชุมชนอาทิย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าและวัฒนธรรมด้านการกินหรือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันจะส่งผลดีต่อรายได้จากการท่องเที่ยว สำหรับพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาได้รับความนิยมจากนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยมีเซิร์ฟวิลเลจตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเปิดให้นักเซิร์ฟหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟหรือบีกินเนอร์ได้เข้ามาทดลองเล่นเซิร์ฟและเป็นศูนย์รวมเหล่านักเซิร์ฟจากทั้งไทยและต่างชาติตลอดจนในพื้นที่ยังมีโรงงานผลิตเซิร์ฟบอร์ดหรือ The Board Factory ตั้งอยู่ด้วยฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: อินโดนีเซียประกาศระงับการให้บริการท่าอากาศยานนานาชาติโซการโนฮัตตาใกล้กับกรุงจาการ์ตาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจากการปะทุของภูเขาไฟอานักราเกตัวกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียประกาศว่าท่าอากาศยานนานาชาติโซการโนฮัตตาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาขยายระยะเวลาระงับการให้บริการเที่ยวบินไปจนถึงเวลา 9:30 นาทีของวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากพบเท่าภูเขาไฟจากการปะทุของภูเขาไฟอานักราเกตัวซึ่งจะส่งผลกระทบกับเที่ยวบินอย่างน้อย209เที่ยวบินในจำนวนนี้บางส่วนเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งนี้ภูเขาไฟอนักราเกตัวในจังหวัดลำปุงทางใต้สุดของเกาะสุมาตราเริ่มปะทุตั้งแต่ช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานภูเขาไฟสูงถึง 6,000 เมตรและมีกลุ่มควันสูงถึง 15,000 เมตรส่งผลกระทบเป็นวงกว้างบนเกาะสุมาตราและบางส่วนของเกาะชวาขณะที่สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบและเพิ่มความระมัดระวังกรณีที่พบเท่าฐานภูเขาไฟตกลงมาพร้อมแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาลดกิจกรรมกลางแจ้งปิดคลุมที่เก็บน้ำให้มิดชิดและขับขี่ด้วยความระมัดระวังคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 068และ092 246 8

0: ูช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พบกับรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพที่คลื่น AM 639วันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นคลื่น FM 93.25 MHz วันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นและคลื่น FM 98 MHz วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 15:00 น

ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบ้านไม่รู้รวยครับรายการดีๆที่จะทำให้คนนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัศน์จำศรีโรตีคนเดิมครับเรามาพร้อมกับสาระความรู้ด้านสุขภาพนะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวท่านเป็นอย่างมากเลยซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของคู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่มือ3หมอครับซึ่งจัดทำโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะครับโอ้โหมีหลากหลายข้อมูลมากมายเลยที่เราสามารถที่จะนำมาบอกต่อนะแล้วก็แนะนำให้ใครที่มีผู้สูงอายุที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในวันนี้เราจะมาพูดในประเด็นเรื่องของโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของอาการที่พบได้บ่อยด้วยนะครับเรียกว่าวันนี้เนี่ยห้ามพลาดเป็นอันขาดเลยนะครับสำหรับเรื่องของโรคและการดูแลสุขภาพตามอาการโรคต่างๆของผู้สูงอายุนะครับมีมากมายนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องของหวัดแพ้อากาศครับคุณผู้ฟังสำหรับหวัดแพ้อากาศเนี่ยมันก็คืออาการคัดแน่นจมูกน้ำมูกไหลไอจามโดยไม่มีอาการไข้ครับสาเหตุหลักๆเนี่ยอาจเกิดได้ทั้งปัจจัยภายนอกนะครับอย่างเช่นอากาศที่กำลังเย็นในตอนเช้านะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลอย่างเช่นในฤดูฝนการเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยก็อาจจะทำให้สุขภาพของใครหลายคนเนี่ยแย่ลงนะครับเพราะว่าร่างกายของเราก็ต้องปรับตัวเนาะหรือว่าการเปลี่ยนผ่านจากฤดูฝนสู่ฤดูหนาวหรือว่าปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้ก็จะทำให้หลายท่านผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยมีอาการแพ้อากาศได้ด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในด้วยอย่างเช่นการกินอาหารแสลงนะครับอย่างเช่นพวกของเย็นจัดนะครับหรือจะเป็นที่ร่างกายของผู้สูงอายุนั้นขาดความอบอุ่นขาดการออกกำลังกายนั่นเองปัจจัยพวกนี้ครับมันจะมากระทบต่อเรื่องของความสมดุลของร่างกายก็จะทำให้เสมหะเนี่ยกำเริบได้นะครับอาการของหวัดแพ้อากาศนะครับอาการและอาการแสดงเนี่ยมันจะมีอาการคล้ายหวัดแต่ไม่มีไข้มีอาการคัดจมูกจามบ่อยน้ำมูกเนี่ยก็จะมีลักษณะใสๆนะครับมีอาการคันจมูกร่วมด้วยนอกจากคันจมูกแล้วก็จะมีคันคอคันตาน้ำตาไหลแสบคอแล้วก็ไอแห้งแบบระคายคอร่วมด้วยนะครับมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำตอนเช้าๆนะครับหรือว่าเวลาที่อากาศเนี่ยมันเย็นลงหรือว่าต้องเจอเรื่องของฝุ่นละอองด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าวบ่อยขึ้นนานขึ้นอาจจะมีอาการแทรกซ้อนได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีอาการคันจมูกมีอาการจามบ่อยมีน้ำมูกใสๆบ่อยๆทุกวันอาจจะมีอาการแทรกซ้อนคืออาการไซนัสอักเสบได้หรือว่าหูชั้นกลางอักเสบหรืออาจจะเป็นริดสีดวงจมูกได้นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของการใช้ยาก็สามารถใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันจะมีตำรับยาแก้หวัดแพ้อากาศอยู่นะครับก็คือ

นั่นเองนะครับยาสูตรดมสมุนไพรตำรับพิมเสนน้ำอันนี้ก็ช่วยได้เป็นอย่างมากเลยนะครับต่อไปเรื่องของการอบสมุนไพรนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้สูตรต่างๆตามความสะดวกได้เลยนะครับในเรื่องของการป้องกันหวัดแพ้อากาศนะครับเรื่องของการปฏิบัติตัวเนี่ยสำคัญมากคุณผู้ฟังอย่างแรกถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้สูงอายุหรือว่ามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะครับในช่วงเวลาที่ก้าวสู่ช่วงฤดูหนาวหรือว่าฤดูฝนนะฮะก็ควรที่จะพาผู้สูงอายุเนี่ยหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่มันเย็นไม่ควรกระทบลมหรือว่าอากาศที่เย็นหรือว่าหมอกจัดน้ำค้างตกไม่อาบน้ำหรือว่าสระผมตอนดึกนั่นเองนะครับ2ก็คือหลีกเลี่ยงอาหารที่มีฤทธิ์เย็นอย่างเช่นพวกน้ำแข็งน้ำแช่เย็นแตงโมนะอันนี้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับ3ก็คือควรดื่มน้ำอุ่นครับรับประทานอาหารรสร้อนอย่างเช่นพริกขิงหัวหอมข่านั่นเองนะครับเครื่องต้มยำอันนี้ก็น่าสนใจนะคุณผู้ฟังนะ4ก็คือควรที่จะสวมเสื้อผ้าหนาครับเมื่อสัมผัสอากาศเย็นควรออกกำลังกายเป็นประจำนะครับเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายและทำให้ระบบการทำงานของร่างกายเนี่ยเป็นปกตินั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของหวัดแพ้อากาศและการปฏิบัติตัวนะครับนอกจากเรื่องหวัดแพ้อากาศแล้วนะครับอีกหนึ่งอาการที่เราจะพบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุก็คืออาการท้องผูกนั่นเองครับคุณผู้ฟังท้องผูกคืออะไรท้องผูกก็คือการถ่ายอุจจาระน้อยครั้งกว่าปกติหรือว่าบางทีเนี่ยถ่ายไม่ออกเลยนะครับเวลาจะถ่ายเนี่ยก็ถ่ายด้วยความยากลำบากลักษณะอุจจาระเนี่ยก็จะมีลักษณะแข็งนั่นเองนะครับสาเหตุหลักๆครับมันเกิดจาก2ประการด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือผู้สูงอายุเนี่ยได้รับอาหารที่มีกากใยน้อยครับหรือว่าลำไส้ใหญ่มีอาการมีการเคลื่อนไหวได้น้อยนะครับทำให้อาหารเก่าเนี่ยมันมีการคั่งค้างในลำไส้เป็นเวลานานครับทำให้น้ำจากกากอาหารเนี่ยถูกดูดกลับออกสู่ร่างกายได้เพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้เกิดอาการอุจจาระแข็งนำไปสู่อาการท้องผูกนั่นเองนะครับสาเหตุที่ทำให้ลำไส้ใหญ่มีการเคลื่อนไหวน้อยเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันครับคุณผู้ฟังอย่างแรกก็คือเรื่องของธาตุลมย้อนโอ้ไปดูนะว่าเราเนี่ยรับประทานอาหารที่มีรสฝาดจัดหรือเปล่านะครับขาดการออกกำลังกายหรือไม่นะครับนอกจากนี้เนี่ยการกลั้นอุจจาระบ่อยๆหรือว่าถ่ายไม่เป็นเวลานี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ด้วยนะครับหรือว่าอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเรื่องของสาเหตุทางอารมณ์มีความเครียดหรือเปล่ามีความวิตกกังวลอะไรหรือไม่นะครับการรับประทานยาก็มีผลนะคุณผู้ฟังการรับประทานยาบางชนิดนะอย่างเช่นพวกยาแก้ท้องเสียหรือว่าเป็นโรคบางชนิดเนี่ยอย่างโรคเนื้องอกในลำไส้เบาหวานอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการท้องผูกได้เช่นเดียวกันนะครับเวลาที่เราสังเกตอาการท้องผูกนะครับผู้ป่วยเนี่ยจะมีผู้ที่เป็นมีอาการท้องผูกเนี่ยจะไม่ถ่ายอุจจาระหลายวันหรือว่าถ่ายลำบากนะครับอุจจาระเนี่ยจะมีลักษณะแห้งและแข็งนะครับบางรายเนี่ยจะถ่ายเป็นก้อนแข็งแข็งคล้ายๆกับขี้แพะขี้แมวเนื่องจากกากอาหารจะถูกเก็บอยู่ในลำไส้เป็นเวลานานนะครับอาการท้องผูกที่รุนแรงเป็นสาเหตุให้มีอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยจุกเสียดแน่นท้องและปวดท้องนั่นเองนะครับและจะส่งผลตามมาก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะไม่อยากกินอาหารลิ้นเป็นฝ้าหนาหายใจก็มีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็จะมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยนะครับในส่วนของการใช้ยาสมุนไพรนะครับหลักการใช้ยาสมุนไพรแก้ท้องผูกเนี่ยมันจะมียาหลายกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือสมุนไพรที่จะช่วยเพิ่มกากอาหารนะครับก็เป็นสมุนไพรที่มีส่วนประกอบเป็นโพลีเซคไคลด์นะครับซึ่งมีโมเลกุลใหญ่อย่างเช่นพวกเม็ดแมงลักสมุนไพรที่มีเส้นใยมากอย่างเช่นมะละกอสุกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่รับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยอย่างเช่นผู้สูงอายุนั่นเองนะครับ2ก็คือสมุนไพรประเภทที่จะช่วยบีบตัวของลำไส้หมายถึงว่าช่วยเพิ่มการบีบตัวทำให้ลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับสมุนไพรในกลุ่มนี้มีสาร
แอนทราควิกโนไลโคไซด์เป็นสารสำคัญครับก็จะมีสมุนไพรอย่างเช่นพวกชุมเห็ดเทศ

มะขามแขกฝักคูนขี้เหล็กพวกนี้ก็คือยกตัวอย่างมาเนาะยาระบายชนิดนี้เนี่ยควรใช้ด้วยความระมัดระวังนะฮะไม่ควรที่จะรับประทานติดต่อกันนานเกิน7วันเพราะอาจจะทำให้ลำไส้เนี่ยชินต่อยาแล้วก็ไม่ยอมทำงานตามธรรมชาติครับส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องรับประทานยาถ่ายชนิดนี้ทุกวันและต้องเพิ่มขนาดยามากขึ้นอันนี้อันตรายนะครับจะใช้ทีต้องปรึกษาคุณหมอด้วยนะครับมันอันตรายกับเด็กแล้วก็หญิงมีครรภ์ด้วยนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการท้องอืดร่วมด้วยนะครับให้ใช้สมุนไพรรสร้อนเพื่อช่วยกระจายลมทำให้ลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าจะใช้สมุนไพรที่มีความเป็นกรดหรือว่าด่างสูงนะครับทำให้การดูดน้ำเข้าสู่ลำไส้เนี่ยได้ดีขึ้นอย่างเช่นพวกดีเกลือมะขามเปียกอันนี้ช่วยได้นะครับถ้าเกิดว่ามีอาการท้องผูกและมีไข้ร่วมด้วยนะครับนิยมใช้ยาตรีหอมเนื่องจากเป็นยาถ่ายพิษไข้ได้ด้วยครับและถ้าเกิดว่าผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับมักจะมีอาการท้องผูกร่วมด้วยก็ควรเลือกที่จะใช้ยาธรณีสันตะฆาตเพราะจะช่วยในเรื่องของการถ่ายเส้นได้ด้วยนั่นเองนะครับกรณีที่ท่านย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกรณีที่ท่านเนี่ยท้องผูกทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะใช้มะขามแขกชุมเห็ดเทศคูนแมงลักธรณีสันตะฆาตได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการท้องผูกพันตึกใช้ยาถ่ายแล้วก็ยาถ่ายดีเกลือฝรั่งก็ได้นั่นเองนะครับการปฏิบัติตัวนี่สำคัญมากเลยนะครับควรที่จะรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงอย่างเช่นพวกผักผลไม้ข้าวกล้องนะครับหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสฝาดเนื่องจากรสฝาดเนี่ยมันแสลงกับอาการท้องผูกครับดื่มน้ำอุ่นตอนเช้าประมาณ2แก้วครับแล้วก็ดื่มอย่างน้อยในวันละ8แก้วด้วยออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีอันนี้จะช่วยให้ลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวดีขึ้นครับไม่ควรกลั้นอุจจาระควรขับถ่ายให้ตรงเวลาหลีกเลี่ยงความเครียดไม่ควรใช้ยาแก้ท้องผูกเป็นประจำนะครับควรใช้วิธีการอื่นร่วมด้วยตามสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการท้องผูกนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันต่อในเรื่องของโรคอาการต่างๆที่มักจะพบในผู้สูงอายุรวมถึงการดูแลตนเองนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะแล้วก็ไม่อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยพลาดกันด้วยนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะพามาติดตามกันต่ออีกหลายโรคเลยที่จะเกิดขึ้นเนาะน่าจะเป็นหลายพาร์ทด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันทั้งในเรื่องของอาการท้องเสียเรื่องของอาการท้องอืดท้องเฟ้อในผู้สูงอายุจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าจะมาติดตามกันช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ

มาต่อกันในช่วงที่2กับรายการบ้านไม่รู้รวยครับกับเรื่องของอาการที่จะเกิดขึ้นในผู้สูงอายุนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของอาการท้องเสียท้องเดินท้องร่วงซึ่งต้องบอกว่าอาการท้องเสียเนี่ยมันเป็นภาวะที่ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการถ่ายเป็นน้ำหรือว่าถ่ายเหลวมากกว่าวันละ3ครั้งบางคนอาจจะถ่ายเป็นมูกหรือว่ามูกปนเลือดเลยก็มีนะครับสาเหตุของอาการท้องเสียครับอาจเกิดจากความแปรปรวนของตรีธาตุหรืออาจจะเป็นมาจากโรคอื่นๆอย่างเช่นไข้พิษหรืออาจจะมีจากปัจจัยภายนอกอย่างเช่นการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดและมีเชื้อโรคการที่รับประทานของหมักดองอาหารแปลกใหม่ที่ไม่เคยรับประทานหรือว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุทางอารมณ์แล้วก็จิตใจนั่นเองนะครับอาการหรือว่าอาการแสดงเนี่ยผู้ป่วยมักจะมีอาการถ่ายเหลวหรือว่าถ่ายเป็นมูกครับหรือว่าถ่ายเป็นมูกปนเลือดถ้ามีการถ่ายเหลวบ่อยครั้งครับอาจทำให้มีภาวะขาดน้ำขาดเกลือแร่อย่างเช่นมีอาการกระหายน้ำอ่อนเพลียนอกจากนี้อาจจะมีอาการไข้ปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าอาเจียนร่วมด้วยนะครับส่วนอาการแทรกซ้อนนะครับอาการแทรกซ้อนที่สำคัญก็คือภาวะขาดน้ำและเกลือแร่ครับความรุนแรงของโรคเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับขนาดของภาวะขาดน้ำสำคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีภาวะขาดน้ำเล็กน้อยผู้ป่วยเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกกระหายน้ำอ่อนเพลียเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าอาการทั่วไปดีเนี่ยก็จะมีหน้าตาแจ่มใสเดินได้ชีพจรและความดันโลหิตเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติอันนี้คือขาดน้ำเล็กน้อยนะครับภาวะขาดน้ำปานกลางนะครับสำหรับภาวะขาดน้ำปานกลางเนี่ยผู้ป่วยเขาจะรู้สึกอ่อนเพลียมากนะครับเดินเกือบจะไม่ไหวนะครับแต่ว่ายังนั่งได้แล้วก็รู้สึกตัวดีมีอาการเริ่มตาโบก็คือตาลึกปากแห้งผิวหนังเหี่ยวแล้วก็ขาดความยืดหยุ่นชีพจรเนี่ยเบาเร็วความดันโลหิตต่ำอันนี้คือภาวะขาดน้ำปานกลางทีนี้อันนี้ก็คือต่อไปเนี่ยคือภาวะขาดน้ำรุนแรงอันเนี้ยผู้ป่วยเขาจะมีอาการอ่อนเพลียมากครับลุกนั่งไม่ได้เลยต้องนอนเท่านั้นครับไม่ค่อยรู้สึกตัวหรือว่าเกิดอาการช็อกและมีอาการตาโบมากครับผิวหนังเหี่ยวมากริมฝีปากและลิ้นเนี่ยแห้งผากเลยนะครับหายใจเร็วลึกชีพจรเบาเร็วความดันโลหิตต่ำนั่นเองนะครับทีนี้การเลือกใช้ยาสมุนไพรนะครับก็จะมีทั้งการใช้ยาธาตุบรรจบครับเพื่อที่จะแก้อาการท้องเสียร่วมกับอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับยาเหลืองปิดสมุดอันนี้ยานี้แก้ท้องเสียโดยตรงเลยยามัณฑธาตุแก้ท้องเสียร่วมกับอาการท้องอืดท้องเฟ้อแก้ปวดมวนท้องนะครับยามหาจักรแก้ท้องเสียอุจจาระมีสีเขียวกลิ่นบูดเปรี้ยวเป็นฟองแก้ท้องเสียจากอาการติดเชื้อครับฟ้าทลายโจรอันนี้เป็นยาที่มีรสเย็นจัดนะครับให้ระวังนะกรณีที่ท้องเสียและมีอาการท้องอืดร่วมด้วยเนี่ยยาเนี้ยอาจจะทำให้ท่านเนี่ยปวดท้องมากขึ้นนะครับกล้วยน้ำว้าครับแก้ท้องเสียเนื่องจากฤทธิ์ของยาฝาดสมานจากสารเทนนินใช้มากอาจทำให้ท่านเนี่ยท้องผูกได้นะใบฝรั่งครับแก้ท้องเสียเนื่องจากฤทธิ์ของยาฝาดสมานจากสารเทนนินนะครับก็ใช้มากอาจจะทำให้ท่านท้องผูกนะครับข้อสังเกตเนี่ยในตำรับยาแก้ท้องเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาดูตำรับก็จะพบว่ามันจะมีสมุนไพรแก้ท้องเสียยาระบายยาขับลมและสมุนไพรส่วนใหญ่จะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับถ้ามีอาการอ่อนเพลียกระหายน้ำครับก็ควรใช้ยาบำรุงหัวใจยาแก้ลมกองละเอียดต่างๆนะครับหรือว่าน้ำเกลือแร่ร่วมด้วยก็จะทำให้มีอาการนั้นดีมากขึ้นครับในส่วนของการปฏิบัติตัวนะครับถ้าอยู่ในระหว่างของการท้องเสียเนี่ยก็ควรให้รับประทานอาหารอ่อนๆ นะครับไม่รับประทานอาหารรสเผ็ดจัดดื่มน้ำหรือว่าเกลือแร่ให้มากขึ้นนะครับการป้องกันเนี่ยก็ควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกเสร็จใหม่ๆเลยนะครับใช้วัตถุดิบที่สดสะอาดไม่มีแมลงวันตอมหรือว่าสัมผัสกับฝุ่นละอองนะครับหากเก็บอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรืออาหารสำเร็จรูปที่ซื้อไว้ก็ควรเก็บไว้ในตู้เย็นหรือว่าอุ่นให้ร้อนทุกครั้งก่อนรับประทานนะครับก่อนซื้ออาหารกระป๋องสำเร็จรูปควรเลือกยี่ห้อที่เชื่อถือได้นะครับฉลากเนี่ยต้องอยู่ครบไม่ลบเลือนแสดงสถานที่ผลิตวันผลิตและวันหมดอายุอย่างชัดเจนกระป๋องเองเนี่ยก็ต้องไม่มีรอยบุบหรือว่าโป่งนะครับ4ก็คือหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่คุ้นเคยอย่างเช่นอาหารทะเลบางชนิดเห็ดพิษหรือสัตว์ป
์ป่าเนื้อสัตว์ป่านะฮะผักหรือผลไม้ควรล้างหรือว่าแช่ให้สะอาดก่อนรับประทานนะครับล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเตรียมอาหารแล้วก็รับประทานอาหารด้วย รวมถึงหลังจากเข้าห้องน้ำก็ควรที่จะล้างมือให้สะอาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับดื่มน้ำที่สะอาดต้มสุกถ้าต้องดื่มน้ำนอกบ้านควรเลือกดื่มน้ำเปล่าบริสุทธิ์ที่มีตราขององค์การอาหารและยารับรองหรือว่าอย.นะครับฝาเนี่ยจะต้องปิดผนึกเรียบร้อยถ้ามีความจำเป็นต้องดื่มน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยควรที่จะนำมาต้มให้เดือดซะก่อนนะครับกำจัดขยะมูลฝอยแล้วก็สิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันเพราะว่าแมลงวันก็เป็นอีกหนึ่งในแมลงพาหะที่ทำให้เกิดโรคหลายอย่างรวมถึงเรื่องของอาการท้องเสียด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนอกเหนือจากอาการท้องเสียแล้วนะครับก็ยังมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อครับที่เรามักจะพบได้ในผู้สูงอายุนะครับอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็คือเวลาที่เรามีอาการความรู้สึกอึดอัดไม่สบายท้องท้องอืดจุกเสียดพุงป่องนะรู้สึกเหมือนมันมีลมอยู่ข้างในนะฮะแน่นท้องมีลมในท้องเนี่ยหรือว่าอาจจะมีอาการคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนร่วมด้วยนะครับสาเหตุของอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับมันมีหลายปัจจัยอย่างเช่นปัจจัยที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนะครับอย่างเช่นไฟปรินามัคคีพิการหรือว่าธาตุไฟหย่อนนั่นเองธาตุไฟเนี่ยเขาจะมีหน้าที่สำหรับการเผาผลาญอาหารให้เป็นอนุที่เล็กที่สุดจนร่างกายเนี่ยสามารถที่จะดูดซึมได้นะครับเมื่อทำหน้าที่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพก็จะส่งผลให้กระบวนการเผาไหม้และการดูดซึมเนี่ยไม่สมบูรณ์ได้นะครับทำให้อาหารใหม่และอาหารเก่าตกค้างเกิดการหมักหมมนะครับทำให้วาตะกำเริบธาตุลมวิปริตแปรปรวนหรือว่าสาเหตุจากโรคในระบบทางเดินอาหารเองนะอย่างเช่นพวกโรคแผลในกระเพาะอาหารโรคของทางเดินน้ำดีมะเร็งอันนี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้นะครับหรือว่าจะเกิดจากการแปรปรวนของปิตะวาตะและเสมหะโดยวาตะและปิตะเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องของปัจจัยภายในร่างกายแล้วปัจจัยทางภายนอกก็มีนะอย่างเช่นพวกปัจจัยที่เกิดจากการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องนะครับรับประทานอาหารไม่ตรงเวลารับประทานอาหารมากเกินกำลังธาตุอาหารที่มีฤทธิ์เย็นรสขมรสฝาดอาหารหมักดองของบูดเน่าอาหารสุกๆดิบๆแล้วก็การเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนั่นเองพวกนี้ก็มีผลต่ออาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยในนอกเหนือจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องแล้วนะครับก็ยังมีสาเหตุต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างเช่นการรับประทานยาต่างๆที่มันมีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุกระเพาะและลำไส้การมีโทสะจริตอย่างเช่นความเครียดความวิตกกังวลการสูบบุหรี่ขาดการออกกำลังกายพักผ่อนไม่เพียงพอขับถ่ายไม่เป็นเวลาพวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยลักษณะในเรื่องของอาการที่จะแสดงออกมาเลยก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะรู้สึกไม่สบายท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารร่วมด้วยนะฮะมีอาการท้องผูกปวดท้องร่วมกันนะฮะมักตรวจไม่พบความผิดปกติที่ชัดเจนนอกจากมีอาการท้องอืดแล้วเนี่ยเมื่อเคาะท้องก็จะมีเสียงโปร่งเสียงมันจะดังปุกอันนี้ก็คือมีลมในช่องท้องนั่นเองนะฮะทีนี้วิธีการใช้ยาแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับก็จะเป็นการรักษาตามอาการนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาจะต้องวิเคราะห์โรคให้ชัดเจนก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็อาจจะมีการใช้ยาที่มีรสเผ็ดร้อนเพื่อที่จะบำรุงธาตุไฟให้ช่วยขับลมนะครับกรณีที่ท้องอืดท้องเฟ้อจากแผลในกระเพาะอาหารไม่ควรใช้ยาเผ็ดร้อนมากมันอาจจะทำให้อาการแย่หนักกว่าเดิมนะครับในรายที่มีอาการท้องผูกร่วมด้วยให้ใช้ยาระบายจะช่วยแก้อาการท้องอืดได้ด้วยนะครับยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยมันจะมีเขาจะแบ่งออกเป็นสมุนไพรเดี่ยวแล้วก็ตำรับยานะครับสำหรับสมุนไพรเดี่ยวเวลาเรามีอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาจจะกินกับข้าวที่มีกระเทียมมีกระชายมีขมิ้นชันมีขิงก็ได้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดอยากจะรักษาด้วยตำรับยานะครับก็จะใช้ยา
ประสาทกระเพร้านะครับยาประสาทก้านพลูยาประสาทเจตพังคียาธาตุบรรจบยาธาตุอบเชยยามหาจักรใหญ่ยามันทัตธาตุยาวิสัมพยาใหญ่แล้วก็ยาแก้ไฟปรินามัคคีพิกาดนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของข้อปฏิบัติตัวเราอย่างแรกเลยฮะพอเรารู้โรคแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับคุณผู้ฟังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ส่งเสริมให้เกิดอาการท้องอืดอย่างเช่นพวกการรับประทานอาหารก็ควรที่จะรับประทานอาหารให้ตรงเวลาไม่ควรรับประทานอาหารที่อิ่มเกินไปและเคี้ยวอาหารให้ละเอียดด้วยนะครับไม่ควรดื่มน้ำอัดลมชากาแฟและอาหารที่ย่อยยากนะครับสำหรับคนที่ลมกำเริบหรือว่าไฟหย่อนได้ง่ายก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสเย็นรสขมรสฝาดครับหลีกเลี่ยงความเครียดระวังไม่ให้เกิดอาการท้องผูกนะครับออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้ลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีนั่นเองนี่ก็คือเรื่องของอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับคุณผู้ฟังพบได้บ่อยนะคุณผู้ฟังในกลุ่มของผู้สูงอายุนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นลูกเป็นหลานนะคอยสังเกตกันให้ดีว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีอาการแบบใดบ้างนะครับต่อมานะครับก็คืออาการปัสสาวะขัดครับปัสสาวะขัดเนี่ยเป็นอาการเจ็บปวดแสบร้อนเมื่อปัสสาวะอาการปวดแสบอาจจะเกิดในช่วงต้นตลอดช่วงหรือว่าช่วงท้ายของการปัสสาวะครับอาการนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่บริเวณเหนือหัวเนาบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าปลายอวัยวะเพศในเพศชายนะครับแล้วก็พบได้ในโรคทางเดินปัสสาวะในหลายชนิดด้วยกันนะครับสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับอย่างเช่นอาจจะเกิดจากการที่คุณผู้สูงอายุกั้นปัสสาวะบ่อยหรือเปล่านะครับหรือว่าการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อกามาโรคการกระทบกระแทกทำให้ชอกช้ำบริเวณท้องน้อยหรือบริเวณหลังหรือเกิดจากโรคทางเดินปัสสาวะต่างๆนะครับอาการที่จะแสดงออกมาเลยก็คือจะมีอาการปัสสาวะขัดร่วมกับอาการอื่นอย่างเช่นปวดหน่วงบริเวณท้องน้อยปัสสาวะบ่อยกระปิดกระปรอยมีอาการขัดหรือว่าแสบนะครับแล้วก็มีสีต่างๆหรือมีอาการปวดเมื่อยบริเวณหลังกระเบนเน็บหรือว่าสีข้างนะครับแล้วก็บางรายเนี่ยอาจจะมีไข้หรือไม่มีไข้ร่วมนะครับนอกจากนี้นะอาจจะมีอาการร่วมอื่นๆตามอาการของโรคทางเดินปัสสาวะนั้นๆด้วยอย่างเช่นมุดตังพิการทุรวสาหรือว่าน้ำปัสสาวะพิการ4ประการมุกิจมุขาดองคสูตรอุปถมสำรั่วไส้ด้วนสันตะขาดกรวยไตอักเสบเป็นนิ่วในไตนิ่วในท่อไตกระเพาะปัสสาวะอักเสบนิ่วในกระเพาะปัสสาวะต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากอักเสบก็ได้นั่นเองนะครับเรื่องของการรักษานะครับเนื่องจากอาการปัสสาวะขัดมันไม่ใช่โรคแต่มันเป็นอาการครับซึ่งเกิดได้จากโรคหลายชนิดครับในการรักษาเนี่ยจะต้องไปพิจารณาก่อนว่าโรคใดสามารถรักษาได้หรือว่าต้องส่งต่อผู้เชี่ยวชาญก็คือไปหาคุณหมอก่อนเป็นอย่างแรกถ้ามีอาการพวกปัสสาวะขัดปัสสาวะแสบนะครับซึ่งการส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันจะได้ทำให้เกิดการรักษาที่ถูกจุดตรงเป้านั่นเองนะครับแล้วก็หลักการรักษาอาการปัสสาวะขัดเนี่ยก็คือต้องรักษาที่ต้นเหตุที่ทำให้เกิดอาการปัสสาวะขัดนั่นเองนะครับการใช้ยาสมุนไพรนะครับก็คือแนะนำให้ใช้สำหรับปัสสาวะขัดที่ไม่มีเลือดไม่มีหนองปนนะครับสมุนไพรเดี่ยวก็จะมีพวกกระเจี๊ยบแดงขลู่ตะไคร้สับปะรดหญ้าคาหญ้าหนวดแมวอ้อยแดงนะครับยาตำรับที่จะถูกนำมารักษาก็คือยาตำรับแก้ปัสสาวะขัดนั่นเองการปฏิบัติตัวนะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเนาะก็คือไม่ควรกั้นปัสสาวะนะครับอาจจะทำให้เกิดการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะนะครับควรดื่มน้ำให้มากๆเพื่อลดปริมาณเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนั่นเองอันนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นได้ด้วยนั่นเองนะครับอาการต่อมาก็คืออาการเวียนศีรษะเป็นลมครับอาการเวียนศีรษะเป็นลมเนี่ยก็คืออาการที่ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการมึนงงหน้ามืดตาลายหูอื้อมือเท้าเย็นอันนี้มักจะเป็นเพียงชั่ววูบนะครับแล้วก็บางรายเนี่ยอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะครับบางรายเนี่ยอาจไม่รู้สึกตัวด้วยไม่รู้สึกตัวชั่วขณะเลยแล้วก็มีอาการกล้ามเนื้อในการทรงตัวเนี่ยหมดแรงไปนะครับสาเหตุของอาการเวียนศีรษะเป็นลมครับเกิดจาก
ลมกองละเอียดไหลเวียนไม่สะดวกพบได้ในทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุมักมีอาการในขณะที่เปลี่ยนอิริยาบถหรือว่าพบในคนที่ขาดการออกกำลังคนที่มีร่างกายอ่อนแอหรือว่ามีความกังวลใจตื่นตกใจหรือว่าเสียใจอย่างกระทันหันครับนอนไม่หลับอดนอนร่างกายอ่อนเพลียหรือเหนื่อยจัดอยู่ในฝูงชนแออัดอยู่ท่ามกลางแดดที่ร้อนจัดอยู่ในที่ที่อากาศร้อนอบอ้าวนะครับมีความรู้สึกเจ็บปวดรุนแรงหรือเห็นเลือดแล้วรู้สึกกลัวผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางเนี่ยทำให้เกิดภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอชั่วขณะเป็นต้นนะครับอาการที่แสดงออกเลยก็คืออาการเวียนศีรษะเป็นลมครับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เริ่มต้นด้วยความรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัววิงเวียนรู้สึกโคลงเคลงตาพร่าหูอื้อคลื่นไส้บางครั้งเนี่ยอาจอาเจียนเหงื่อออกมือเท้าเย็นบางรายอาจจะไม่รู้สึกตัวชั่วขณะพร้อมกับกล้ามเนื้อในการทรงตัวหมดแรงไปนะครับผู้ป่วยมีอาการหน้าซีดมือเท้าเย็นเหงื่อออกในระยะแรกเนี่ยอาจจะพบชีพจรเบาเร็วความดันโลหิตต่ำตัวอ่อนปวกเปียกหลังจากที่ผู้ป่วยเริ่มมีอาการดีขึ้นชีพจรและความดันโลหิตก็จะกลับมาเป็นปกตินั่นเองการรักษาสำหรับคนที่วิงเวียนศีรษะนะครับรักษาได้ทั้งการใช้ยาและก็หัตถบำบัดนะครับในเรื่องของการใช้ยานะครับอาจจะใช้ยารสสุขุมหอมอย่างเช่นยาหอมอินทจักรยาหอมทิพโอสถยาหอมเทพจิตยาหอมจิตรารมยาหอมมหาสีสว่างยาหอมหมอบุญรอดนะครับหรือว่ายาหอมตำรับอื่นๆก็จะช่วยได้ครับให้ยาดมชนิดต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่มีภาวะโลหิตจางอันนี้ต้องให้ยาบำรุงเลือดอย่างเช่นยากำลังราชสีนั่นเองนะครับในส่วนของหัตถบำบัดหรือว่าวิธีการนวดรักษาเนี่ยก็คือให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนตะแคงศีรษะต่ำคลายสิ่งที่รัดแน่นในตัวให้หลวมนะครับนวดพื้นฐานหลังโดยนวดขึ้นอย่างเดียว 3-5 รอบนวดหลังสัญญาณ 4-5 จำนวน 3-5 รอบนะครับนวดโค้งท่านอน 3-5 รอบแล้วก็นวดศีรษะด้านหลังเนี่ยนับ 1-2-5 ในท่านอนนะครับประมาณ 3-5 รอบนั่นเองนะครับจำนวนรอบเนี่ยการนวดมันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ทำการรักษานะครับเมื่อผู้ป่วยฟื้นแล้วก็ให้ดื่มน้ำอุ่นผ้าเย็นเช็ดหน้าแล้วก็ถ้าเกิดผู้ป่วยยังไม่ฟื้นเนี่ยก็ให้พาไปที่โรงพยาบาลนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติตัวครับอย่างแรกถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุนะอยู่ในพื้นที่ที่มันโล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับห้ามให้อาหารหรือว่ายาทางปากขณะที่ผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัวนะครับเมื่อผู้ป่วยรู้สึกตัวแล้วควรให้พักต่อไม่ควรลุกหรือนั่งเร็วเกินไปนะครับอาจจะทำให้เป็นลมซ้ำอีกได้และละลายยาหอมให้ดื่มควรดื่มน้ำหวานจะช่วยให้ร่างกายฟื้นสภาพได้เร็วขึ้นหากผู้ป่วยไม่ฟื้นภายใน 5-15 นาทีครับให้ส่งรถโรงพยาบาลนะครับถ้าเกิดว่าหยุดหายใจก็ทำการผายปอดด้วยนั่นเองนะครับการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือให้ผู้สูงอายุนอนหลับให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้เพียงพอต่อร่างกายความต้องการของร่างกายแล้วก็ต้องมีความหลากหลายด้วยนะครับไม่ตรากตรำทำงานหนักจนเกินไปแล้วก็อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกมันออกกำลังกายเป็นประจำพวกนี้จะช่วยได้หมดเลยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือรายการบ้านไม่รู้โรยนะครับวันนี้เราก็นำสาระความรู้ด้านสุขภาพมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงหน้าเรายังมีอีกหลากหลายโรคหลากหลายอาการหลากหลายการดูแลมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อนะครับในวันนี้เนี่ยก็รายการต้องขอจากลาคุณผู้ฟังไปเดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
1: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
0: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
1: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
0: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการท่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ทำให้ประธานาธิบดีรัสเซียระบุการเจรจาระหว่างผู้นำรัสเซียกับผู้แทนสหรัฐเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีแนวคิดหลายประการที่จะนำไปสู่การยุติสงครามรัสเซียยูเครนนิโคลัสมิเคลสันสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักฟุตบอลไทยคนที่2ที่ลงเล่นบุนเดสลีกาเยอรมนีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยและเน้นย้ำบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางร่วมงานฉลองครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนณสมาคมเจ้าจิ๋วแห่งประเทศไทยโดยมีนายอู่เจี้ยอู่อัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงบทบาทของชมรม9สมาคมจีนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2508และมีส่วนสำคัญต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงชาวไทยเชื้อสายจีนกว่า15ล้านคนในการพัฒนาประเทศว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมและรากเหง้าความเป็นจีนภายใต้ความเป็นไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชุมชนไทยเชื้อสายจีนกับสังคมไทยขณะเดียวกันการเยือนจีนและการหารือกับผู้นำจีนที่ผ่านมาสะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ก้าวเศรษฐกิจและการลงทุนไทยและจีนได้ลงนาม MOU ร่วมกัน15ฉบับและไทยเปิดสำนักงาน DOI ที่นครเฉิงตูเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในจีนตะวันตกพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจควรก้าวพ้นจากการเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ผลิตไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ร่วมกันสร้างมูลค่านวัตกรรมและโอกาสใหม่โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: ตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเทศไทยเป็นเครือข่ายของคนที่สร้างธุรกิจสร้างงานสร้างโอกาสสร้างรายได้ช่วยเหลือสังคมและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยกับพี่น้องประชาชนชาวจีนมาโดยตลอดพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยมาหลายชั่วอายุคน
1: นอกจากนี้ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ของไทยและจีนให้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสในการร่วมลงทุนในอนาคตพร้อมเสนอให้ไทยและจีนมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเครือข่ายชุมชนไทยเชื้อสายจีนเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือทุกมิติเพื่อให้ความสำคัญระหว่างสองประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยส่งออกไปยังตลาดในประเทศจีนส่วนภาคเหนือ
3: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยในประเทศจีนส่วนภาคเหนือโดยนำคณะเข้าร่วมงานส่งเสริมการลงทุนศูนย์การค้าเกษตรสวงรุ่นณเมืองยุ่นเฉิงมณฑลซานซีและเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือทางการค้าสินค้าเกษตร2ทางระหว่างภาคเอกชนไทยและจีนเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าไทยโดยศูนย์การค้าเกษตรสวงรุ่นครอบคลุม3มณฑลได้แก่ซานซีสานซีและเหอหนานรองรับผู้บริโภคกว่า171ล้านคนซึ่งช่วง7เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกผลไม้สดแช่เย็นและแช่แข็งไปจีนเป็นอันดับ1มูลค่ากว่า 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าหลักได้แก่ทุเรียนกว่า1ล้าน1แสนตันและมังคุดกว่า 169,000 ตันการขยายตลาดครั้งนี้จะเป็นโอกาสเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลไม้ไทย พร้อมส่งเสริมการค้าแบบ2ทางทั้งการนำเข้าผลไม้เมืองร้อนจากไทยและการส่งออกผลไม้เมืองหนาวจากจีนสำหรับความร่วมมือดังกล่าวภาคเอกชนไทยจีนจะร่วมกันคัดสรรและผลักดันผลไม้เกรดพรีเมียมจากไทยสู่ผู้บริโภคจีนโดยตรงพร้อมจัดแสดงผลไม้ไทย5ชนิดได้แก่ทุเรียนลำไยมังคุดมะพร้าวและส้มโอและพบปะผู้นำเข้าเพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้าโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเดินหน้าส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในจีนอย่างต่อเนื่องผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งบูรณาการเชื่อมต่อระบบถนนรางและท่าเรือเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศ
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังและสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทางเข้าออกการจราจรขนส่งตู้สินค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่สะสมมานานโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจึงเน้นย้ำการเชื่อมโยงระบบขนส่งตั้งแต่รถบรรทุกการขนส่งทางรางไปจนถึงท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มความแน่นอนและลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการสำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรกรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างทางเชื่อมต่อหรือแรมเข้าสู่มอเตอร์เวย์ M7 มุ่งหน้าชลบุรีโดยตรงตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมามีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่28มีนาคม2570ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับรถบรรทุกและลดการสะสมเพิ่มศักยภาพบนถนนสายหลักรวมถึงการเพิ่มศักยภาพขนส่งตู้สินค้าทางระบบรางโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางให้ไม่น้อยกว่า50%ในแต่ละปีเพื่อลดปริมาณรถบรรทุกบนท้องถนนและยกระดับระบบโลจิสติกของไทยนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลขับเคลื่อน4กลไกสำคัญปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
5: นางสาวลลิดาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เจ้าหน้าที่กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรประกอบด้วยการประสานปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์สดที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงหรือภาพยนตร์การพัฒนาระบบ API เชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบร้านค้าได้อย่างรวดเร็วการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verifyรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ถูกต้องและการยกระดับดำเนินคดีขยายผลสืบเส้นทางการเงินร่วมกับหน่วยงานฟอกเงินเพื่อทลายเครือข่ายต้นทางสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกของปีนี้สามารถจับกุมคดีละเมิดบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 300,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า104ล้านบาทพร้อมระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มไปแล้ว1,471 รายการทั้งนี้หากประชาชนหรือเจ้าของสิทธิ์พบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาโทร1368หรือแจ้งผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตรทั้ง Shopee Lazada TikTok Shop LINE และ NetGen Commerce ได้ทันทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมวางแนวทางเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังพบหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูรวมกว่า1,140,000ล้านบาทร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง2กระทรวงพร้อมเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้จริงสำหรับแนวทางที่จะอยู่ระหว่างการศึกษาจะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์เพื่อลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้และช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยสมาชิกเปลี่ยนไปใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวการปรับแผนชำระหนี้และการยืดระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกมากขึ้น ขณะเดียวกันต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ก้อนใหม่โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางนำเครื่องมือเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดเพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ไปก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อรายอื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีแนวทางกำหนดอัตราเงินปันผลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้การบริหารสหกรณ์มีความสมดุลและไม่เพิ่มแรงกดดันให้ต้องหารายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงรวมถึงปรับหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ให้เป็นไปตามแนวคิดการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบโดยพิจารณาความสามารถของสมาชิกในการชำระหนี้ในระยะยาวรวมถึงภาระทางการเงินที่จะเกิดขึ้นหลังเกษียณปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก 862,539 รายและมีเงินให้กู้รวม 1,141,545 ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.6 และสูงสุดถึงร้อยละ 9โดยมีสหกรณ์15แห่งที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ 7กองทัพบกเตรียมเปิดรับสมัครทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจโดยจะได้รับทั้งรายได้ทักษะการศึกษาและอาชีพที่มั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาและผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ 2,570 กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้ผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นทั้งการทำหน้าที่เพื่อประเทศและโอกาสในการพัฒนาตนเองโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญได้แก่โอกาสมีรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตโอกาสพัฒนาตนเองและทักษะได้รับการฝึกและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการหรือได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนหรือประกอบอาชีพส่วนตัวสำหรับผู้สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึงวันที่24มกราคม2570สมัครได้2ช่องทางคือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศรวมถึงสำนักงานศาสดีอำเภอและสำนักงานศาสดีจังหวัดซึ่งโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและทหารกองหนุนหรือพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ 18-35 ปีและตำแหน่งนายทหารประทวนวุฒิม.6หรือปวช.อายุ 18-30 ปีผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยและตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีททพังงาดึงอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศร่วมสัมผัสบรรยากาศการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยโดยชูจุดเด่นพังงาการเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟ
6: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศทั้งจากเอเชียและยุโรปลงพื้นที่จังหวัดพังงาสัมผัสกับการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟหรือเขาหลักเซิร์ฟทาวน์โดยจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand and Wellness Journey โดยเน้นการได้เห็นถึงกิจกรรมการเล่นเซิร์ฟสามารถบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไปยังชุมชนอาทิย่านเมืองเก่าตะกัวป่าและวัฒนธรรมด้านการกินหรือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันจะส่งผลดีต่อรายได้จากการท่องเที่ยวสำหรับพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาได้รับความนิยมจากนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยมีเซิร์ฟวิลเลจตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเปิดให้นักเซิร์ฟหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟหรือบีกินเนอร์ได้เข้ามาทดลองเล่นเซิร์ฟและเป็นศูนย์รวมเหล่านักเซิร์ฟจากทั้งไทยและต่างชาติตลอดจนในพื้นที่ยังมีโรงงานผลิตเซิร์ฟบอร์ดหรือ The Board Factory ตั้งอยู่ด้วยชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: นายแพทย์ยงผู้วรวรรณคาดว่าการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้จะลดลงในเดือนหน้าขณะที่อาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นและอัตราการเสียชีวิตทั้งสองโรคไม่แตกต่างกันนายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ไม่เหมือนทุกปีเพราะโควิด-19 ในปีนี้นับตั้งแต่ต้นปีพบน้อยมากเพิ่งมาระบาดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาและขณะนี้ยังอยู่ที่พีคของโควิด-19 และเชื่อว่าจะลดลงในเดือนตุลาคมในช่วงของนักเรียนปิดเทอมการระบาดของโควิด-19 ฤดูกาลจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นทุกปีไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ระบาดตอนต้นปีในช่วงฤดูหนาวและเริ่มระบาดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อยและกลายเป็นฤดูกาลเดียวกับโควิด-19 ในปีนี้แต่จำนวนผู้ป่วยของไข้หวัดใหญ่รวมกันมากกว่ากันถึง3เท่าอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยทั้ง2โรคนี้ไม่แตกต่างกันโควิด-19 เสียชีวิต16รายจากจำนวนผู้ป่วยประมาณแสนรายไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตประมาณ50รายจากจำนวนผู้ป่วย 350,000 รายก็แสดงให้เห็นว่าโควิด-19 ไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าไข้หวัดใหญ
7: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามสายทานแห่งพระเมตตาที่ไม่เคยเหือดแห้ง
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อปี2525ด้วยทรงทราบถึงความยากลำบากในการทำการเกษตรจากปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนแต่ครั้นถึงหน้าแล้งก็แห้งเหือดเป็นเหตุให้ลูกหลานคนหนุ่มสาวต้องอพยพไปทำงานรับจ้างในจังหวัดอื่นทรงเห็นว่าในหมู่บ้านนี้มีราษฎรยากจนจำนวนมากแต่มีความสามัคคีกลมเกลียวกันดีจึงทรงชักชวนให้ปลูกต้นไม้รักษาป่าโดยชาวบ้านได้ถวายที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านจำนวน43ไร่เพื่อเป็นพื้นที่โครงการทั้งยังเสียสละแรงงานร่วมกันปลูกต้นไม้โตเร็วและไม้มีค่าหลายชนิดทั้งประดู่พยูงและไม้ยูคาลิปตัสรวมทั้งปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่เดิมจนแล้วเสร็จภายใน1เดือนในปีต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ไร้ที่ทำกินให้อาศัยในพื้นที่โครงการเพื่อดูแลรักษาป่าทั้งยังจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นโดยจัดครูมาช่วยฝึกสอนอาชีพต่างๆตามที่ราษฎรมีความถนัดหนึ่งในนั้นคือการทำเครื่องปั้นดินเผาทรงมีพระราชดำริที่จะให้บ้านกุดนาขามเป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้ทุกคนในหมู่บ้านได้มีอาชีพเสริมภายหลังเสร็จสิ้นฤดูการทำนา ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน50ไร่สำหรับเป็นที่ตั้งโรงงานเครื่องปั้นดินเผาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2526ความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของชุมชนทำให้โครงการป่ารักน้ำและการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามมีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งราษฎรมีรายได้เสริมเฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 60,000 บาทต่อปีและยังได้รับยกย่องให้เป็นต้นแบบชุมชนด้านการพัฒนารักษาป่าและสภาพแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นแหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมทั้งเครื่องปั้นดินเผางานแกะสลักไม้และการทอผ้าไหมที่มีความประณีตมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจากการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังแล้วศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามยังเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
10: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนางสาวณัฐฐาพันธ์สิงห์ขอนแก้วเปิดเผยว่าเดินทางจากจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพให้ประชาชนชาวไทยมีรายได้และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ทรงช่วยเหลือประชาชนในช่วงอุทกภัย
11: คือประทับใจที่ท่านให้ประชาชนของท่านพระองค์ท่านได้มีงานทำได้มีรายได้ค่ะพระองค์พาก็คือท่านช่วยเหลืออุทกภัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรา
10: ส่วนนายฤทธิรนทองขาวกล่าวว่าเดินทางมาทุกวันเสาร์อาทิตย์รวมแล้วมากกว่า10ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมงานหัตถกรรมสร้างรายได้ให้ชาวเขาในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชน
12: ทั้งปีก็ช่วยเหลือชาวเขาครับเพราะชาวเขาเขาทำลายป่าไม้ต่างๆสมัยก่อนอยู่ที่ลำบากแล้วก็เขาไม่รู้จะไปพึ่งพาอะไรได้พอท่านไปเห็นท่านก็มอบนโยบายหรือโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับอนุรักษ์จากว่าทำลายป่าก็มาอนุรักษ์ก็มาปลูกผลไม้ทำสวนไร่นาแรงต่างให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วเขาก็อยู่ได้ทำหัตถกรรมงานฝีมืออะไรต่างๆก็ทำให้ประเทศเราก็พัฒนาขึ้นด้วย
10: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรม

0: ทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี
1: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังจนถึงวันที่8กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดติยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดสกลนครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครสกลนครเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
2: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงชุมชนรุ่งพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแยกแมคโครถนนประชาอุทิศเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนจุดระบายน้ำหนองสนมระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเทศบาลนครสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์เตรียมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งพร่องน้ำในจุดสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในห้วงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงวันที่7กันยายนนี้อภิชาติฐานโกยสวรสกลนครรายงาน
0: ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจการฟื้นฟูและส่งมอบคืนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
3: นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตามที่ปภ.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขต6แห่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569จนสถานการณ์คลี่คลายและได้คงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเพื่ออำนวยความสะดวกและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายได้เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์การดูดดินโคลนในระบบระบายน้ำการตักเก็บดินและขยะและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจึงได้ส่งมอบพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปชนัญชิดาสันทองรายงาน
0: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้ภูเขาไฟอนักราการตัวที่มีการปะทุสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรายงานกรณีการปะทุของภูเขาไฟอนักราการตัวดังนี้ภูเขาไฟอนักราการตัว

0: ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสุมาตราและชวาได้เริ่มพ่นเท่าภูเขาไฟตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าภูเขาไฟสูงกว่า 15,000 เมตรส่งผลให้ประชาชนบริเวณโดยรอบโดยเฉพาะจังหวัดบันเตินและจังหวัดลำปุงได้รับผลกระทบทางเดินหายใจและแสบตาโดยทางการอินโดนีเซียขอให้ประชาชนอยู่ในที่พักเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบสำหรับวันนี้ท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตาและท่าอากาศยานนานาชาติฮาลิมสนามบินหลักทั้ง2แห่งของกรุงจาการ์ตาได้ประกาศปิดสนามบินเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 9:30 นที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศกว่า200เที่ยวบินทางนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาขอให้ชาวไทยที่อาศัยหรือท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณดังกล่าวติดตามข่าวสารจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและไม่เดินทางเข้าใกล้ภูเขาไฟเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคูชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเข้าพบประธานาธิบดีปูตินเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงโดยมีการเจรจาอย่างตรงไปตรงมาและฝ่ายสหรัฐยังเสนอแนวคิดหลายประการเกี่ยวกับแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีทั้งนี้นายสตีฟวิทคอฟและนายจาเร็ดคูชเนอร์เดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นครั้งที่8ในช่วงระหว่างสงครามรัสเซียยูเครนก่อนที่จะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์นี้เพื่อพบหารือกับผู้นำยูเครนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของทำเนียบประธานาธิบดีอาร์เจนตินาเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าทางการอาร์เจนตินาสั่งการให้เปิดกระบวนการสอบสวนและลงโทษต่อองค์กรบุคคลและบริษัทต่างประเทศ45แห่งที่ดำเนินการสำรวจและแสวงหาผลประโยชน์จากไฮโดรคาร์บอนรอบหมู่เกาะฟอกแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินาอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์และประกาศมาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดต่อบรรดาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการขุดเจาะน้ำมันในบริเวณใกล้เคียงกับหมู่เกาะดังกล่าวทั้งนี้หมู่เกาะฟอกแลนด์ตั้งอยู่ห่างจากปลายสุดทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาไปทางทิศตะวันออกและอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อปี2525ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าจีนกำลังเพิ่มการสนับสนุนด้านอุตุนิยมวิทยาให้แก่เนปาลด้วยการจัดหาเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาหลายประเภทผ่านมาจูซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ประดับประดิษฐ์หรือ AI ของจีนรวมถึงข้อมูลดาวเทียมจากหลายแหล่งและข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาตระกูลเฟิงอิ๋ว3และ4พร้อมติดตามปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและติดตามพื้นที่ต้นน้ำที่เกิดหิมะถล่มเพื่อประเมินภัยพิบัติการกู้ภัยและบริการด้านอุตุนิยมวิทยาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายอีก 4,887 รายศูนย์บริการบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDRSC รายงานว่าประชาชนมากกว่า 115,530 คนจาก35เขตปกครองย่อยซึ่งครอบคลุม7จังหวัดของศรีลังกากำลังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแห้งแล้งซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ขณะที่ทางการศรีลังกากำลังดำเนินการแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนอย่างน้อย 113,354 คนจาก 34,608 ครัวเรือนใน 34 เขตการปกครองย่อยในจำนวนนี้เขตโมโนรากาลาทางตะวันออกเฉียงใต้ในจังหวัดอูวาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,360 คนจาก 12,732 ครัวเรือน NDRSC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากำลังเร่งประสานงานความช่วยเหลือเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจะส่งน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโยในหลายพื้นที่ของศรีลังกาได้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านเฉือนชนะน้องใหม่โคเวนทรีซิตี้1-0เก็บชัย3นัดรวดมี9คะแนนเต็มขยับขึ้นมารั้งตำแหน่งจ่าฝูงส่วนผลคู่อื่นๆนิวคาสเซิลเสมอบอนมัธ2-2นอตติงแฮมฟอร์เรสเสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์0-0ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลส2-3ไบรตันเสมอลีดส์ยูไนเต็ด1-1และฮัลล์ซิตี้เสมอแอสตันวิลล่า0-0ศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีเอลเวิร์สแบกน้องใหม่ลีกสูงสุดฤดูกาลนี้บุกไปพลิกเอาชนะโบรุสเซียมุนเช่นกลัดบัก4-3หลังเป็นฝ่ายโดนนำไปก่อน1-3เก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6แต้มเต็มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3โดยในเกมนี้นิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยลงสนามมาในนาทีที่75และสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นบุนเดสลีกาเยอรมนีต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลที่เคยค้าแข่งอยู่กับแฮท่าเบอร์ลินในฤดูกาล1979ถึง1980ส่วนผลคู่อื่นๆเลเวอร์คูเซนชนะอูนิโอนเบอร์ลิน4-0ฮอฟเฟนไฮม์แพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์2-3พาเดอร์บอร์นแพ้ไฟบวก0-1แวเดอร์เบรเมนชนะไลป์ซิก3-1และชาลเก้04เสมอบาเยิร์นมิวนิก0-0ขณะที่ฟุตบอลไทยลีก1ได้เปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีลงสนาม4คู่ทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะศรีสะเกษ3-1ลาศรีสไลด์แพ้การท่าเรือ1-2เชียงรายยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1-0และระยอง FC ชนะ PT ประจวบ FC 1-0การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดสนามเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-0เซต25-22 25-19 และ25-14คว้า3คะแนนแรกได้สำเร็จหลังจบเกม10เอกบุญยฤทธิ์วงศ์ธรกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้ทีมไทยทำผลงานได้ดีมีข้อผิดพลาดน้อยกว่ากาตาร์จึงสามารถเก็บชัยชนะมาได้
5: เราก็เก็บชัยชนะในนัดนี้ได้ผมว่าเราก็มีพลังงานที่แบบค่อนข้างที่จะบวกมากเลยก็ผมว่าเขาก็ขาดตัวที่เขาเล่นไม่ได้ในวันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนักกีฬาเขาก็ไม่ใช่แบบเบาๆอยู่แล้วหนักทุกทีมอยู่แล้วเราก็ต้องดีเราเก็บชัยชนะในวันนี้ได้ข้อเลื่อเราน้อยกว่าเขาเราเลยเก็บได้ครับ
4: สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้เวลา15 นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตช่อง29ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียหญิงคู่รอบรองชนะเลิศออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีนาสุวิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้ให้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วสเวียนคู่มือ460ของโลกจากไต้หวัน0-2เกม21-23และ21-23พลาดเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายเทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนหวดเอาชนะหูยี่ปิงมือ112ของโลกจากจีน3เซตรวด6-3 6-4และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับทอมมี่พอลมือ21ของโลกเช่าถิ่นที่หวดเอาชนะอเล็กซานเดอร์บูบริกมือ16ของโลกจากคาซัคสถานมาได้3-2เซตด้านนาดิลเมดเดเวฟจากรัสเซียเอาชนะอาร์เธอร์รินเดเนกจากฝรั่งเศส3-0เซต6-4 6-4และ6-4และฟันเชสดิอาโฟจากสหรัฐเอาชนะวาเลนตินวาเชโรจากโมนาโก3-0เซต6-4 6-2และ6-4กอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลล์กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายก โปรโนงกริตตินวรวาทนักกอล์ฟไทยวัย25ปีจากกรุงเทพมหานครปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พา69สกอร์รวม13อันเดอร์พาคว้าแชมป์ได้สำเร็จด้านสุพนัชชัยอมรอนัตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาและจิรเดชชวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่12อันเดอร์พาตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ต ISU จูเนียร์กลางปีแบงคอก2026ที่ iWith International Training Center ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายนที่ผ่านมาฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งดาวรุ่งไทยวัย15ปีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ISU จูเนียร์กลางปีหลังทำคะแนนรวม 229.51 คะแนนคว้าอันดับ3และเหรียญทองแดงไปครองโดยรอบช็อตโปรแกรมทำได้81.55 คะแนนและรอบฟรีสเก็ตติ้งทำได้ 147.96 คะแนนขณะที่ก่อนหน้านี้ฮิโร่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชียมาได้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีนักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยเข้าร่วมแข่งขันอีก5คนโดยประเภทชายชวริศเจียมหาทรัพย์จบอันดับ20และทารณวราสิทธิชัยอันดับ26ส่วนประเภทหญิงภัทรธิดาคานิชิเกะจบอันดับ15ฐานภาภูมิพลกุลวงศ์อันดับ30และสิรินัทยามหิตทิวานิชชาอันดับ31สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบรองชนะเลิศนุกสงขลาปิดนัดเลิศสัตยาธรอันดับ1ประเทศไทยเจ้าของแชมป์ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเอาชนะแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีอันดับ27ประเทศไทยไปได้ 4-2 เฟรมผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์กับกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์อันดับ3ประเทศไทยที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะเอฟสากลสงขลาจิงจิตอันดับ16ประเทศไทย 4-1 เฟรมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่สมนวรินนิ่มเนติพันธ์จากสโมสรจินตนา A 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่สมนวรินนิ่มเนติพันธ์เช่นเดียวกันที่ 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกบันสิงห์จากสโมสรจินตนา B โดยสโมสรจินตนาครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักแล้วปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์และสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือติดต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน309อัตรานักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการจำนวน282อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน92อัตราและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน3อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไว้เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเส้นหยากใยในดวงตาสัญญาณเตือนโรควุ้นตาเสื่อมท่านผู้ฟังคะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญในการมองเห็นและใช้ชีวิตประจำวันแต่เมื่ออายุมากขึ้นหลายคนอาจเริ่มมีอาการสังเกตเห็นจุดดำคล้ายเส้นหยากใยหรือเงาลอยไปลอยมาอาการเหล่านี้อาจเกิดจากภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยตามวัยและส่วนใหญ่มักไม่รุนแรงอย่างไรก็ตามในบางรายอาจสัมพันธ์กับความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะวุ้นตาเป็นสารลักษณะคล้ายเจลใสไม่มีสีอยู่บริเวณด้านหลังของลูกตาทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้แสงผ่านไปยังจอประสาทตาช่วยคงรูปทรงของลูกตาและป้องกันแรงกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างภายในตาเมื่ออายุมากขึ้นวุ้นตาจะค่อยๆเปลี่ยนจากลักษณะเจลใสและหนืดเป็นของเหลวมากขึ้นเส้นใยคอลลาเจนภายในเกิดการรวมตัวกันทำให้เกิดเงาหรือจุดลอยในลานสายตาจึงเป็นที่มาของอาการที่หลายคนเรียกว่าเห็นหยากใยในตา
10: สาเหตุสำคัญคือความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกายโดยมักพบมากขึ้นเมื่ออายุประมาณ40ปีขึ้นไปนอกจากนี้ยังพบได้ในผู้ที่มีสายตาสั้นมากๆหรือผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือการกระทบกระเทือนบริเวณดวงตาผู้ที่เคยผ่าตัดดวงตาผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตารวมถึงผู้ที่มีการอักเสบของวุ้นตาหรือจอประสาทตาก็อาจมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติของวุ้นตาและภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาได้เช่นกันอาการที่พบได้บ่อยได้แก่เห็นจุดดำหรือจุดลอยเห็นเส้นใยคล้ายใยแมงมุมหรือเห็นวงแหวนและรูปร่างต่างๆลอยไปลอยมาโดยมักสังเกตได้ชัดเมื่อมองพื้นหลังสีขาวหรือท้องฟ้าอาการเหล่านี้อาจเคลื่อนที่ตามการกลอกตาและบางรายอาจมีแสงวาบหรือแสงแฟลชร่วมด้วยสิ่งสำคัญคือหากพบว่าจุดดำหรือหยากใยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบมากผิดปกติตามัวลงหรือเห็นเงาดำคล้ายม่านมาบดบังลานสายตาควรรีบพบจักษุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของจอประสาทตาฉีกขาดหรือจอประสาทตาหลุดลอกซึ่งอาจส่งผลต่อการมองเห็นอย่างรุนแรงได้ในการรักษาจักษุแพทย์จะซักประวัติตรวจวัดสายตาและตรวจจอประสาทตาโดยเฉพาะการขยายม่านตารวมถึงอาจใช้การถ่ายภาพจอประสาทตาหรือการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงตามความเหมาะสมเพื่อประเมินว่ามีจอประสาทตาฉีกขาดหรือภาวะแทรกซ้อนหรือไม่หากเป็นเพียงวุ้นตาเสื่อมและไม่มีภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องรักษาเฉพาะเจาะจงผู้ป่วยสามารถปรับตัวกับจุดลอยที่เกิดขึ้นซึ่งในระยะหนึ่งอาจสังเกตเห็นได้น้อยลงแต่หากพบจอประสาทตาฉีกขาดแพทย์อาจรักษาด้วยเลเซอร์ส่วนกรณีที่มีความผิดปกติรุนแรงบางรายอาจจำเป็นต้องผ่าตัดวุ้นตาท่านผู้ฟังคะวุ้นตาเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยและมักเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัยแม้ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดแต่การดูแลสุขภาพโดยรวมควบคุมโรคประจำตัวงดสูบบุหรี่ป้องกันดวงตาจากการกระทบกระเทือนสวมแว่นกันแดดเมื่อต้องอยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพตาเป็นประจำล้วนมีส่วนช่วยดูแลสุขภาพดวงตาที่สำคัญหากพบความผิดปกติบริเวณดวงตาหรือการมองเห็นอย่ารอดูอาการด้วยตนเองควรรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็วเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นและรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเส้นหยากใยในดวงตาสัญญาณเตือนโรควุ้นตาเสื่อมเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพร้อมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: รู้ทันป้องกันการทุจริตกับรายการรู้ไว้ได้เปรียบ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่อยู่กับผมครับประเสริฐพัฒนโชติกิจสกุลเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการสำนักงานปปช.ภาค5วันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องกลุ่มทุนจีนเทาแรงงานข้ามชาติและการออกเอกสารสิทธิ์และสัญชาติโดยมิชอบซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับและในช่วงที่ผ่านมาถ้าหากคุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็จะเห็นได้นะฮะทางโทรทัศน์เนี่ยว่ามีการจับกุมคนชาวจีนนะฮะที่เข้ามาในบ้านเราแล้วมาสวมสิทธิ์แล้วก็มีการทำผิดกฎหมายมากมายนะครับในช่วงที่ผ่านมาทีนี้สำหรับคุณผู้ฟังเนี่ยครับอาจจะต้องติดตามข่าวสารเรื่องนี้เนี่ยกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นอีกนะครับทีนี้วันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากคุณณัฐปกรณ์ประเสริฐสุขเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค5กลุ่มที่2หรือน้องโทโบครับจะเป็นผู้ที่มาให้ข้อมูลหรือไขข้อข้องใจให้กับเราในวันนี้นะครับก็สวัสดีน้องโทโบครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นต้องสอบถามน้องโทโบก่อนเลยครับว่ากลุ่มทุนจีนเทาหรือเราอาจจะเรียกว่าจีนเทาเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าความหมายของมันคืออะไรสรุปแล้วความหมายของมันที่ถูกต้องคืออะไรครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่านะครับหลายๆคนเนี่ยนะก็อาจจะได้พบเห็นได้ยินคำว่ากลุ่มทุนจีนเทากลุ่มจีนเทานะครับจากสื่อมวลชนหลายๆแขนงจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะมาจัดรายการกันในวันนี้นะครับผมก็พยายามไปหาดูว่าคำนิยามจริงๆของคำนี้เนี่ยนะครับคืออะไรนะครับมีใครได้นิยามไว้แบบเป็นทางการหรือยังนะครับแบบว่าบรรจุลงในนิยามศัพท์เหมือนศัพท์สมัยใหม่เราครับนะในตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะครับในตอนนี้ยังไม่เจอแต่ว่าถ้าได้ลองนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์รวบรวมดูกันแล้วเนี่ยนะครับผมก็พบว่านะครับคำว่ากลุ่มทุนจีนเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องปรับความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าการค้าการขายระหว่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากครับพี่ประเสริฐครับ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายสมัยก่อนก็กับโปรตุเกสใช่ไหมครับสมัยกับพื้นดินล้านนาเราเนี่ยเมื่อก่อนก็ไปค้าขายอยู่แถวมอตมะนะมีการแลกเปลี่ยนมีการพูดคุยกันมีการแต่งงานนะครับมีการอยู่อาศัยถาวรนะครับชาวอินเดียก็ดีชาวไทยก็ดีเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นว่ามีเป็นลักษณะของการมาค้าขายนี่แหละแต่ว่ากรอบของการค้าขายเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้องตรงไปตรงมาหรืออาจจะไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายว่าอย่างนั้นเถอะนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการใดๆก็ตามนะครับกระบวนการตอนต้นการเข้ามานะครับ กระบวนการตอนปลายนะครับก็คือการอยู่อาศัยแบบถาวรแบบนี้นะครับซึ่งคำนี้แหละนะครับกระบวนการเหล่านี้แหละซึ่งในปัจจุบันจริงๆก็มีมากกว่าประเทศจีนนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็เป็นพี่น้องลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งจีนมีเชื้อสายจีนนะครับมีการไหว้ตรุษจีนมีการไหว้เชิงเม้งนะครับแต่ว่ากลุ่มลักษณะนี้ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะมีจุดมุ่งหมายนะครับที่ไม่ได้ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาหรือการอยู่อาศัยถาวรอันนี้จะเป็นนิยามที่ส่วนใหญ่นะครับปัจจุบันเข้าใจเพราะว่าต้องเรียนว่าแม้กระทั่งในเชียงใหม่เราเองเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นผู้คนมากมายใช่ไหมครับที่เข้ามาอยู่อาศัยในเชียงใหม่นะครับบางคนเนี่ยมองหน้าดูตาแล้วเอาไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนกรุงเทพไม่ใช่คนเมืองแน่นอนนะครับเป็นเพื่อนบ้านนะครับหรือเป็นพี่น้องมาจากประเทศจีนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะเป็นจีนเทานะครับตัวนี้แหละครับคือนิยามสำคัญว่าเราเนี่ยความยากของการทำงานไม่ว่าจะเป็นจีนเทาหรืออะไรลักษณะนี้เนี่ยคือการแยกระหว่างคนที่เข้ามาด้วยจุดมุ่งหมายที่ดีเป็นประโยชน์กับพื้นที่กับผู้ที่อาจจะเข้ามามีจุดมุ่งหมายอีกแบบซึ่งนั่นก็คือจีนเทานั่นเองครับ
0: สรุปคือจีนเทาก็คือกลุ่มบุคคลหรือทุนจากประเทศจีนเนาะที่เข้ามาทำธุรกิจหรือว่ามาอาศัยอยู่ในบ้านเรานะฮะแล้วก็มีการใช้วิธีการที่อาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าอาจจะกึ่งๆเนาะระหว่างความถูกต้องกับความผิดกฎหมายนะฮะมีการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพื่อที่จะหลบเลี่ยงการตรวจสอบนะครับทีนี้ฮะ พูดถึงว่าการออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยและสัญชาติโดยมิชอบเนี่ยฮะให้กับกลุ่มทุนจีนเทานะฮะหรือว่าแรงงานชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าวในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการจับกลุ่มบ่อยครั้งเขามีรูปแบบหรือว่ากลวิธีทำกันยังไงครับ
1: จริงๆไม่ใช่แค่หลายครั้งนะฮะพี่ประเสริฐฮะมีหลายขั้นตอนมากๆด้วยนะอย่างเช่นคำว่าเอกสารสิทธิ์อย่างคำนี้คำเดียวเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในเอกสารสิทธิ์เนี่ยหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการให้เข้ามาพำนักในประเทศไทยใช่ไหมฮะกระบวนการเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ชาวจีนอย่างเดียวนะฮะประเทศจีนอย่างเดียวอีกหลายๆประเทศก็จะใช้วิธีการเดียวกันตั้งแต่ขั้นตอนเบื้องต้นนะครับถ้าเราว่ากันตามช่องว่างแล้วกันนะครับตัวเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้ทำก็ได้นะครับก็คือตัวต้นทางนะครับตม.นะครับกระบวนการต่างๆตั้งแต่การให้วีซ่ามาเนี่ยนะครับก็อาจจะมีช่องว่างที่ให้เจ้าหน้าที่หรืออาจจะมีนายหน้านะฮะผมจะพูดยังไงดีให้เลี่ยงให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีนายหน้าแล้วกันนะครับในการรับดำเนินการจัดทำจัดหาโดยที่ตัวนายหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าภาษาในวงการเขาเรียกว่าเป็นหน้าเสือในการเก็บแล้วก็ในการจ่ายนะครับให้กับใครก็ตามแต่ที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับกระบวนการนั้นอันนี้คือขั้นตอนการเข้ามาอยู่ก่อนนะฮะบางคนนะครับเข้ามาเพื่อที่จะเรียนนะฮะวีซ่าขอว่ามาเรียนนะครับแล้วเราก็จะเห็นตามข่าวเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมารวมไปจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีข่าวอยู่เนี่ยก็คือขอเหมือนเข้ามาเรียนภาษาครับนะฮะได้วีซ่าภาษาไปแล้วก็เรียนไม่จบซะทีฮะนะเรียนอยู่อย่างนั้นเองนะครับแล้วก็มีหลายๆมหาลัยที่มีรายชื่อขึ้นไปตามหน้าสื่อนะครับว่าอาจจะมีการเก็บตังนะอาจจะมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องในการให้กลุ่มชาวต่างชาติกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเข้ามาเรียนเพื่อที่จะขอมีวีซ่าอยู่ต่อซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้ามาเรียนอย่างเดียวแล้วครับไม่ได้เข้าเรียนด้วยครับ นะไปทำธุรกิจไปเปิดร้านไปเปิดคาเฟ่คาบิบาร่าไปเปิดอะไรต่างๆนานาซึ่งก็เห็นกันอยู่มากมายนะครับทั้งในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วก็ตัวต่างจังหวัดอันนี้คือตัวเอกสารสิทธิ์การเข้ามาก่อนนะฮะนอกจากนี้ครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ในเชียงใหม่แล้วครับที่กำลังเข้มข้นอยู่มากๆในตอนนี้ก็คือทางฝั่งของภาคตะวันออกตัว EEC นะฮะตอนนี้เราพบปัญหาจำนวนมากว่ามีการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะฮะโดยที่พอไปดูแล้วเนี่ยทั้งแบบก่อสร้างโรงงานการอนุญาตโรงงานความกระบวนการในการควบคุมการผลิตต่างๆเนี่ยพอพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ไปดูแล้วเนี่ยผิดหมดเลยนะครับแต่ว่าเอ๊ะได้ใบอนุญาตเหล่านี้มาได้อย่างไรนะแล้วก็นำไปสู่ข่าวอื่นๆในปัจจุบันซึ่งเยอะมากครับและตอนนี้ก็ยังมีอยู่ครับที่คนที่ไหนนะปราจีนบุรีเนี่ยกำลังออกมาต่อต้านเรื่องของการก่อการจะขยายให้ EEC เนี่ยรวมไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเนี่ยพื้นที่เหล่านี้จะกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งพอเราไปดูจริงๆก็อาจจะมีอยู่ไม่กี่ชาตินะที่มาตั้งแล้วหลายๆโรงงานไม่ได้มีใบอนุญาตเอกสารสิทธิ์ใดๆด้วยนะครับมาตั้งเฉยๆนี่แหละนะครับก็ร้องเรียนกันอยู่ณปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงครับก็คือตัวใบอนุญาตในการประกอบกิจการตอนนี้ผมเล่าเป็น2ส่วนนะฮะคือส่วนแรกคือการเข้ามานะฮะใบอนุญาตการเข้ามาการอยู่อาศัยส่วนที่2คือเข้ามาประกอบกิจการต่างๆนี่แหละนะฮะหลายๆอาชีพครับที่เราพบเห็นครับไม่ว่าจะเป็นกิจการร้านนวดนะครับกิจการอะไรต่างๆซึ่งเป็นกิจการต้องห้ามสำหรับคนต่างชาตินะฮะที่จะเข้ามาประกอบกิจการประกอบธุรกิจประกอบอาชีพในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็เจอปัญหาว่าอ้าวไม่ได้มีการขออนุญาตไม่ได้มีอะไรใดๆบางคนก็ไม่ได้ขอด้วยชื่อตนเองด้วยซ้ำแต่ว่าใช้นอมินีเป็นอีกคำหนึ่งนะฮะใช้นอมินีในการขอมีอยู่ที่หนึ่งครับที่ปปช.ได้ไปพบนะฮะไปดำเนินการสนธิกำลังกับหน่วยงานตำรวจและอื่นๆเนี่ยในการเข้าไปจับกลุ่มนอมินีอยู่รายหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่จังหวัดภาคใต้ครับ
2: อ้าวครับ
1: เป็นเกาะครับ
2: โหเกาะเกาะไหน
1: ไม่แน่ใจเป็นการว่าเกาะไหนนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมทราบนะครับ คือเขาใช้วิธีอย่างนี้ครับก็คือว่าใจปั้มมากเลยครับคืออ่ะอย่างสมมติพี่ประเสริฐเป็นคนไทยใช่ไหมครับผม
2: เป็น
1: ชาวจีนมานะครับล่องเรือสำเภาไม่น่ามีเรือสำเภาแล้วนะครับเป็นชาวจีนมาอยู่ที่นี่แหละนะครับแล้วก็เอ้ยอยากจะเปิดกิจการโรงแรมเนี่ยทำยังไงดีนะครับผมบอกพี่ประเสริฐเลยอันนี้เป็นตัวเลขจริงนะครับ บอกว่าอ่ะพี่ประเสริฐเดี๋ยวผมให้30ล้าน
2: โอ้เยอะมากครับ
1: นะ30ล้านพี่ประเสริฐไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องบริหารด้วยนะอยู่เฉยๆผมขอแค่บัตรประชาชน
2: โอ้ครับ
1: พี่ประเสริฐมาเดี๋ยวที่เหลือผมจัดการให้เอง
2: นะสมสิทธิ์เนาะ
1: สมสิทธิ์ไปเลยครับเนี่ยฮะนอมินีแบบว่านอมินีแบบมีค่าจ้างนะไม่ใช่นอมินีแบบคนรู้จักกันแบบนี้นะอันนี้เป็นแบบมีค่าจ้างด้วยนะฮะแล้วก็ประกอบกิจการโรงแรมครับแล้วก็ใช้กิจการตัวนี้แหละในการฟอกเงินภาษาไทยคือฟอกเงินนะครับฟอกเงินที่อาจจะนำเข้ามาต่างๆโดยผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์ก็ดีหรืออาจจะเกิดจากการคอร์
2: ร
1: ัปชันในประเทศต้นทางเขานะแล้วก็เอากลับมาฟอกในกระบวนการนี
2: ้
1: นี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้เจอจริงๆนะครับแล้วผมก็เชื่อว่านะครับในพื้นที่เชียงใหม่อาจจะมีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็เห็นหลายหน่วยงานกำลังรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้อยู่คือถ้าเข้ามาแล้วทำถูกกฎหมายครับก็ไม่มีใครว่าอะไรครับสุดท้ายก็พัฒนาคนพัฒนางานพัฒนาองค์ความรู้ในพื้นที่แต่ว่าถ้าเข้ามาโดยมีจุดมุ่งหมายแต่แรกในลักษณะนี้เนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วก็จะก่อให้เกิดความเสียหายนะครับต่อพื้นที่อันนี้คือแค่เรื่องแรกนะครับคือหมวดของเอกสารสิทธิ์ครับพี่ประเสริฐเอกสารสิทธิ์เข้ามาเอกสารสิทธิ์ทำงานเอกสารสิทธิ์ประกอบกิจการต่างๆในหมวดหลังเนี่ยนะครับในหมวดหลังเนี่ยยังมีอีกหลายๆหมวดเลยนะครับว่าทั้งเรื่องของการเข้ามาแล้วอยากจะเป็นคนไทยสมัยปู่ย่าตายายเราเนี่ยนะฮะอยากจะเป็นคนไทยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระมหากษัตริย์ในหลวงทรงพระราชทานให้โอกาสนะครับกับกลุ่มชาวจีนนะแท้ต่างๆเข้ามาตั้งมูลนิธิเข้ามาอยู่ด้วยการประกอบอาชีพทุกอย่างถูกต้องอันนั้นคือเรื่องสมัยก่อนครับแต่ทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่แหละครับพี่ประเสริฐครับ
2: จริงๆเนี่ยเท่าที่เห็นมาเนาะคือรูปแบบการเข้ามานะฮะคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินเนาะบัตรสีชมพูนะฮะบัตรหัวศูนย์บัตรประชาชนปลอมเงี้ยการสวมสิทธิ์คนตายสร้างตัวตนพ่อทิพย์บ้างอะไรเงี้ยการแต่งงานโดยที่แบบไม่ถูกต้องเนาะแต่งงานกับชาวจีนเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเป็นสุดท้ายเนี่ยเป็นคนในสัญชาติไทยเงี้ยฮะเพื่อให้ลูกได้สัญชาติเนาะแล้วก็มาอยู่บ้านเราเนาะแล้วก็มาทำงานบ้านเราอันนี้มีเยอะแยะมากมายนะฮะทีนี้การเข้ามาของเขาเองเนี่ยจริงๆอันที่ถูกกฎหมายก็มีเยอะแต่ว่าอันที่ไม่ถูกกฎหมายก็มีเยอะเช่นเดียวกันก็อย่างเช่นธุรกิจนอมินีนะฮะที่สำคัญอีกเรื่องนึงที่พวกเราเจอกันบ่อยๆซึ่งผมเองก็เจอบ่อยฮะแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนาะโทรศัพท์เข้ามาก็สรุปแล้วก็ดูสำเนียงแล้วเป็นน่าจะเป็นไม่ใช่บ้านเราอะเป็นคนจีนอย่างเงี้ยนะฮะมาทำเว็บการพนันบ้างทำโรงงานสินค้าผิดกฎหมายนะฮะหรือว่าอาจจะมีเรื่องหนักๆกว่านั้นก็คืออาจจะหลบหนีคดีหรือว่าฟอกเงินในบ้านเราใช้บ้านเราเป็นฐานในการฟอกเงินอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เนี่ย เราพูดถึงว่ากลุ่มจีนเทาเนี่ยนะฮะในภาค5เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมก็แวบๆนึงคดีอะไรนะฮะหมิงเฉินใช่มั้ยฮะหมิงเฉินเนี่ยอันเนี้ยพูดถึงเคสสักนิดนึงฮะเหมือนโทโบจะเข้าไปร่วมในการแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยนะฮะ
1: ครับคดีนี้นี่ก็ประมาณเดือนไหนนะเมษาพฤษภา
2: พฤษภาคม69
1: พฤษภาคมช่วงนั้นนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะฮะข่าวการเข้าไปจับกุมนะครับ

0: ทำเฉพาะเรื่องของการออก
1: เอกสารสิทธิ
0: ์เอกสารสิทธิ์ออกสัญชาติอย่างเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับงานทะเบียนอย่างเดียวเนี
1: ่
0: ยแต่ถ้าผมจำชื่อชุดปฏิบัติการไม่ผิดเนี่ยเขาชื่อชุดว่าถอดเกล็ดมังกรย้อนเกล็ดมังกรคือเขาสืบหาย้อนหลังทั้งหมดเลยครับว่าใครได้สัญชาติมาด้วยวิธีการไหนในรอบกี่ปีกี่ปีแล้วใครเป็นคนให้แล้วไปตรวจหาความผิดปกติครับนะไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติด้านการเงินความผิดปกติด้านเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยให้มีการให้เอกสารสิทธิ์ลักษณะนี้ซึ่งมันก็จะมีช่องทางหลายๆช่องทางด้วยกันนะครับอย่างของกรณีนายหมิงเนี่ยนะฮะนายหมิงเนี่ยที่มีการจับกุมได้และมีการขยายผลต่อเนี่ยนะครับเราก็ไปพบว่านะครับจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆนี้เราสามารถนำไปทำเป็นโครงการใหญ่ได้เลยนะครับ
1: oh.
0: คือตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยนะครับเอาชื่อของชาวต่างชาติเหล่านี้เนี่ยนะครับไปแปะไว้เป็นลูกบ้านกระบวนการขั้นต้นคือเอาชื่อชาวต่างชาติพวกนี้ไปแปะไว้เป็นลูกบ้านก่อนซึ่งบ้านที่เขาเลือกไปแปะเนี่ย ก็จะเป็นพี่น้องบนดอยพี่น้องชาวเผ่าชาวเขาต่างๆที่เขามีเลขทะเบียนบ้านนะครับ
1: เซ็งดาวเยอะเลย
0: นะฮะเอาไปแปะไว้นะครับแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับที่เพิ่งแถลงข่าวไว้เนี่ยไปเจอว่าเป็นบ้านกระต๊อบหลังเดียวเนี่ยนะครับแต่มีผู้อยู่อาศัย50กว่าคนครับที่ประเสริฐ
1: เป็นไปได้ไงครับ
0: ก็อาจจะนอนแบบอบอุ่นก็ได้นะฮะนอนแบบกอดกันอบอุ่นน่ารักเงี้ยนะครับ50กว่าคนอยู่อาศัยครับแล้วพอเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองไปเก็บข้อมูลเนี่ยไปสำรวจเนี่ยนะครับคนที่อยู่บ้านประจำเนี่ยเป็นคุณยายครับ
1: ครับ
0: พูดภาษาไทยยังไม่ได้เลยครับแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวครับนะแล้วเอ๊ะชื่อพวกนี้เนี่ยเข้ามาได้ยังไงเขาก็สืบย้อนหลังครับจนไปเจอตัวของเจ้าหน้าที่ที่ได้มีกระบวนการเหล่านี้เนี่ยนะครับแล้วเราก็ไปดูทีหลังแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่าอ่ะเขาก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปเริ่มจากเอาชื่อเข้าก่อนนะครับอันนี้มีหลายรูปแบบนะฮะมีทั้งสมสิทธิ์คนตายก็มีนะฮะอันนี้ผมเล่าที่กรณีในหมิงอันนี้ก่อนเนี่ยนะครับเอาชื่อเข้าไปอยู่ในบ้านก่อนนะฮะสักพักเดี๋ยวก็จะมีนโยบายมาแล้วนะฮะเริ่มให้สัญชาตินะครับกับผู้มีบัตรชมพูสำรวจบัตรชมพูอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ให้สัญชาตินะครับพวกนี้ก็จะได้โควต้าก่อนนะครับเพราะว่ามีอาจจะมีการดำเนินการจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี
1: ้
0: ยังมีอีกหลากหลายเลยครับเรื่องของสัญชาติที่เป็นช่องว่างนะของจริงๆกฎหมายเราเนี่ยไม่แทบจะไม่มีช่องว่างเลยครับ แต่ผู้ที่บังคับใช้กฎหมายนั่นแหละกับประชาชนพวกเราเนี่ยที่อาจจะรู้ไม่เท่าทันเหมือนอย่างคุณยายเนี่ยนะครับถ้าพอเข้าไปถึงชั้นศาลจริงๆเนี่ยที่ให้บ้านชาวจีนเหล่านี้ไปอยู่อาศัยเอาชื่อไปแปะไว้เนี่ยนะครับก็อาจจะผิดในฐานะผู้สนับสนุนด้วยซ้ำนะฮะในทางกฎหมายเราเนี่ยนะครับ
1: ฟังอย่างนี้แล้วคุณผู้ฟังลองคือเอะใจบ้างไหมฮะว่าเอ๊ะทะเบียนบ้านของเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมีการอัปเดตหรือว่าไปตรวจสอบว่าเอ้ยมีใครเข้ามาอยู่ในบ้านของเราบางน้อยแค่ไหนเอ๊ะรู้จักหรือเปล่าอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังอย่าไปชะล่าใจนะฮะลองเข้าไปดูฮะบางทีอาจจะมีคนแปลกๆเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านเราซึ่งอาจจะไม่ใช่คนไทยนะฮะอาจจะเป็นคนจีนก็ได้นะฮะซึ่งก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายนะผมว่านะฮะทีนี้เนี่ยพูดถึงการจะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้บ้างนะครับคิดว่าในความเห็นของคุณทูโบเนี่ยจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แบบไหนฮะ
0: ผมว่าก็จะต้องกลับไปในหลักการหลักสำคัญสำคัญนะครับที่เราพูดกันมาในทุกเทปอะครับในหนึ่งเรื่องเนี่ยนะครับเหรียญมีสองด้านใช่ไหมครับการพัฒนาต่างๆก็จะควบคู่มากับความได้อย่างก็จะอาจจะเสียบางอย่างไปนะพัฒนาเมืองอาจจะเสียวัฒนธรรมพัฒนาแหล่งน้ำอาจจะเสียพืชพันธุ์ปลาอะไรลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราเนี่ยนโยบายของรัฐบาลก็ดีนะครับแนวทางต่างๆในการเปิดกว้างให้แต่ละชาติเข้ามาอยู่อาศัยนะมาประกอบกิจการเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้แลกเปลี่ยนนะครับทางเรื่องวัฒนธรรมภาษากลุ่มทุนชาวพื้นที่ก็ได้ประโยชน์แต่ในทางกลับกันครับถ้ากระบวนการเหล่านี้นะครับไม่รัดกุมเพียงพอหรือนะครับจริงๆที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคนที่ดีก็มีนะครับแต่คนที่ไม่ดีเนี่ยเขาเข้ามาเขารู้อยู่แล้วว่าภาครัฐหรือประเทศไทยเนี่ยใช้คำว่าประเทศไทยดีกว่าครับมีช่องว่างอะไรเขาก็ใช้ช่องว่างนั้นในการกอบโกยผลประโยชน์หรือเปล่าการที่เราให้ความรู้ไม่ใช่แค่ตัวเจ้าหน้าที่รัฐแต่เป็นตัวประชาชนทั่วไปด้วยเนี่ยในการให้รู้

0: ว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เป็นความเสี่ยงนี่คือสิ่งที่ถ้าเราไม่หยุดเรื่องนี้ก่อนนะครับก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปกว่านี้เนี่ยเชียงใหม่อาจจะเป็นไทกัวอะไรนะ เป็นมณฑลไทกัวนะครับมณฑลหนึ่งนะครับของซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: ผมไม่ค่อยอยากพาดพิงเท่าไหร่แต่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราละกันนะฮะกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐปล่อยประละเลยหรืออาจจะมีการทุจริตรับเงินจำนวนมากแล้วก็ปล่อยให้เกิดการกระทำแบบนี
1: ้
0: สักพักหนึ่งไปหมดเลยครับทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมศิลปะผู้คนนะแล้วคนในชาตินั้นเนี่ยนะก็อาจจะไม่ได้มองถึงความรุนแรงของเรื่องนี้นะเขามาพร้อมเงินช่วงนี้เราขาดเงินพอดีอ่ะเราก็ตอบสนองอะไรไปตามน้ำตามเรื่องเขาสุดท้ายไปทั้งหมดเลยครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยโอ้ผมพูดแล้วมันจะยาวเลยนะมันจะดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันแต่มันเกี่ยวกันไปหมดเลยนะครับ
1: พันกันไปหมด
0: เกี่ยวกับเรื่องของมหาอำนาจของแต่ละประเทศด้วยแต่ละชาติด้วยนะครับว่าเขาจะแข่งกันในวิธีการแบบไหนอย่างไรในการต่อสู้เนี่ยก็มันมีเกี่ยวพันกันหลายเรื่องสิ่งสำคัญในการแก้ไขตัวเราตอนนี้ก่อนคือการสร้างความแข็งแรงให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นคนเมืองคนไทยคนต่างๆแม้กระทั่งพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับที่เข้ามาอยู่กินบนผืนแผ่นดินนี้เดิมด้วยกระบวนการที่ถูกกฎหมายเนี่ยถ้าเราเข้มแข็งได้ด้วยการรู้เท่าทันนะก็สามารถป้องกันภัยในส่วนนี้ได้ส่วนหนึ่งการรู้เท่าทันไม่ใช่เพียงรู้เท่าทันกลุ่มทุนเหล่านี้ครับแต่เป็นการรู้เท่าทันเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจจะหาประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะอย่างเคสที่ผมเล่าไปเนี่ยทุกๆเคสเนี่ยเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐหมดเลยนะครับถ้าคุณยายรู้เท่าทันผมว่าคุณยายอาจจะได้เซ็นเองแต่อ่านภาษาไทยไม่ได้เจ้าหน้าที่เอาไปให้เซ็นเอาไปให้กดโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปนะจนเอาคนเข้ามาอยู่ในบ้านได้50กว่าคนเตรียมเปลี่ยนสัญชาติแบบเนี้ยนะครับถ้าเรารู้เท่าทันให้ความรู้ตัวนี้เท่าทันกับตัวเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถเป็นตัวป้องกันคุ้มครองได้เช่นเดียวกันจริงๆประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เข้าง่ายขนาดนั้นนะครับมันมีกระบวนการเยอะในทางกฎหมายแต่ถ้ากฎหมายเหล่านี้ไม่ถูกใช้สุดท้ายมันก็ไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วพอต่างชาติไม่ใช่แค่จีนครับชาติอื่นๆนะฮะเช่นชาวอินเดียก็ดีนะครับชาว อิสราเอลนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับนะฮะเข้ามาแล้วนะฮะไม่ได้อยู่แค่แม่ฮ่องสอนแล้วด้วยนะครับมีตอนนี้เห็นหลายข่าวเลยนะครับไปกระจายตัวตามที่ต่างๆนะครับก็จะมีเห็นช่องว่างเห็นความไม่ศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเราแล้วก็หาประโยชน์ในลักษณะนี้นี่แหละครับ
1: ก็ขีด2เส้นนะคุณผู้ฟังครับความรู้นะและการมีส่วนร่วมในการสอดส่องนะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนี้ในทัศนคติของคุณโทโบนะฮะทีนี้มันจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองเนี่ยซึ่งเขาเป็นเจ้าของระบบทะเบียนราษฎรเนี่ยอันนี้คุณธโบอยากจะฝากอะไรถึงทางกรมการปกครองไหมฮะอยากให้เขาตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างครับ
0: ผมเห็นความตั้งใจมากๆเลยนะครับของกรมการปกครองนะครับผู้บริหารทุกๆระดับในการทั้งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษแล้วก็ทำงานจริงจังนะครับรวมไปถึงกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผมคิดว่านะฮะในตอนนี้เนี่ยเราได้มีบทเรียนในหลายๆเรื่องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมสิทธิ์การสวมสิทธิ์คนตายนี่ก็หลายปีแล้วครับที่เราได้รับบทเรียนมานะครับตอนนี้เนี่ยเราเห็นการนโยบายของรัฐบาลดิจิตอลนะครับในการที่จะเชื่อมโยงทุกๆข้อมูลนะฮะลงไปเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีพระราชบัญญัติตัวใหม่ออกมาด้วยนะครับเกี่ยวกับการส่งต่อข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับมีพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกนะฮะและการให้บริการของภาครัฐตัวกฎหมายต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวช่วยสำคัญมากๆเลยครับเรียนมี2ด้านครับในแต่ละองค์กรมีทั้งคนดีและตั้งใจแล้วก็อาจจะมีทั้งคนที่ไม่ดีอยู่เช่นเดียวกันถ้าคนดีตั้งใจตอนนี้เนี่ยนะฮะยังมีแรงอยู่ยังมีโอกาสอยู่ในการมาพัฒนาตัวฐานข้อมูลตัวระบบผมเชื่อเขาทำอยู่แล้วล่ะครับว่าการตรวจสอบย้อนหลังต่างๆเกี่ยวกับการให้สัญชาติต่างๆแต่นะครับแต่ถ้ายังมีส่วนที่เพิ่มเติมได้อีกก็คือการร่วมกันทำงานนะฮะร่วมกันทำงานเช่นอะไรครับเช่นอย่างไม่ต้องมาทำงานกับปปช.ก็ได้ครับนะฮะถ้าเกิดเคสจับเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะมาทำงานกับปปช.ได้แต่ถ้าไปตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยนะฮะถ้าได้ร่วมทำงานกับตัวตม. นะซึ่งเขาจะมีข้อมูลว่าใครเข้ามาเมื่อไหร่หมดเขตเมื่อไหร่ออกไปเมื่อไหร่พื้นที่จังหวัดไหนที่เขาอยู่อาศัยนะฮะตัวพาสปอร์ตที่เขาเข้ามาเนี่ยนะครับเชื่อมโยงไปกับชื่อไทยสมมติถ้าเขาจะไปสวมสิทธิ์นะฮะชื่อไทยที่เขาเตรียมการไว้นะครับว่าจะใช้ชื่อนี้ลักษณะนี้ผมคิดว่าจำนวนคนที่เข้ามาตอนนี้ยังไม่มากเท่าไหร่ครับก็มากแหละนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้มากถึงขั้นว่าตรวจสอบไม่ไหวถ้าได้มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยในลักษณะนี้เนี่ยการเช็คย้อนหลังต่างๆเนี่ยมันก็น่าจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นหรืออย่างน้อยคนที่เข้ามาตั้งใจทำให้ถูกต้องเขาเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเนี่ยเขาก็จะพลิกกลับมาสร้างประโยชน์ให้กับผืนแผ่นดินเชียงใหม่ผืนแผ่นดินประเทศไทยเราครับ
1: โอเคครับทีนี้เนี่ยไอ้ฝั่งของบทบาทหน้าที่ของปปช.บ้างการทุจริตเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์และสัญชาติฮะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าที่รัฐเนาะเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็มักจะทำกันเป็นกระบวนการนะฮะสำนักงานปปช.เนี่ยก็มีแนวทางหรือมาตรการป้องกันในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
0: เราเคยมีมาตรการสำคัญครับเสนอไปเมื่อหลายปีแล้วครับ เพื่อที่เป็นการอุดช่องว่างในกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องของการให้สัญชาตินะครับสมัยก่อนนู้นเนี่ยมีมาตรการเกี่ยวข้องกับการกระบวนการบัตรประชาชนแบบนี้ลักษณะนี้ครับซึ่งตัวเนื้อหาของในมาตรการเนี่ยนะครับเท่าที่ผมได้ไปอ่านมาเนี่ยนะครับก็ทุกวันนี้นะเกือบครบแล้วนะครับพี่ประเสริฐครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงตัวเลข13หลักกับข้อมูลอื่นๆนะฐานข้อมูลรถยนต์ฐานข้อมูลจากกรมการขนส่งการนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้เป็นระบบดิจิตอลนะครับตอนนี้ก็ทำเกือบจะครบแล้วนะครับนะผมคิดว่าเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยตัวฝั่งของสำนักมาตรการสำนักงานปปช.ซึ่งเขาดูแลส่วนกลางเนี่ยนะฮะในการเสนอข้อมูลต่างๆก็กำลังเตรียมแล้วนะฮะในการเสนอมาตรการเฟสถัดไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบนะที่จะช่วยในการป้องกันทุเลาเบาบางเรื่องของการคอร์รัปชันไปส่วนหนึ่งนะแน่นอนแล้วครับระบบเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าอุดช่องว่างได้ 100% นะครับเพราะคนก็จะหาช่องทางซิกแซกได้อยู่นั่นแหละนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีระบบที่เข้มแข็งเพียงพอในการที่จะป้องกันเรื่องราวเหล่านี้นะครับในส่วนของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตอนนี้ก็มีมาตรการเสนอไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับใจความสำคัญของมาตรการนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับโรงงานต่างๆซึ่งครอบคลุมไม่ใช่แค่ชาวจีนที่มาประกอบกิจการในไทยนะครับครอบคลุมไปถึงพี่น้องคนไทยด้วยที่ทำโรงงานอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานน้ำแข็งโรงงานอะไรที่ต้องใช้ใบรง11เนี่ยนะครับทุกท่านเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับในตอนนี้เพราะว่าหน่วยงานภาครัฐในมาตรการนี้นะครับที่ได้เสนอไปเนี่ยบอกว่าทุกการยื่นขอจะง่ายขึ้นจะมีการยื่นขอผ่านออนไลน์แล้วนะครับไม่ต้องไปเตรียมเอกสารไม่ต้องไปเป็นช่องว่างให้ซื้อถุงขนมถุงส้มถุงอะไรไปฝากเจ้าหน้าที่ละยื่นขอออนไลน์เลยส่วนไหนขาดมีการแจ้งกลับทางออนไลน์แล้วก็ทุกๆโรงงานที่มีการยื่นก็จะต้องมีการลงตรวจจริงนะจะไม่ใช่ว่าเป็นการเซ็นเอกสารและจะต้องมีภาพประกอบในการตรวจจริงๆอันนี้เป็นเบื้องต้นครับในตัวของมาตรการที่ปปช.ได้เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบครับ
1: อ้าวครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องของบทบาทของชมรมหรือเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตอย่างเช่นชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตฮะคุณโทโบครับในทุกวันนี้บทบาทในการเฝ้าระวังในเรื่องนี้ฮะมีบ้างไหมครับ
0: เป็นสิ่งที่ชมรมสตรองเนี่ยต้องนำเรียนทุกคนอย่างนี้ก่อนครับว่าชมรมสตรองเนี่ยเป็นชมรมภาคประชาชนครับเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2561
1: ครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ตั้งโจทย์ไว้ตอนแรกเนี่ยเราเชื่อว่ามีคนที่ไม่ทนกับการทุจริตอยู่ในแต่ละจังหวัดและผู้คนเหล่านั้นอาจจะยังไม่มีพื้นที่ให้เขาแสดงออกในความไม่ทนเหล่านั้นนะสิ่งที่ปปช.ทำก็คือเปิดพื้นที่ครับตั้งเป็นชมรมให้การสนับสนุนทางงบประมาณกิจกรรมภารกิจต่างๆให้คนที่รู้สึกอยากจะทำจังหวัดนะฮะตนเองให้ดีนะอยากจะทำพื้นที่ตนเองให้ดีภายใต้ข้อสันนิษฐานที่ว่าไม่มีใครรักจังหวัดตัวเองได้เท่ากับคนที่อยู่ในจังหวัดหรอกครับแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องราวในจังหวัดตัวเองได้ดีเท่ากับคนที่อยู่ในจังหวัดคนปปช.เนี่ยผ่านมาผ่านไปครับหน่วยงานอื่นๆก็เหมือนกันครับอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่ครับแต่คนที่อยู่นั่นแหละคือคนที่รักจ จริงๆนะแล้วก็ก่อร่างสร้างตัวชมรมนี้เกิดมาขึ้นเนี่ยจนในปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตเนี่ยนะครับก็มีการเกาะติดอยู่หลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างก็ลงพื้นที่อย่างหนักเลยนะฮะเมื่อหลายเดือนที่แล้วร่วมกันกับพี่น้องสตรองเนี่ยนะครับการสร้างถนนเนี่ยนะแยกสันคยอมก็ลงกับสตรองนะแยกสันคยอมแยกอะไรแยกหนึ่งที่ใกล้ๆกันเส้นเดียวกันเนี่ยทำทางลอด2จุดเลยนะฮะพันกว่าล้านนะฮะก็ไปลงพื้นที่มาด้วยกันกับพี่น้องชมรมสตรองนะครับแล้วก็ประเด็นนี้ก็เช่นเดียวกันครับเกี่ยวกับเรื่องของจีนเทานะก็มีข้อมูลครับมีการให้ข้อมูลมาจำนวนมากครับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะกิจการที่ดูแล้วน่าสงสัยนะตัวพี่น้องเครือข่ายประชาชนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงข้อมูลในฝั่งของแบบว่าภาครัฐมีการปล่อยคนนั่นคนนี้อำเภอไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่เขาเห็นจากสิ่งที่เขาใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยถือโอกาสเชิญชวนตรงนี้เลยแล้วกันครับว่าถ้าทุกท่านที่ฟังอยู่นะครับรู้สึกว่าเออมันน่าจะทำตรงนั้นได้มันน่าจะทำตรงนี้ได้แต่ว่ารู้สึกอาจจะยังเอ๊ะไม่สะดวกใจมาคุยกับปปช.นะหรือไม่สะดวกใจจะแบบไม่ไว้ใจเลยปปช.เนี่ยไว้ใจได้ยังไงนะก็สามารถนะฮะไปพูดคุยนะครับไปติดต่อกับตัวชมรม Strong
1: ครับ
0: จิตพอเพียงในจังหวัดของท่านได้เชียงใหม่นี่ก็มีครับนะฮะแล้วลองไปดูไปคุยดูว่าเออข้อมูลที่เรามีเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนเพื่อไปทำลักษณะไหนได้บ้างเป็นพี่น้องประชาชนหมดเลยครับนะไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐครับ
1: ก็มีประโยชน์จริงๆนะฮะอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับทีนี้เรื่องสุดท้ายเนาะก่อนจบเนาะอยากจะฝากถึงคุณฟังนิดหนึ่งอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์และสัญชาติยังไงบ้างครับ
0: ข้อที่หนึ่งนะครับไม่ว่านะฮะทุกท่านจะอยู่ในพาร์ทไหนสังคมไหนนะครับในแวดวงใดเนี่ยนะผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับนะยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างที่เพิ่งจัดงานกันไปนะท่านผู้ว่ามาเป็นประธานให้เนี่ยแล้วก็มีท่านนายกเทศมนตรีเชียงใหม่เนี่ยท่านอัศนีมาเสวนากับผมในงานด้วยเนี่ยนะฮะไม่ว่าท่านผู้ฟังเนี่ยนะจะอยู่ในพาร์ทของการท่องเที่ยวนะอยู่ในพาร์ทของการท่องเที่ยวอันนี้ผมยกเว้นส่วนหนึ่งหรือนะฮะท่านอยู่ในพาร์ทของการประกอบธุรกิจบางอย่างนะที่ไม่ใช่การท่องเที่ยวธุรกิจอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะฮะร้านค้าร้านอาหารต่างๆอันนี้ก็ยกไว้ก้อนหนึ่งหรือคุณผู้ฟังอยู่ในพาร์ทของการเป็นพนักงานนะฮะภายใต้หน่วยงานเหล่านั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเชิญชวน ในการเข้ามาช่วยกันในเรื่องนี้เนี่ยข้อแรกเลยครับอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านสังเกตครับการสังเกตเนี่ยเป็นจุดเริ่มแรกที่จะเป็นจุดกระดุมเม็ดแรกเนี่ยผมจงใช้คำนี้กำลังนิยมนะฮะ
1: กระดุมเม็ดแรก
0: ติดกระดุมเม็ดแรกนะต้องถูกต้องก่อนนะกระดุมเม็ดแรกนะถ้ากระดุมเม็ดแรกถูกต้องเนี่ยกระดุมเม็ดอื่นจะตามมาลองสังเกตดูครับว่ารอบตัวเราข่าวสารรอบๆตัวนะถนนที่เราขับผ่านไปทำงานในแต่ละวันบ้านเพื่อนบ้านนะครับคนข้างบ้านนะหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะฮะกลุ่มไม่ใช่แค่ชาวจีนนะครับชาวประเทศไหนก็ตามแต่เถอะจริงๆมีหลายประเทศแหละที่เข้ามาในลักษณะสีเทาแบบเนี้ยนะครับเขาทำอะไรอยู่สิ่งที่เขาทำถูกต้องไหมนะครับขอแค่เริ่มจากการสังเกตตัวนี้แหละครับนะฮะอาจจะเหมือนกับเคสที่จังหวัดหนึ่งครับผมจำจังหวัดไม่ได้แล้วไม่แน่ใจว่าเชียงใหม่ไหมนะครับเขาสังเกตเพื่อนข้างบ้านในหมู่บ้านเขาเนี่ยครับแล้วก็เห็นว่าหนึ่งเป็นคนจีน
1: ครับ
0: ไม่พูดภาษาไทยเลยนะสองหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้เป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านหรูก็จริงแต่ไม่ได้เป็นหมู่บ้านหรูขนาดนั้นนะครับมีรถเข้าออกตลอดเวลาแล้วรถที่เข้าออกเป็นรถซุปเปอร์คาร
1: ์อ๋อฮะรวยเลย
0: เป็นรถซุปเปอร์คาร์ตลอดเวลาแล้วแต่ละรถแต่ละคันมาไม่ซ้ำกัน
1: โอ้ฮะ
0: นะครับ ข้อที่สามนะครับพอไปดูชื่อในบ้านเนี่ยนะครับก็พบว่านะครับก็เป็นชื่อชาวจีนนะไม่ได้มีการเช่าแต่ว่าเป็นการซื้อขายแล้วก็ไม่รู้เอาใครมาถือสิทธิ์แทนนะเขาก็แจ้งเรื่องนี้ไปนะสุดท้ายก็นำไปสู่การสืบสวนแล้วไม่ใช่แค่เจอว่าแอบลักลอบเข้ามาอยู่ในไทยนะครับไปเจอว่าไปทำบ้านอ่ะให้กลายเป็นแก๊งสแกมเมอร์
1: ครับ
0: แก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปยึด พบคอม20กว่าตัวโทรศัพท์หลักฐานการทำความผิดต่างๆครบจุดเริ่มต้นมาจากการสังเกตแค่นี้แหละครับนะลองสังเกตดูนะครับแต่ละท่านที่อยู่เนี่ยนะฮะกิจการทัวร์กิจการท่องเที่ยวนะกิจการอื่นๆรวมไปถึงคนทั่วไปเนี่ยถนนที่เราขับผ่านเพื่อนข้างบ้านคนรอบตัวสถานที่ร้านอาหารที่เราไปกินกลางวันร้านอาหารที่เราไปกินยามค่ำคืนแล้วลองดูข้อมูลเหล่านี้ครับหลังจากเราเริ่มสังเกตแล้วเนี่ยทุกท่านลองดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราได้ยินมาถูกหรือไม่
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดวัดหนึ่งเราจะได้ไม่เป็นการเบรมผมก็มีเพื่อนคนจีนเยอะครับที่เขาเข้ามาอย่างถูกต้องจริงๆนะทางเรื่องภาษีเรื่องการประกอบกิจการไม่ได้มีความเขาเรียกว่าอะไรทุจริตนะฮะในกระบวนการต่างๆอันนั้นก็ต้องยกไว้ส่วนหนึ่งครับนะกับอีกส่วนใหญ่ๆเลยเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นส่วนที่อาจจะไม่ค่อยถูกต้องนักนะครับสังเกตแล้วลองไปใช้แว่นตาดูครับว่าเอ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นถูกต้องไหมนะเช่นกิจการโรงแรมเพิ่งมาตั้งเป็นคู่แข่งกับกิจการของเรานะสมมตินะหรือนะครับไม่ต้องในเมืองก็ได้ครับย้อนกลับไปไกลๆหน่อยผมว่าเจอเยอะครับไม่ใช่ผมว่าเจอเยอะผมมาเจอเยอะ นะฮะที่เขาบอกว่าเป็นโฮมสเตย์เนี่ยขึ้นเรานี้ไปไกลได้สุดขอบเชียงใหม่เลยมั้ยฮะสุดขอบเชียงใหม่เลยนะครับ
1: ครับ
0: ที่บอกว่าเป็นกิจการโฮมสเตย์เนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนะแถวโซนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นพื้นที่ดอยเนี่ยนะครับสวยงามนะส่งเสริมชุมชนนะแต่พอไปคุยกับเจ้าของไม่ได้พูดภาษาไทยเลขบัญชีรับโอนไม่ใช่ภาษาไทยใช้คำว่าภาษาไทยนะโอเคบางท่านอาจจะเป็นชื่อคนไทยเนาะเป็นภาษาไทยเขียนชื่อคนไทยมีบัตรใดๆแต่นี้คือไม่ใช่ภาษาไทยเลยด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: แต่ว่าอยู่ในกลุ่มของรัฐวิสาหกิจชุมชน
1: ครับ
0: อาจจะมีการซื้อขายที่ดินลักษณะสปกหรือที่ป่าหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วกลายเป็นว่าพวกนี้เขาจะมีความพยายามมากกว่าคนพื้นที่ครับขอโทษนะครับเขาก็จะมีไอเดียมีอะไรต่างๆสุดท้ายกลุ่มเหล่านี้ก็จะมาแข่งกับธุรกิจในพื้นที่แล้วก็เอาทุกอย่างกลับไปเนี่ยครับสังเกตแล้วก็ตัดสินดูว่าสิ่งที่เรามองเห็นเอ๊ะมันใช่ไหมนะถูกต้องหรือไม่อย่างไรแล้วก็อันสุดท้ายครับกระบวนการสุดท้ายก็คือการดูนะครับว่าเราสามารถแจ้งเรื่องเหล่านี้ไปที่ใครได้บ้าง
1: ครับอันนี้สำคัญ
0: นี่สำคัญครับท่านไม่จำเป็นต้องเข้าไปประท้วงอะไรยังไงเองนะครับอันตรายเปล่าๆครับเพราะเราไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องลึกเบื้องหลังครับอย่าไปเหยียบตอด้วยตัวเองครับต้องให้คนอื่นไปเหยียบแทนครับเนี่ยให้ปปช.ให้ผมเนี่ยรัฐประกรณ์เนี่ยผมก็จะบอกให้พี่ประเสริฐไปเหยียบแทน อยู่ดี ให้คนอื่นไปเหยียบตอแทนครับลองดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปะละเลยทุจริตก็มาที่ปปช.นะครับปปท.อยู่ตรงคันคลองนี่เองโทรมาก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายทั่วไปนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ตอนนี้ก็มีหลายหน่วยครับตำรวจภูธรนะฮะก็คือตำรวจในพื้นที่ท่านหรือบัญชากองบัญชาการสอบสวนกลางหรือว่า CIB ท่านก็สามารถแจ้งข่าวเขาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเขาประสานงานกันเองว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นมาเป็นไปยังไงนะครับหรือนะครับในฝั่งของกรมการปกครองนะครับก็มีศูนย์ดำรงธรรมนะครับเรื่องของท่านไม่หายครับอาจจะช้าหรือไวแล้วอาจจะแตกต่างกันแต่เรื่องของท่านไม่หายแน่นอนเพราะว่ามีกระบวนการรับเรื่องที่ชัดเจนมีการตามเรื่องได้นะครับก็ลองเลือกวิธีการตัดสินใจในการทำอยู่ถ้าทุกๆคนนะฮะช่วยกันในการสังเกตนะครับในการ1สังเกต2รู้เท่าทันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผิดหรือถูกและ3ประสานแจ้งหน่วยงานคนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วทุกคนช่วยกันทำแบบนี้สุดท้ายครับอะไรที่เข้ามาเป็นสีเทาๆครับมันก็จะโดนบีบบังคับให้เจือจางลงไปกลายเป็นสีเทาอ่อนเทาอ่อนมากนะอาจจะไปจนถึงสีครีมมี่นะเราขาวๆในที่สุดครับในตอนท้ายครับ
1: อันนี้เป็นพลังเนาะของการสังเกตการรู้เท่าทันและที่สำคัญคือคุณผู้ฟังต้องมีความกล้าที่จะแจ้งข้อมูลเบาะแสไปยังหน่วยงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่ง อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คืออยากจะฝากว่าหน่วยงานอย่างเช่นสำนักงานปปช.เราเนี่ยครับเรามีมาตรการเนาะในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสผู้ให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยฮะเรามีคณะกรรมการปปช.เรามีกฎหมายเรามีสำนักงานและมีความพร้อมในเรื่องของเจ้าหน้าที่ซึ่งการคุ้มครองพยานตรงนี้นะฮะหรือว่าคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยเราไม่ได้ทำแบบโดดเดี่ยวเราทำกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณตำรวจนะฮะอาจจะมีกระทรวงยุติธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกวันนี้เรามีกฎหมายที่เรียกว่า กฎหมาย anti slap law กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือหรือเป็นกลไกที่มีความสำคัญและก็จะช่วยให้กับคุณฟังได้เกิดความรู้สึกว่าฉันมีความปลอดภัยแล้วนะในกรณีที่เกิดการกลั่นแกล้งนะหรือว่าฟ้องปิดปากนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของเรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้ครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับขอขอบคุณคุณณัฐปกรณ์ประเสริฐสุขเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค5กลุ่มที่2และขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองโดยกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำอีกครั้ง
7: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครได้ติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลดาแมกดิจิทัลไทยแลนด์ย่านพระราม9หลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสับสายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อและดูดน้ำมันทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมหนีซ่อนสู้สร้างการตระหนักรู้ยกระดับความปลอดภัยและคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียน
8: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดกิจกรรมอบรมสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมตามหลักยุทธวิธีความปลอดภัยหนีซ่อนสู้หรือว่า Run Hide Fightให้แก่คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 1,000 คนเพื่อสร้างการตระหนักรู้การยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาและให้นักเรียนมีความตระหนักรู้เข้าใจหลักการปฏิบัติตามหลักสากลสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองและเอาชีวิตรอดและช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์ธรสุรธานีรายงาน
1: อินโดนีเซียประกาศขยายเวลาการปิดท่าอากาศยานานาชาติโซกาโนฮัตตาเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักกราคาตัวเกิดการปะทุเพิ่มขึ้นกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียออกแถลงการเพิ่มเติมว่าท่าอากาศยานานาชาติโซกาโนฮัตตาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาจะขยายเวลาระงับการให้บริการเที่ยวบินไปจนถึงเวลา 13:30 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากภูเขาไฟอนักกราคาตัวเกิดการปะทุเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวสำหรับท่าอากาศยานานาชาติฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาในกรุงจาการ์ตาท่าอากาศยานบูนิอาโตในจังหวัดบันเตนและท่าอากาศยานานาชาติราดินอินเทน2ในจังหวัดลำปุงนายลุกมันเอฟไลซาอธิบดีกรมการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนมากต้องล่าช้าหรือถูกยกเลิกและมีผู้โดยสารราว 23,000 คนได้รับผลกระทบขณะที่หน่วยงานด้านการบินของอินโดนีเซียยังคงติดตามการปะทุของภูเขาไฟอนักกราคาตัวอย่างต่อเนื่องและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับการให้บริการเที่ยวบินตามสถานการณ์ของเท่าภูเขาไฟปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 LINE Official @OICConnect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตซึ่งจะประกอบด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุธนการสมรสนะครับนำสาระความรู้ต่างๆที่ดีมีประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนนะครับเราจะสรรหาความรู้ต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับแต่ไม่ใช่พูดถึงโทรศัพท์รุ่นนั้นรุ่นนี้แบบนั้นแบบนี้ดีหรือไม่แต่จะมาพูดถึงอันตรายก็คือรูปที่อยู่ในโทรศัพท์นี่แหละบางรูปนั้นต้องบอกว่าไม่ควรจะบันทึกไว้ในโทรศัพท์ถ้ามีแล้วรีบลบออกทันทีเพื่ออาจจะตกไปอยู่ในมือมิจฉาชีพก็ได้ลองดูกันนะครับว่ารูปไหนไม่สมควรอยู่ในโทรศัพท์แต่ก่อนจะไปฟังกันนั้นฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ฟังเพลงกันแล้วสบายหูราสบายใจก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงโทรศัพท์มือถือนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่5เลยนะครับที่ทุกคนนั้นต้องมีแล้วก็มีความสำคัญในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งแน่นอนนะครับในสมัยก่อนที่มีโทรศัพท์มือถือนั้นการติดต่อสื่อสารก็จะเป็นโทรศัพท์บ้านเป็นหลักโทรศัพท์สาธารณะแต่ก็ต้องบอกว่าแม่ถ้าเกิดว่าโทรไปไกลๆต่างจังหวัดนี้มันมีค่าใช้จ่ายแพงมากถ้าใครอยู่ในเมืองจะติดต่อไปยังสถานที่ที่ต่างจังหวัดแต่ไม่มีโทรศัพท์ก็จะใช้โทรเลขเป็นหลักแต่ว่าตอนนี้โทรเลขนั้นก็ยกเลิกไปแล้วเพราะว่าวิวัฒนาการเทคโนโลยีต่างๆในการติดต่อสื่อสารนั้นมันมีเยอะตั้งแต่โทรศัพท์อีเมลรวมกระทั่งวิธีอื่นๆอีกมากมายเรียกกันว่าโทรศัพท์บ้านนั้นหลายบ้านนั้นทิ้งไปเรียบร้อยแล้วโทรศัพท์สาธารณะก็มีน้อยลงส่วนมากก็ตกมาที่มือถือนี่แหละโทรศัพท์มือถือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็มีการวิวัฒนาการมาตั้งแต่ก่อนนั้นโทรศัพท์มือถือจะเป็นเครื่องใหญ่ๆคือหมายถึงว่าจะมีเครื่องรับอยู่แล้วก็มีโทรศัพท์ที่มีสายติดอยู่แล้วก็หิ้วไปทั้งเครื่องใหญ่ๆพอมาตอนหลังก็วิวัฒนาการเป็นเครื่องโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวที่เป็นเครื่องใหญ่ๆแบบนั้นที่เขาเรียกกันว่ากระดูกจุดๆๆไม่ใช้คำสุภาพนะครับเชื่อว่าหลายคนรู้กันเวลาถือไปไหนเนี่ยเครื่องมันใหญ่จริงๆแล้วก็วิวัฒนาการมาเป็นแบบที่ลดขนาดลงมาเรียกกันว่าเคยเห็นโทรศัพท์จิ๋วที่ต้องยอมรับว่าเครื่องเล็กมากแต่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็น 3G อะไรก็แค่ 2G นี่แหละเพราะว่าทางผู้จัดเนี่ยเคยใช้เครื่องนึงเนี่ยประมาณ3นิ้วเท่านั้นเวลาพกเนี่ยเวลากำมือมันปิดโทรศัพท์นี้ไปสนิทเลยใส่กระเป๋าเสื้ออะไรต่างๆพวกนี้มันพกง่ายจริงเนี่ยแต่เวลาโทรเนี่ยไปแนบหูเนี่ยบางทีต้องแนบชิดๆ นิดนึงเพราะว่ามันเล็กเกินไปมาตอนหลังนี้ก็วิวัฒนาการขึ้นมาจากเครื่องใหญ่ๆเป็นเครื่องเล็กและตอนนี้ก็กลับมาเป็นเครื่องใหญ่ๆอีกครั้งนึงที่สามารถจะดูอะไรในนั้นตั้งแต่ดูหนังฟังเพลงดูรูปภาพอะไรต่างๆพวกนี้วิดีโอต่างๆเครื่องก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นจากเป็นปุ่มกดก็จะกลายเป็นระบบสัมผัสแทนและจาก 2G ก็เป็น 3G 4G ถึง 5G แล้วแต่ผู้ให้บริการนั้นวิวัฒนาการเทคโนโลยีของเขาเพราะฉะนั้นก็เลยมีการพัฒนาขึ้นมีการถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้เรียกกันว่ารูปออกมานั้นชัดเจนมากๆเลยทั้งรูปแล้วก็วิดีโอเรียกกันว่ากล้องเล็กๆนั้นหมดความจำเป็นไปกล้องใหญ่ๆก็ใช้สำหรับโปรมืออาชีพที่ใช้กันแต่คนส่วนใหญ่จะใช้มือถือในการถ่ายรูปซึ่งก็ออกมาชัดแล้วก็สวยมากเหมือนกล้องระดับโปรแบบนั้นเลยและทุกวันนี้วิวัฒนาการแบบนี้ยังไม่หมดนะครับมือถือกล้องถ่ายรูปในนั้นมีการวิวัฒนาการต่อไปอย่างไม่จบสิ้นแต่ก็ต้องบอกให้ท่านผู้ฟังทราบกันว่าเมื่อมันมีคุณอนันต์มันก็มีโทษมหันต์เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าโทรศัพท์มือถือหายไปเขาจะเอาอะไรต่างๆที่เราบันทึกเอาไว้เอาไปทำนู่นทำนี่ยิ่งในปัจจุบันนี้มิจฉาชีพมันมีเยอะอาจจะใช้ช่องว่างตรงนี้เอาสิ่งต่างๆที่เราบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับธนาคารรูปบัตรประชาชนพวกนี้เอาไปใช้ได้โดยที่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นภาพต่างๆที่หลุดอาจจะเป็นภาพถ่ายออกมาไม่ค่อยดีหรือสิ่งต่างๆที่เราเก็บเอาไว้ไม่อยากให้ใครรู้ก็เก็บไว้ในโทรศัพท์แต่มันสามารถหลุดได้เหมือนกันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่ารูปภาพที่ไม่ควรจะเก็บไว้ในโทรศัพท์มันจะมีอะไรบ้างใครเคยเก็บเอาไว้ลองกลับไปดูสิว่าสมควรจะเก็บไว้หรือไม่รูปภาพนั้นมันจะมีอะไรที่ไม่ควรเก็บไว้ในโทรศัพท์เดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วมาดูว่าภาพหรือสิ่งอะไรที่เราไม่ควรเก็บไว้ในโทรศัพท์ฟังเพลงกันฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

พูดถึงโทรศัพท์มือถือซึ่งผู้จัดเนี่ยทำรายการอยู่เนี่ยต้องเอาโทรศัพท์มือถือออกไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดวางไว้เกิดมีอะไรเข้ามาแล้วแจ้งเตือนเข้ามามีการสั่นหรือไม่เราอาจจะไม่ได้ติดต่อใครแต่ว่าสัญญาณนั้นมันสามารถเข้ามาในไมโครโฟนได้มันก็จะมีเสียงเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอาโทรศัพท์นั้นออกห่างที่สุดแต่สิ่งสำคัญที่จะมาพูดในครั้งนี้ก็คือว่ารูปภาพต่างๆนั้นไม่ควรเก็บไว้ในโทรศัพท์ใครที่บันทึกเอาไว้ลองเปิดดูนะครับว่ามีรูปภาพเหล่านี้หรือไม่เพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ของเราจะหายหรือหลุดหรือเพื่อนหยิบไปเอาไปทำนู่นทำนี่เราก็ไม่ทราบถึงแม้จะมีรหัสผ่านก็จริงแต่พวกนี้มันสามารถแก้ได้ถ้าเกิดเขาได้โทรศัพท์ไปที่ร้านโทรศัพท์เนี่ยเขาก็สามารถแก้รหัสผ่านเข้าไปดูอะไรได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาร์ทโฟนของเราโทรศัพท์ของเราไม่ได้มีเพียงภาพถ่ายความทรงจำแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายคนนั้นเก็บเอกสารสำคัญไว้ในโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านข้อมูลการเงินและก็ภาพหน้าจอที่ถ่ายเก็บไว้ชั่วคราวก่อนที่ถูกลืมแล้วทิ้งไว้ในคลังภาพหลายปีมันสามารถที่จะเอาออกมาได้ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์สูญหายถูกปลดล็อกไปเนี่ยบัญชีคลาวด์ก็จะถูกบุกรุกเพราะว่าเขาสามารถที่จะเข้าไปในนี้ได้ภาพเหล่านี้อาจจะกลายเป็นข้อมูลตั้งต้นที่สำหรับสวมรอยให้พวกมิจฉาชีพพวกหลอกเอาเงินหรือเข้าถึงบัญชีออนไลน์ต่างๆแม้ข้อมูลเพียงชิ้นเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำธุรกรรมแต่เมื่อถูกนำไปประกอบกับข้อมูลอื่นๆเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายและอาจจะมีอะไรมากมายกว่านั้นขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆไม่ควรเก็บไว้ในโทรศัพท์ส่วนมากจะเก็บไว้เป็นแบบรูปภาพเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเขาบอกว่า7รูปเนี่ยมันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่บอกว่า7รูปเนี่ยไม่ควรเก็บไว้ในโทรศัพท์หากหมดความจำเป็นแล้วควรที่จะลบออกทั้งจากตัวเครื่องถังขยะแล้วก็พื้นที่สำรองเรียกกันว่าคลาวด์นั่นแหละรูปภาพอันดับแรกก็คือรูปบัตรประชาชนแล้วก็เอกสารยืนยันตัวตนเพราะว่าบัตรประชาชนนั้นมีทั้งชื่อนามสกุลเลขประจำตัวบัตรประชาชนวันเกิดที่อยู่รูปใบหน้าและก็ข้อมูลอื่นๆที่ใช้ยืนยันตัวบุคคลได้หากภาพด้านหน้าและก็ด้านหลังรั่วไหลเนี่ยมิจฉาชีพนำไปใช้สร้างเอกสารปลอมแอบอ้างตัวตนหรือประกอบการหลอกลวงรูปแบบต่างๆได้แต่หากว่าจะส่งสำเนาบัตรเนี่ยควรจะส่งผ่านช่องทางที่หน่วยงานนั้นกำหนดพร้อมที่จะเขียนกำกับวัตถุประสงค์วันที่แล้วก็ชื่อผู้รับบนสำเนาโดยไม่ปิดบังข้อมูลที่หน่วยงานจำเป็นต้องใช้จนเอกสารไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างที่สองรูปที่สองที่จัดใส่ไว้ในนั้นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นรูปบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตทั้งสองด้านเพราะว่าด้านหน้าบัตรเนี่ยจะมีหมายเลขบัตรชื่อผู้ถือบัตรแล้วก็วันหมดอายุส่วนด้านหลังนั้นอาจจะมีรหัสรักษาความปลอดภัยหากข้อมูลเหล่านี้อยู่รวมกันเนี่ยผู้ไม่หวังดีอาจจะนำไปทดลองชำระสินค้าหรือบริการออนไลน์กับร้านที่มีระบบตรวจสอบไม่รัดกุมได้เพราะฉะนั้นไม่ควรถ่ายภาพบัตรเก็บไว้เพื่อที่จะจำหมายเลขส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นแหละจำหมายเลขไม่ได้ก็ถ่ายเอาไว้ไม่ควรทำนะครับแล้วก็ไม่ควรส่งภาพบัตรผ่านแชทหากต้องการรับโอนเงินให้ใช้เลขบัญชีหรือ QR code รับเงินที่สร้างจากแอปธนาคารแทนโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบนหน้าบัตรผู้ใช้คนเปิดการแจ้งเตือนธุรกรรมกำหนดวงเงินซื้อสินค้าออนไลน์ให้เหมาะสมแล้วก็ปิดการใช้งานบัตรชั่วคราวเมื่อไม่ใช้หากพบบริการผิดปกติให้ติดต่อธนาคารหรือผู้ออกบัตรทันทีอย่างที่3ก็คือว่ารูปใบขับขี่หนังสือเดินทางแล้วก็เอกสารราชการอื่นๆใบขับขี่และหนังสือเดินทางเนี่ยมีข้อมูลระบุตัวตนหลายอย่างทั้งวันเกิดหมายเลขเอกสารลายมือชื่อรูปใบหน้าบางกรณีนั้นมีที่อยู่แล้วก็ข้อมูลเหล่านี้อาจจะถูกนำไปสร้างโปรไฟล์ปลอมแล้วก็ปลอมเอกสารหรือหลอกคนใกล้ชิดให้เชื่อว่าเป็นเจ้าของเอกสารตัวจริงถ้าจะเก็บสำเนาดิจิตอลนี้เพื่อการเดินทางหรือยื่นงานควรเก็บในพื้นที่ที่เข้ารหัสแล้วก็มีรหัสผ่านไม่ควรวางไว้ในอัลบั้มภาพทั่วๆไปแล้วก็ลบเมื่อมีการใช้งานสิ้นสุดลงอย่างที่4ก็คือว่าภาพหน้าจอ
รหัสผ่านรหัสพินต่างๆพวกนี้แล้วก็คำถามกู้คืนบัญชี

0: พราะว่าการถ่ายภาพรหัสผ่านหรือจดไว้ในแอปบันทึกข้อความเนี่ยมันไม่มีการล็อกอาจจะทำให้ผู้ที่เข้าถึงโทรศัพท์สามารถเปิดบัญชีสำคัญได้ตั้งแต่อีเมลโซเชียลมีเดียไปจนถึงการบริการที่เกี่ยวกับการเงินทางเลือกที่ปลอดภัยก็คือใช้โปรแกรมจัดการรหัสผ่านที่น่าเชื่อถือแล้วก็ตั้งรหัสผ่านแล้วก็บัญชีไม่ให้ซ้ำกันและเปิดใช้การยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนรหัสผ่านนั้นควรจะมีความยาวแล้วก็คาดเดายากไม่ควรที่จะใช้ชื่อวันเกิดหรือหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ไม่ควรเก็บรหัสพินของแอปธนาคารไว้ในโทรศัพท์เครื่องเดียวกับที่ใช้ทำธุรกรรมอย่างที่5ก็คือว่ารูปที่เปิดเผยอยู่แล้วก็รายละเอียดต่างๆในบ้านเช่นภาพเลขบ้านป้ายชื่อป้ายถนนต่างๆหน้าบ้านจุดจอดรถบางทีเราถ่ายเอาไว้มันก็อยู่ในมือถือนั่นแหละบางคนก็ถ่ายภาพหน้าบ้านถ่ายภาพในบ้านอาจจะเปิดเผยทรัพย์สินต่างๆภายในบ้านว่ามีอะไรบ้างมีประตูอย่างไรมีทางเข้ามีหน้าต่างเขาเห็นภาพเหล่านั้นและถ้าเกิดว่ามันมีพิกัดขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอันตรายได้อย่างที่6ก็คือว่าภาพหน้าจอบทสนทนาและก็ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นเพราะว่าภาพสนทนานี้อาจจะมีเลขบัญชีที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ข้อมูลสุขภาพเอกสารหรือเรื่องส่วนตัวที่เจ้าของข้อมูลไม่ต้องการเปิดเผยหากโทรศัพท์หรือบัญชีสำรองถูกเข้าถึงเนี่ยภาพเหล่านี้อาจจะถูกนำไปใช้ช่อโกงข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงได้เพราะฉะนั้นควรจะดูดีๆนะครับว่ามันจะเป็นหรือไม่ควรจะเก็บในพื้นที่ที่ปลอดภัยดีกว่าและอย่างที่7อย่างสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันก็คือภาพหน้าจอ OTP QR code ตั๋วแล้วก็ข้อมูลธุรกรรมต่างๆพวกนี้เพราะว่าหลายคนนั้นถ่ายภาพหน้าจอเพื่อบันทึกข้อมูลอย่างรวดเร็วในอัลบั้มสกรีนช็อตเนี่ยถ่ายภาพหน้าจอเอาไว้เนี่ยอาจจะมีรหัส OTP QR code สำหรับเข้าสู่ระบบตั๋วเดินทางบัตรเข้างานใบเสร็จอีเมลสำคัญหรือข้อมูลทางธุรกรรมที่หลงเหลืออยู่ส่วน QR code และก็บาร์โค้ดนั้นบางประเภทอาจจะคัดลอกไปใช้งานก่อนเจ้าของตัวจริงก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อใช้ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยควรลบทันทีรวมไปถึงการตรวจสอบอัลบั้มหน้าจอว่ามันจะเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีอัลบั้มหน้าจอไม่คนคิดว่าภาพเก่าปลอดภัยเพียงเพราะไม่มีใครเปิดเข้าไปดูแต่ว่าที่ผ่านมานั้นมันก็เกิดอะไรมากมายถ้าเกิดว่าลบภาพไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมลบถังขยะแล้วก็คลาวด์ถ้ากดลบจากคลังภาพแล้วยังไม่ทำให้ไฟล์นั้นหายไปทันทีเพราะว่าโทรศัพท์ส่วนใหญ่มักจะย้ายไปอยู่ในถังขยะหรือไม่ก็อยู่ในอัลบั้มล่าสุดเราควรจะกลับไปดูด้วยแล้วก็ลบออกเสียเพราะว่าถ้าไม่ลบเนี่ยบางทีอาจจะไปอยู่ในคลาวด์หรืออุปกรณ์อื่นที่เชื่อมกับบัญชีของเราก็อาจจะเป็นอันตรายได้เหมือนกันการลดข้อมูลสำคัญที่จัดเก็บไว้โดยไม่จำเป็นเนี่ยจะช่วยลดความเสียหายหากเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดได้เพราะฉะนั้นป้องกันเอาไว้ก่อนดีที่สุดนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็02-941-2320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่FM 93.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการหน้าต่างเชียงใหม่ครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างเชียงใหม่โดยสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่จะได้นำเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระทั้งทางด้านสุขภาพและข่าวสารต่างๆมาเล่าสู่กันฟังพบกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่นความถี่ FM 93.25 MHz เวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้คุณนันพัฒน์และดิฉันปัสสุตาร่วมกันดำเนินรายการค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะช่วงต้นเดือนกันยายนนะคะ ก็วันนี้ทางกาชาดนะคะก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์เช่นเคยนะคะซึ่งจากช่วงประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็เกิดนะคะอุทกภัยนะคะใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะก็ทางสถานีกาชาดก็ได้ลงปฏิบัติภารกิจนะคะตั้งแต่การไปประเมินความเสียหายนะคะประเมินความช่วยเหลือซึ่งเราเรียกว่าหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะคะลงพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ลงไปตั้งแต่วันที่20ถึง22สิงหาคมนะคะก็ในวันนั้นนะคะเราก็ประเมินความเสียหายนะคะสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากใน4อำเภอด้วยกันนะคะก็ในพื้นที่อำเภอปัวนะคะอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาและอำเภอผิวเพียงนะคะซึ่งในวันนั้นนะคะก็คุณอนภัทรนะคะลงพื้นที่เองนะคะคุณอนภัทรเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าวันนั้นไปเจออะไรมาบ้างคะ
3: ค่ะก็อย่างในวันนั้นนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่นะคะของหน่วยเคลื่อนที่เร็วเนาะก็ได้ลงทั้งหมดในวันแรกตรงไปในที่อำเภอปัวนะคะที่บ้านเฮียหมู่หนึ่งตำบลศิลาแรงนะคะก็เห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านเยอะแยะมากมายเลยวันนั้นก็เลยได้มีการมอบชุดอาหารพร้อมรับประทานนะคะแล้วก็ยาทั้งยาสามัญประจำบ้านเนาะแล้วก็ยาแก้น้ำกัดเท้าไปค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ดูแลสุขภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะแล้วก็ในวันที่2นะคะก็อันนี้จะลงพื้นที่เยอะหน่อยค่ะลงอยู่ทั้งหมด3พื้นที่ด้วยกันนะคะคือในพื้นที่ของอำเภอเมืองค่ะอำเภอเวียงสาแล้วก็อำเภอภูเพียงนะคะโดยก่อนที่เราจะได้ลงพื้นที่เนาะตอนเช้าก็ได้มีการปฏิบัติการร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่านนะคะในการทำครัวเคลื่อนที่ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่านช่วยผลิตอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการลงพื้นที่เนาะดูในพื้นที่ของอำเภอเมืองโดยเราได้ไปดูในที่ศูนย์อพยพด้วยค่ะที่บริเวณของเทศบาลจังหวัดน่านนะคะก็ตรงนั้นเนี่ยก็มีประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะยังอยู่อาศัยกันอยู่ค่ะส่วนในผู้ป่วยบางคนที่เป็นประเภทติดบ้านหรือว่าประชาชนที่ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยในวันนั้นก็เขาก็กลับบ้านไปแล้วค่ะก็เลยจะพบอยู่บ้างบางส่วนค่ะแต่ก็เห็นถึงความเดือดร้อนค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เลยไปดูในพื้นที่อีก2ที่ก็คือที่เวียงสาและภูเพียงค่ะก็เลยได้มีการส่งต่อข้อมูลนะคะไปให้อีกส่วนหนึ่งดูเนาะดูว่าเราจะช่วยเหลืออะไรประชาชนได้บ้างนะคะก็ในวันที่27ถึง28นะคะก็เลยได้ส่งอีกชุดหนึ่งนะคะลงไปก็มีคุณปัจสุตาลงไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาฟังกันว่าเราทำอะไรกันไปบ้างนะคะ
2: ค่ะก็หลังจากหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะคะได้ลงสำรวจพื้นที่และความต้องการของประชาชนแล้วนะคะก็มีการคีย์คำร้องนะคะขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันพลภัยมายังสภากาชาดไทยนะคะซึ่งทางสภากาชาดไทยนะคะก็ได้ส่งมอบนะคะชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยพร้อมน้ำดื่มนะคะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนะคะกับผู้ประสบภัยนะคะก็ส่งไปทั้งหมดนะคะทั้งจังหวัดน่านก็รวมแล้วก็ 6,539 ชุดด้วยกันนะคะซึ่งเราก็ได้ลงพื้นที่นะคะบรรจุนะคะถุงยังชีพนะคะหรือว่าชุดทานน้ำใจนะคะก็ตั้งแต่อำเภอปัวนะคะอันนี้พื้นที่นี้หนักหน่อยนะคะก็ลงทั้งหมดจำนวน 3,116 ชุดนะคะซึ่งในพื้นที่อำเภอปัวนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะในเบื้องต้นก็มีประชาชนหลากหลายนะคะที่ยังขาดพวกอาญาต่างๆนะคะทางสภากาชาดไทยก็สนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นยาแก้น้ำกัดเท้านะคะแล้วก็อุปกรณ์ทำแผลต่างๆนะคะแก่โรงพยาบาลพยุพราชปัวนะคะเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไปนะคะทีนี้กลับมาในเรื่องของชุดทานน้ำใจนะคะในพื้นที่อำเภอปัวเนี่ยเราลงไปนะคะ 3,116 ชุดนะคะแล้วก็พื้นที่อำเภอเมืองน่านนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่เทศบาลของเมืองน่านนะคะจำนวนอีก 1,000 823ชุดด้วยกันนะคะแล้วก็ในพื้นที่อำเภอภูเพียงนะคะซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับทางอำเภอเมืองนะคะอีก 1,700 ชุดนะคะรวมแล้วนะคะ 6,539 ชุดทั้งนี้นะคะเราก็ยังมีการมอบนะคะน้ำดื่มนะคะอีก1แพ็คนะคะจากโครงการน้ำที่ปันน้ำใจให้กาชาดโดยมูลนิธิโคคาโคล่าประเทศไทยนะคะรวมด้วยนะคะสรุปแล้วในพื้นที่นี้ก็จะได้ชุดทานน้ำใจนะคะ1ชุดพร้อมน้ำดื่มจากมูลนิธิโคคาโคล่านั่นเองนะคะและนอกจากนี้นะคะนอกจากไปช่วยกันบรรจุถุงทานน้ำใจแล้วนะคะเราก็ได้ร่วมกับทางหน่วยงานในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะลงเยี่ยมนะคะประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็สำรวจนะคะว่าเอ๊ะเขายังต้องการอะไรยังไงอีกหรือเปล่าขาดเหลืออะไรบ้างนะคะซึ่งในส่วนของสภากาชาดไทยนะคะโดยสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่นะคะก็มีแผนที่จะลงฟื้นฟูนะคะเติมเต็มนะคะในส่วนที่ภาครัฐอาจจะยังให้ความช่วยเหลือไม่เต็มที่นะคะซึ่งการฟื้นฟูจะมีอะไรบ้างนะคะโอกาสหน้าเราจะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ
3: ค่ะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวที่2นะคะก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำหรืออุทกภัยนะคะแต่อันนี้ขยับไกลออกไปหน่อยนะคะเป็นต่างประเทศนะคะก็คืออย่างที่เคยได้ยินข่าวกันมาบ้างเนาะก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีในข่าวของอุทกภัยในพื้นที่ประเทศเนปาล นะคะก็เลยจะมีข่าวนำเสนอในเรื่องของร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยในประเทศเนปาลผ่านองค์กรสมาชิกขบวนการกาชาดและเสี้ยววงเดินแดงระหว่างประเทศค่ะจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศเนปาล นะคะประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนในหลายด้านด้วยกันสภากาชาดไทยก็เลยจะขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมกันบริจาคเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเนปาลผ่านองค์กรสมาชิกกระบวนการกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะโดยท่านใดนะคะที่สนใจจะบริจาคนะคะก็สามารถบริจาคได้ในนามนิติบุคคลและบุคคลธรรมดานะคะโดยสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะสาขาสำนักงานสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติค่ะเลขที่บัญชีนะคะ001-134-5670ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ001-134-5670ค่ะทั้งนี้นะคะหากต้องการใบเสร็จรับเงินนะคะโปรดแจ้งชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และอีเมลพร้อมระบุข้อความว่าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนปาล นะคะพร้อมทั้งแนบสลิปโอนเงินบริจาคส่งมาที่อีเมล donation@redcross.or.th นะคะหรือทาง LINE @Red Cross Fund นะคะทั้งนี้นะคะหากว่าไม่สะดวกเนาะอยากจะทำขั้นตอนที่ง่ายกว่านั้นก็คือสามารถสแกน QR Code e-donation นะคะที่ปรากฏบนเว็บไซต์ www.donationhub.or.th นะคะหรือทางเพจ Facebook Donation Hub สภากาชาดไทยได้นะคะทั้งนี้สามารถบริจาคได้ในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้นนะคะโดยไม่ต้องแจ้งขอรับใบเสร็จรับเงินค่ะและไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินในนามของบุคคลอื่นได้นะคะ
2: ค่ะเราก็จะเห็นว่าทุกการบริจาคของท่านผู้ฟังนะคะก็คือการรวมพลังของการช่วยเหลือจากน้ำใจของคนไทยส่งต่อไปถึงผู้ประสบภัยในประเทศเนปาล นะคะก็เตือนเชิญนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะมาร่วมส่งต่อความห่วงใยไปกับสภากาชาดไทยโดยการบริจาคให้กับทางผู้ประสบอุทกภัยที่ประเทศเนปาล นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงแล้วกลับมาในเรื่องของสุขภาพกันค่ะ

0: นะคะก็เมื่อกี้เราได้ข่าวประชาสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็จะมานำเสนอในสาระน่ารู้ทางสุขภาพกันบ้างนะคะบางทีช่วงนี้เนาะข่าวในเรื่องของกีฬาไฮล็อกก็ค่อนข้างกำลังเป็นที่นิยมกันเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมานำเสนออีกข่าวหนึ่งอีกสาระน่ารู้หนึ่งที่เกี่ยวกับสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะเป็นในเรื่องของภาวะซาโคพีเนียภัยเงียบกล้ามเนื้อสลายของวัยทำงานกันค่ะใครที่เป็นชาวออฟฟิศนะคะเคยสังเกตตัวเองไหมว่าทำไมกินเท่าเดิมแล้วแต่อ้วนง่ายขึ้นนะคะหรือว่าเริ่มเหนื่อยง่ายขึ้นแบบไม่มีสาเหตุนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำความรู้จักกับซาโคพีเนียหรือภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนะคะภัยเงียบที่ไม่ได้เกิดแค่กับผู้สูงอายุนะคะแต่เริ่มมาเยือนเราตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปแล้วค่ะรู้หรือไม่นะคะหลังอายุ30ปีร่างกายของคนเราจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเฉลี่ยถึง 3-5% ด้วยกันในทุกๆ10ปีค่ะฉะนั้นเรามาเช็ค2สัญญาณเตือนถึงภัยกล้ามเนื้อสลายกันค่ะ1เลยคือสังเกตไหมว่าตัวเองอ้วนง่ายขึ้นหรือว่าค่า BMR ลดลงนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมวลกล้ามเนื้อลดน้อยลงอัตราการเผาผลาญพื้นฐานก็จะดิ่งลงตามไปด้วยค่ะทำให้ไขมันสะสมง่ายขึ้นแม้จะกินเท่าเดิมนั่นเอง2นะคะสภาพสมรรถภาพร่างกายถดถอยค่ะโดยจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นทั้งที่เมื่อก่อนเคยทำได้อย่างเช่นเคยยกของหนักแต่ว่าตอนนี้ทำได้ยากขึ้นนะคะหรือว่าบาลานซ์ร่างกายได้ไม่ดีหรือว่าเดินสะดุดบ่อยขึ้นนะคะหากใครเช็คแล้วว่ามีสัญญาณส่งสัญญาณเตือนนี้หรือว่าหากใครยังไม่มีก็ตามแต่กังวลว่าในอนาคตอาจจะเกิดขึ้นกับเรานะคะวันนี้ก็จะมาเสนอกลยุทธล็อกมวลกล้ามเนื้อเป็น3วิธีง่ายๆที่จะรักษาเนื้อเยื่อไม่ให้สลายมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
1: ค่ะก็3กลยุทธ์หรือ3วิธีที่นำมาบอกเล่ากันในวันนี้นะคะเขาบอกว่าวิธีที่1นะคะนั่นก็คือการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านนะคะหรือว่าที่เรียกว่าคาร์ดิโอนะคะคาร์ดิโอก็คือหัวใจนะคะโดยการเดินการวิ่งซึ่งบางทีเดินหรือวิ่งอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่ามันแค่ช่วยเรื่องหัวใจนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการแรงต้านเพื่อซ่อมแซมและสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อซึ่งวิธีที่แนะนำนะคะก็ให้ฝึกแรงต้าน 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะเน้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะเช่นไอ้พวกท่าสควอทท่าพุชอัพหรือว่าท่าปาร์คซึ่ง3ท่านี้เป็นยังไงนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าไปหารูปแบบนะคะหรือว่าตัวอย่างเป็นวิดีโอในสื่อต่างๆทางโซเชียลได้นะคะวิธีที่2นะคะนั่นก็คือเรื่องของโภชนาการที่เหมาะสมนะคะเขาแนะนำว่าการรับประทานโปรตีนให้ถึงและกระจายทุกมื้อนะคะจะเป็นการป้องกันร่างกายสลายกล้ามเนื้อนะคะมาใช้เป็นพลังงานและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอโดยให้เลือกรับประทานแหล่งโปรตีนคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นอกไก่นะคะอกไก่ไม่ค่อยอร่อยนะคะจะจืดๆนะคะไข่ต้มปลาและเต้าหู้นะคะโดยกระจายทานในทุกๆมื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือว่ามื้อเย็นนะคะซึ่งถ้าเป็นมื้อเย็นก็แนะนำให้ทานก่อนตะวันตกดินก็จะดีนะคะหรือว่าทานก่อนนอนสัก2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้อาหารนั้นย่อยให้หมดก่อนนะคะและวิธีที่3นะคะนั่นก็คือวิตามินดีและการพักผ่อนนั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าวิตามินดีเนี่ยจะเป็นตัวช่วยสังเคราะห์โปรตีนสำคัญต่อการทำงานของกล้ามเนื้อสามารถหาได้จากแสงแดดยามเช้านะคะปลาที่มีไขมันดีแล้วก็ไข่แดงนะคะนอกจากทานไข่ขาวตอนเช้าไข่แดงด้วยสรุปแล้วทานทั้งฟองนั่นเองนะคะแล้วก็การนอนนะคะนอนหลับลึกเพื่อซ่อมแซมนะคะร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อขณะหลับซึ่งในทางกลับกันการอดนอนจะเป็นการเร่งให้กล้ามเนื้อเนี่ยสลายตัวเร็วขึ้นนะคะก็ฉะนั้นนะคะท่านผู้ฟังหรือว่าเราทุกท่านนะคะอย่ายอมปล่อยให้กล้ามเนื้อเนี่ยสลายไปตามวัย ก็ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็มาเริ่มปรับพฤติกรรมนะคะเพื่อให้ร่างกายที่ฟิตเฟิร์มและแข็งแรงในระยะยาวนั่นเองนะคะก็ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่อำนวยความสะดวกในการผลิตสามารถพบกับเรานะคะได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลณโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลหรือ AgriNext สุรินทร์ณโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยอำเภอเมืองสุรินทร์โดยร่วมกันขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉมภาคการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรท้องถิ่นรับมือกับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้แนวทางสมาร์ทฟาร์มิงผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการดินน้ำและอากาศช่วยลดต้นทุนลดการใช้แรงงานและรักษาคุณภาพผลผลิตพร้อมทั้งเชื่อมโยงเกษตรกรเข้ากับตลาดดิจิทัลช่องทางการจำหน่ายออนไลน์และระบบชำระเงินดิจิทัลเพื่อผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์ก้าวสู่การเป็นต้นแบบศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ดิจิทัลในภูมิภาคพร้อมกันนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนในโครงการห้องเรียนโคดดิ้งโดยเน้นย้ำว่าเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไม่ได้เข้ามาเพื่อแย่งงานแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้นผ่านการผลักดันโครงการสำคัญอย่าง TH AI Passport ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันจังหวัดระนองเดินหน้า6มาตรการความปลอดภัยทางถนนยกระดับวินัยผู้ใช้รถใช้ถนนตั้งเป้าลดพฤติกรรมเสี่ยงสร้างองค์กรต้นแบบและขยายผลสู่ชุมชน
7: นายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองเปิดเผยว่าจังหวัดระนองเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อยกระดับการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุโดยมุ่งให้หน่วยงานภาครัฐเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยก่อนขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่สำหรับมาตรการสำคัญ6ด้านประกอบด้วยสวมหมวกนิรภัย 100% ดื่มไม่ขับควบคุมการขับรถเร็วทำประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ 100% การเสริมสร้างทักษะคิดและทักษะการเอาชีวิตรอดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางถนนเพื่อลดจุดเสี่ยงและปัจจัยที่นำไปสู่อุบัติเหตุ นายโชคชัยกล่าวว่าการลดอุบัติเหตุทางถนนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจังหวัดระนองจึงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลในทางปฏิบัติตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงชุมชนมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานเอโดปอมีสืบสานภูมิปัญญากะเหรี่ยงส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
8: ที่สวนสาธารณะหนองจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนเพื่อสืบสานภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนกะเหรี่ยงพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเอโดปอมีเป็นพิธีบุญประจำปีของชาวกะเหรี่ยงโดยเอะหมายถึงการเรียกขวัญส่วนปอมีหมายถึงพิธีกรรมเคารพต้นไม้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าและแนวคิดการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างเกื้อกูลภายในงานมีกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนการนำเสนออาหารชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการถ่ายทอดวิถีชีวิตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้สัมผัสภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การจัดงานยังมุ่งสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจรากฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยงอย่างยั่งยืนคุณากรปรัฐจาริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื
4: ้อฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกัณฑยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็มาพบกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ทางรายการนะครับก็มีข่าวสารต่างๆที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงนี้นะครับไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับซึ่งก็มีในเรื่องของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศทั่วไปนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งภาคเหนือนะครับก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ด้วยนะครับในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในช่วงของ12:00 นวันนี้ถึง12:00 นวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่และจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของฝนที่ตกลงมานะครับแล้วก็ควรที่จะติดตามข่าวสารนะครับเรื่องของปริมาณฝนการพยากรณ์อากาศต่างๆด้วยนะครับซึ่งในส่วนของปริมาณฝนต่างๆนะครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนที่สำคัญนะครับอย่างเรื่องของปริมาณฝนแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ให้สังเกตแล้วก็เตรียมพร้อมในการรับมือตลอดเวลาด้วยนะครับซึ่งปริมาณฝนนะครับฝนปานกลางนะครับปริมาณฝนอยู่ที่ 10.1 ถึง 35 ขออภัยนะครับ 35.0 มิลลิเมตรก็ควรที่จะเฝ้าระวังหากฝนตกต่อเนื่องและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับฝนตกหนักนะครับปริมาณฝนอยู่ที่ 35.1 ถึง 90 มิลลิเมตรก็มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มฝนตกหนักนะครับปริมาณฝนอยู่ที่ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปก็มีความเสี่ยงสูงนะครับต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมในการอพยพด้วยนะครับซึ่งความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนเพียงอย่างเดียวนะครับยังมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิประเทศความอิ่มตัวของดินรวมถึงระดับน้ำในแม่น้ำและก็ลำคลองด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นหากพบว่าสถานการณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือมีการประกาศเตือนในพื้นที่ก็ให้รีบหยิบกระเป๋าฉุกเฉินแล้วก็อพยพไปยังจุดปลอดภัยในทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

ลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีการซักซ้อมในเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนในปี2569นี้นะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมีการจ่ายเงินเยียวยาตามมติของครม.ด้วยนะครับซึ่งทางด้านของนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานการประชุมในการซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนนี้ในปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม2569ซึ่งก็มีการเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและก็วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนในปี2569โดยมีนายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่และก็ผู้แทนหน่วยงานราชการต่างๆนะครับซึ่งที่ประชุมนะครับก็ได้มีการชี้แจงเรื่องของหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนนะครับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยได้มีการกำหนดนะครับการช่วยเหลือดังนี้กรณีที่อยู่อาศัยประจำนะครับถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปก็ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับกรณีที่เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงเช่นจมน้ำหรือถูกกระแสน้ำพัดก็ให้ความช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือก็จะมีการดำเนินการผ่านระบบพร้อมเพลย์นะครับสำหรับลักษณะที่อยู่อาศัยประจำนะครับที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือแบ่งเป็นบ้านที่มีทะเบียนบ้านหรือบ้านเช่าโดยกรณีบ้านที่มีทะเบียนบ้านนะครับเจ้าบ้านหรือผู้ที่พักอาศัยประจำตามทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือส่วนกรณีบ้านเช่านะครับผู้เช่าเป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือนอกจากนี้นะครับก็ยังครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยอื่นๆที่ประชาชนพักอาศัยอยู่เป็นประจำแล้วก็ประสบอุทกภัยแม้ไม่มีทะเบียนบ้านเช่นบ้านพักอาศัยที่อยู่เป็นประจำแต่ไม่รวมถึงบ้านพักหรือว่าหน่วยงานราชการจัดให้นะครับทั้งนี้ประชาชนนะครับที่ประสบอุทกภัยและก็มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ก็สามารถที่จะขอรับสิทธิ์การช่วยเหลือได้2ช่องทางนะครับได้แก่การยื่นผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือการ walk in ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยด้วยตนเองโดยกำหนดให้1ครอบครัวได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเพียง1สิทธิ์เท่านั้นเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและก็ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของข่าวสารนะครับเรื่องของการซักซ้อมเรื่องของแนวทางในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนในปี2569นี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีบทความในเรื่องของทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็สิ่งแวดล้อมในเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชายแดนเนปาลทิเบตนะครับที่มีน้ำนะครับพัดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความร้อนนะครับเรื่องของอากาศนั้นร้อนขึ้นนะครับก็เนื่องจากผลกระทบต่างๆนะครับด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าเรื่องของสิ่งต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับก็ทำให้เกิดความร้อนสูงขึ้นนะครับก็ทำให้น้ำแข็งบนภูเขานั้นละลายซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซึ่งทานน้ำแข็งละลายนะครับก็เป็นภัยพิบัติที่อาจจะไม่ได้หยุดอยู่แค่บนภูเขานะครับซึ่งเป็นบทเรียนจากชายแดนเนปาลและก็ทิเบตสู่ความเสี่ยงจาก climate change และก็ภัยพิบัติแบบลูกโซ่ด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่26สิงหาคม2569พื้นที่ชายแดนเนปาลทิเบตนะครับก็เผชิญเหตุอุทกภัยรุนแรงหลังน้ำแข็งหินและก็ตะกอนจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำนะครับก็กลายเป็นมวลน้ำแล้วก็เศษซากที่เคลื่อนตัวตามลำน้ำเป็นระยะทางเกือบ100กิโลเมตรนะครับก็สร้างผลกระทบต่อพื้นที่และก็ชุมชนอยู่ตลอดแนวแนวลำน้ำซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็ได้สะท้อนถึงภัยพิบัติในพื้นที่ภูเขาสูงอาจไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเหตุการณ์เดียวนะครับแต่สามารถที่จะเชื่อมโยงและก็ส่งต่อผลกระทบเป็นภัยพิบัติแบบลูกโซ่จากพื้นที่ต้นน้ำไปสู่ชุมชนและก็โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ห่างออกไปด้วยนะครับซึ่งจากภัยหนึ่งนะครับก็อาจจะนำไปสู่อีกหลายภัยซึ่งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นตัวอย่างของภัยพิบัติแบบลูกโซ่ที่แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถที่จะเชื่อมโยงจากพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่หนึ่งได้นะครับโดยเริ่มจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นฐานน้ำแข็งและก็พื้นที่เยือกแข็งนะครับเริ่มที่จะละลายน้ำแข็งหินตะกอนพังถล่มและก็ไหลลงสู่แม่น้ำจากนั้นนะครับก็จะในเรื่องของทางน้ำก็ถูกกีดขวางก็ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นคันกั้นน้ำก็ไม่สามารถที่จะรับน้ำได้นะครับก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันกระทบชุมชนระบบพลังงานและก็โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ปลายน้ำด้วยนะครับในส่วนของ climate change นะครับเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนเงื่อนไขความเสี่ยงของพื้นที่ภูเขาสูงโดยเฉพาะภูมิภาคฮินดูกุสฮิมาลัยนะครับซึ่งกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของธารน้ำแข็งแล้วก็พื้นที่เยือกแข็งอย่างชัดเจนนะครับซึ่งธารน้ำแข็งในภูมิภาคฮินดูกุสฮิมาลัยนะครับก็สูญเสียน้ำแข็งเร็วขึ้นหลังปี2000เกือบ2เท่านะครับเมื่อเทียบกับในช่วงก่อนหน้าขณะที่ธารน้ำแข็งบางแห่งนะครับก็สูญเสียความหนาสูงสุดประมาณ27เมตรนับตั้งแต่ปี1975นะครับเมื่อน้ำแข็งละลายนะครับน้ำก็จะสะสมบริเวณด้านหน้าและก็ด้านข้างของธารน้ำแข็งก็เกิดเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งหากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจนเกินความสามารถของแนวกั้นตามธรรมชาติก็อาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันจากทะเลสายธารน้ำแข็งด้วยนะครับชั้นดินเยือกแข็งถาวรนะครับที่เริ่มละลายนะครับก็อาจจะทำให้ดินแล้วก็หินอ่อนขออภัยนะครับแล้วก็หินอ่อนตัวลง
พิ่มความเสี่ยงของดินถล่มหินถล่มแล้วก็น้ำแข็งถล่มแล้วก็อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของภัยพิบัติที่ส่งผลต่อเนื่องไปอย่างพื้นที่อื่นด้วยนะครับซึ่งสัญญาณเตือนของความเสี่ยงในรูปแบบใหม่นี้นะครับเหตุการณ์บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตจึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์เฉพาะพื้นที่แต่เป็นกรณีศึกษานะครับที่จะช่วยให้เรานั้นเข้าใจนะครับว่าเมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบและก็ความเชื่อมโยงของความเสี่ยงก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามไปด้วยนะครับการทำความเข้าใจกับภัยพิบัติแบบลูกโซ่การติดตามการเปลี่ยนแปลงของธารน้ำแข็งแล้วก็พื้นที่ภูเขาสูงตลอดจนการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยนะครับจึงมีความสำคัญเรื่องของการเตรียมพร้อมแล้วก็การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับก็ส่งผลกระทบในเรื่องของหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธารน้ำแข็งนะครับแล้วก็ธรรมชาติต่างๆนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบก็ทำให้อุณหภูมินั้นสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็สิ่งแวดล้อมนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารในเรื่องของการขึ้นทะเบียน GI นะครับในเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการขึ้นทะเบียนในเรื่องของ GI เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าแล้วก็โอกาสทางการตลาดให้แก่สินค้าท้องถิ่นส่งเสริมให้สินค้านั้นสามารถที่จะก้าวสู่ตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการเร่งจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI กาแฟอินทนนท์นะครับซึ่งอำเภอจำทองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเร่งทำคำขอทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI สินค้ากาแฟอินทนนท์เพื่อที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างอาชีพให้คนในชุมชนแล้วก็รักษามาตรฐานและอัตลักษณ์ของสินค้าด้วยนะครับซึ่งทางด้านของนางสาวสุวปริยาปัญญารักษาหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางอำเภอจอมทองนะครับได้มีการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อที่จะจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI สินค้ากาแฟอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะติดตามความก้าวหน้าแล้วก็พิจารณาข้อมูลที่ได้มาในการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้วก็ร่วมกันนะครับพิจารณาร่างคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI สินค้ากาแฟอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปพิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบในขั้นตอนต่อไปนะครับซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามโครงการส่งเสริมและก็เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เด่นและก็บ่งขออภัยนะครับแล้วก็สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าส่งเสริมความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ผลิตสินค้าในพื้นที่ที่ขอขึ้นทะเบียนด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางอำเภอจอมทองนะครับที่ได้มีการเตรียมในเรื่องของการขอกาแฟอินทนนท์เป็นสินค้า GI นะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีสินค้า GI นะครับจำนวน8ผลิตภัณฑ์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นร่มบ่อสร้างศิลาดลเชียงใหม่ผ้าตีนจกแม่แจ่มกาแฟเทพเสด็จข้าวกำล้านนาส้มสายน้ำผึ้งฝางลิ้นจี่จักรพรรดิฝางนะครับและก็ล่าสุดก็คือมะแขวนเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นสินค้า GI นะครับของทางจังหวัดเชียงใหม่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวเก่าบริเวณเวิร์งนครเกษมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวเก่าบริเวณเวิร์งนครเกษมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุสถานการณ์ไม่น่ากังวลเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
6: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บริเวณเวิร์งนครเกษมภายในอาคารซอยเจริญกรุง13ถนนเจริญกรุงแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวเก่า 4-5 คูหาอยู่เยื้องกับบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่เพิ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดโดยเข้าใจว่าตึกแถวที่เกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการรื้อถอนและไม่มีผู้อยู่อาศัยเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ขณะนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเมื่อพิจารณาจากสภาพควันพร้อมกันนี้แจ้งผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงการสัญจรมายังบริเวณซอยเจริญกรุง13ตัดกับถนนจักรวรรดิซึ่งยังคงมีการปิดถนนชั่วคราวเพื่อควบคุมสถานการณ์อยู่อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังคงเดินตรวจตารอบพื้นที่พร้อมสอบถามสถานการณ์กับผู้ปฏิบัติหน้างานโดยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีจุดที่น่าสังเกตคือเกิดใกล้กับจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ครั้งล่าสุดผานิชคาดนาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามขยายผลภัยทะเบียน
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมการปกครองเดินหน้าปราบภัยทะเบียนเชิงรุกโดยนำผลจากปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงและปฏิบัติการชายปราการมาเป็นฐานขยายผลไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทางนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดตากเร่งจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนกลุ่มอักษร G 130รายในวันหยุดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนทั่วไป
8: อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนเร่งจัดทำบัตรประจำตัวให้นักเรียนกลุ่มอักษร G หรือนักเรียนที่ยังไม่มีสัญชาติไทยจำนวน130รายโดยใช้ช่วงบรรยุนราชการเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริการประชาชนทั่วไปโดยนายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดและเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลและคณะครูดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแบ่งเป็นกลุ่มตามมาตรา308วรรค2จำนวน96คนและกลุ่มบุตรแรงงานต่างด้าวอีก34คนทั้งนี้สำนักทะเบียนอำเภอแม่ระมาดจะเร่งทำบัตรประจำตัวและนัดหมายส่งมอบให้แก่นักเรียนในลำดับต่อไปเพื่อเป็นการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื
8: ้อฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวอปมช.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเฮาปะกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลานี้เจ้า 16:00 นถึง 17:00 นโดยประมาณกับหมู่เฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันนี้ยังอยู่กับน้องยุ้ยจารุวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกับพี่น้องทีมงานเฮาแฮม2ท่านเจอแนะนำตัวได้เลยเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าตุลากิตติกุลแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ครับผมแม็กวรพงษ์คำมงปินจากอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เช่นกันครับ
0: หลังจากที่เฮาได้อู้จากันตะว่านะจ๊ะบอกว่าจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนาะในเรื่องของ
1: ต่างๆ
0: โรคภัยรวมถึงในเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพที่มันอาละวาดอยู่ในตอนนี้ในหลายๆรูปแบบนะ
1: จ
0: ๊ะวันนี้ก็คงจะต่อเนื่องกันนะจ๊ะก็มีประเด็นหลายประเด็นด้วยกันที่จะได้อู้จากันนะ
1: จ
0: ๊ะก็คงต้องปัญหาว่าฝากแจ้งเตือนเน้นย้ำในเรื่องของการระมัดระวังปัญหาว่าสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะจ๊ะเนื่องจากช่วงนี้ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่แล้วก็เชียงใหม่เฮาได้รับผลกระทบนะเจ้าในเรื่องของฝนตกหนัก
1: มาเดี๋ยวนี้มันจะยาวไปถึงวันที่เท่าไหร่น้อง
0: วันที่8เจ้า
1: อ๋อวันที่8
0: นะเจ้าตอนนี้ก็หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณภัยเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะเจ้าก รมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมพาดผ่านกว่าดีในเรื่องของพายุที่อาจจะเกิดในประเทศใกล้เคียงแต่ว่าบางทีมันก็ส่งผลกระทบกับสภาพอากาศในบ้านเราก็มีเหมือนกันนะเจ้าแล้วก็แจ้งเตือนในเรื่องของฝนที่มันจะตกหนักขึ้นนะเจ้าเนื่องจาก1ก็คือเป็นฤดูกาลทําเปิ้นนะเจ้า2ก็คือได้รับผลกระทบอย่างที่เฮาว่ามาบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของร่องมรสุมการในเรื่องของพายุต่างๆที่เข้ามาการนั่นเจ้ามันก็จะทำให้มีฝนตกหนักขึ้นแล้วก็ฝนตกสะสมก็หนักขึ้นเพราะฉะนั้นก็น่าห่วงสำหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มนะเจ้าที่ลาดเชิงเขาซึ่งอาจจะต้องเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าดินโคลนถล่มหรือว่าดินสไลด์นะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากพี่น้องนะเจ้าดูแลตัวเก่านะเจ้าแล้วก็รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่นะเจ้าได้วางแผนในการทับมือเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี
1: ้เปลี่ยนไปได้บ่ต้องไปเอวเนอแถวน้ำตกน้ำตึกนะ
0: จะล่นบัตรัน
1: เปิ้นห้ามอยู่แล้วเนาะน
0: ะลายอุทยานก็มีการปิดอุทยานการชั่วคราว
1: นะเจ้าบ่ต้องไปฝืนเนอะฝืนเข้าไปเอวเปิ้นนี่เนาะบ่ได้นะ
0: เจ้า
1: อันตรายแม่หลวงเคยเห็นแล้วมีคลิปนึงเคยดูเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: โอ้ตอนแรกไปเล่นนี่นะมันก็ยังบ่มีอย่างเกิดขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: สกรรมนี่น้ำป่าหันมันลุกตั้งใดก็หูมาปัดต
0: ้อง
1: โอ้ห้องหากันดีเนาะที่ว่ามันยังมีคนเสียชีวิตมีการช่วยเหลือกันไว้ตันอยู่นะ
0: เจ้า
1: อันนี้เขาฝากไว้ตัวนะเจ้าจะไปเอวช่วงนี้เขาต้องหูเน
0: า
1: ะว
0: ่
1: าน้ำตกอย่างที่ไหนก็จ้างเต
0: ้
1: อท่านมันต้องไปฝืนไปเล่นไปเอวเน
0: า
1: ะน้ามันต้องไปเตื้อมันมาเจ๊ฤดูเอวเตื้อเอวน้ำตกช่วงนี้นะมันเป็นการเสี่ยงมากกว่
2: าถ้าน้ำป่าถ้ามันมามันมาบ่อยครับ
0: เจ้าเจ้าม
2: ันตั้งถุงบัตรันอ
0: ่
2: ะ
0: แม่น
1: บัตรัน
2: เก็บของเก็บเข้าบัตรันแล้ว
1: มาโวยขนาด
0: เจ
1: ้
0: าเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากกันไว้ตัวในเรื่องของการเข้าพื้นที่ที่มันอาจจะเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะเจ้าแล้วก็ดินโคลนถล่มตุ่ยนะเจ้าถ้าหากว่าท่านมีเหตุอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในพื้นที่ก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้โดยมากก็ต้องเริ่มที่ผู้นำชุมชนก่อนนะเจ้าเดี๋ยวมันก็จะประสานความร่วมมือมานะเจ้าเข้ามายังส่วนกลางแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เขาตัวบอกว่าจะเป็นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหน่วยงานต่างๆที่จะร่วมมือประสานกันนะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ที่มันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเข้าไปช่วยท่านได้นะเจ้าแต่เริ่มแรกก็คงจะต้องเริ่มที่ตัวเก่าก่อนเนาะในการที่จะต้องดูแลเป็นเบื้องต้นเน
1: า
0: ะ
1: หรือว่าเข้าป่าช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของงูเลี้ยวเกี่ยวขอนท่านไปซ่อเฮ็ดซ่อนอ
0: แม่น
1: ๆหน้านี้มันหน้าเปิ้นเน
0: า
1: ะม
0: ัน
1: หน้าเฮ็ดหน้าน
0: อ
1: ท่านต้องระมัดระวังตัวนะ
0: เจ้าม
1: ันมีสัตว์เลื้อยคลานเน
0: า
1: ะ
0: สัตว์มีพิษเน
1: า
0: ะ
1: สัตว์มีพิษนะนะเจ้าเข้าใจเนาะหน้านอตอนนี้มันต้องกินลำไปกินหน้านอนี่ไปกินหน้าอื่นมันต้องบัดลำต่อหน้านี
0: ้เจ้าน้องนางบ้านนากระเทพที่แดดอยอีหล่ะ
1: ม
0: ัน
1: เปิงมันจู้กันมันจู้กัน
0: แม่นเจ้าถ้ามันได้มันต้องกินข้าวลามแล้วนะ
1: เจ้าเฮ็ดก็เหมือนกันนะ
0: เจ้า
1: บางทีมันเป็นชนิดมันจื้อเฮ็ดเนี่ย
0: มันเหมือนกันหน้าตาคล้ายๆกัน
1: เ านเหมือนท่านหมูเก็บมาเนาะ
0: เจ้าม
1: ากินก็ดีมาบริโภคมาขายก็ดีคนกินก็เป็นพิษเป็นภัย
0: เจ้า
1: ตัวเฮาเก็บมากินก็เป็นพิษเป็นภัยเพราะฉะนั้นต้องระวังนะเจ้าเหตุพิษมีนักเนอะมันมีข่าวเกิดขึ้
2: น
1: แทบจะทุกปีที่ผ่านมา
0: เน
1: า
0: ะ
2: เสียชีวิตก็มีแล้ว
1: แม่
0: นเจ้าม
1: ันกินแล้วมันพิษมันเข้าสู่ร่างกายเลยเอาบตัน
0: บางทีก็บอกกวานเฮากินตลอดเฮาหูแก่เนาะ
1: แม่น
0: กวานก็เป็นห้องไว้เหรอ
1: กวานน่ะ
0: หมองูตายเพราะงูอีกอ่ะมันก
1: ็
0: สี่ตีนยังรู้พลาดเนาะนักปราชญ์ยังรู้พลางเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบเพื่อดีๆในเรื่องของเฮ็ดนะเจ้
1: า
0: เพราะว่ามันเป็นข่าวทุกปีที่เขาว่ากันไปนะเจ้าอาจจะคิดว่าพอมาดีแล้วแต่บางทีมันก็พลาดไปได้ก็มีเหมือนกัน
1: เฮ็ดเนี่ยมีเป็นพิษเน
0: า
1: ะแต่ว่านอนี่มันก็เป็นพิษอยู่อย่างนอนี่คงมาเอาพิษ
0: มา
1: ม, มันเป็นของโปรดมันเป็นของโปรดในตัว
0: แม่นแม่นกินแล้วก็ปวด
1: แม่น
0: แต่ลำ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ประมาณนั้น
2: เพราะว่าอร่อยปากลำบากคอ
0: แม่นแม่นลูกก็โอยนั่งก็โอยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นหากว่ายิ่งผู้ที่เป็นโรคเกาต์เนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าจะเป็นเรื่องนอเครื่องในเนาะผักมียอดไอ้นักไก่นี่นะ
1: กระถิน
0: เจ้าม
1: ันก็ลำเหี้ยต
0: า
1: ห้ามก็บ่ได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าย
1: อดกระถินกับน้ำพริกนี่มันต้องเหมาะแต่
0: แม่นแม่นรวมมาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัวเนาะเจ้าบางคนก็จะอู้เป็นสโลแกนอู้เล่นกันน้องยุ้ยเคยได้ยินอะเวลาไอ้เจ็บเจ็บคนเดียวอีหรอเวลาม่วนม่วนกันเป็นหมู่กบตันได้เกิดและเรื่องคนที่เป็นโรคเกาต์เป็นอาจจะถูกกับของหมู่นี้นะจ๊ะเพราะว่าเป็นตัวไปกระตุ้นให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่ำคอเจ้าก็ต้องฝากกันไว้ตัวเพราะว่าจะเป็นเรื่องเฮ็ดเรื่องนอเนาะเรื่องอาหารการกินนะจ๊ะอันนี้ก็สำคัญนะจ๊ะก็เป็นธรรมกินให้มันถูกโรคตัวนะเจ้า
1: สุขละ
0: แม่น
1: อนามัย
0: ถูกสุขอนามัยตัว
1: แม่นบางคนเน
0: า
1: ะจ้าคนมากเฮ็ดเนาะถ้าท่านเลี้ยงมาได้แต่ๆนะเฮ็ดไปเฮ็ดดอยมันเสี่ยงเน
0: า
1: ะท่านก็ซื้อเฮ็ดที่มันถูกต้องอ
0: ่
1: ะเฮ็ดที่มันปลอดภัยอ่ะ
0: แม่น
1: อย่างเช่นเฮ็ดฟาง
0: เจ้า
1: เลอะเน
0: า
1: ะเฮ็ดนางฟ้า
0: เจ้าเฮ็ดหูหนู
1: เฮ็ดหูหนูก็มีไปเลอะเฮ็ดฟางเนี่ยกินแล้วก็คงมีพิษมีภัยอย่างมันเป็นอย่างหรอก
0: เจ้า
1: ถ้าท่านขยักหรือแกนะถ้าลองเฮ็ดฟางมาแกงใส่ยอดบะขามก็จัดลำ
0: อยู่ลำอยู
1: ่ลำ
0: น
1: ะเจ้า
0: เจ้า
1: อันนี้เป็นกินแล้วปลอดภัย
0: เนา
1: ะมีพิษมีภัย
0: เจ้าน
1: ะเจ้ามันเดี๋ยวนี้มันมีเฮ็ดเลอะที่เพิ่นเอามาขายเน
0: า
1: ะเฮ็ดญี่ปุ่นอย่างมื้อเนี่ยเลอะเน
0: า
1: ะเอามาพัดมาอย่างก็ได้นะเจ้
0: า
1: เฮ็ดหอมสดอย่างเงี้ยนะเจ้
0: า
1: เนี่ยเอามากินได
0: ้
1: เฮากินแล้วเฮามีความมั่นใ
0: จ
1: ปลอดภัยนะเจ้าถ้าเฮ็ดที่เพิ่นขายตามข้างต่างนั้นไม่หลงก็ว่าเสี่ยงอยู
0: ่
1: ที่เพิ่นเก็บมานั่นนะ
0: เจ้า
1: คนเก็บบางทีก็อย่างที่เฮาอู้กี้นะเปิ้นมาหูว่ามันเหมือนกันน้องยุ้ยน้
0: อง
1: เปิ้นถึงหูเปิ้นก็เก็บไม้
0: อ
1: ่ะเอาหมูก็เอามาล้างเอามาแกงเน
0: ี่
1: ยเพื่อกินก็ยังว่านะมันเคยมีข่าวอย่างที่ว่านะเจ้าอันนี้อันตรายนี่ฝากไว้ตัวเน้นย้ำเลยนะเจ
0: ้
1: า
0: เจ้า
1: เจ้า
0: แล้วก็โรคที่เขาว่ามากับฤดูฝนนอกจากเรื่องของไข้เลือดออกแล้วนะเจ้าเรื่องของไข้หวัดใหญ่โควิดแล้วนะเจ้าแถมอันนึงที่น่าห่วงก็คือRSVช่วงนี้น้องๆออนน้อยเป็นกันนักนะจ๊ะพ่อแม่หลายคนก็รับมือกับโรคนี้พอสมควรนะจ๊ะแต่ว่าประเด็นที่มันน่าสนใจต่อจากนั้นก็คือเปิ้นบอกว่าในส่วนของโรค RSV เนี่ยนะจ๊ะเปิ้นบอกว่ากรมควบคุมโรคนะจ๊ะเตือนผู้ใหญ่งดที่ป่วยนะจ๊ะงดหอมแก้มนะถ้าเตือนออนมาหน้าห้างเขาก็หอมแก้มไปกอดไปหอมนะจ๊ะ
1: จูบไปหอม
0: แม่แม่จ๊ะเพื่อที่จะลดในเรื่องของการติดเชื้อไวรัส RSV ในละอ่อนนะเจ้
1: า
0: ซึ่งเปิ้นก็บอกว่าปัญหาว่าในช่วงนี้หลายคนก็จะให้ความสนใจกับโรคโควิด-19 แล้วก็ไข้หวัดใหญ่แต่ว่า
1: RSV นี่มันเกี่ยวกับมันตรงกับไอ้โรคมือเท้าปากก
0: ่อน่าจะคล้ายๆกันเจ้าเปิ้นบอกว่า RSV มี2สายพันธุ์ก็คือ RSVA และ RSVB นะเจ้
1: าม
0: ีระยะฟักตัวประมาณ 2-8 วันเฉลี่ยก็คือประมาณ 4-6 วันนะเจ้าติ ดต
1: ่อ
0: แม่นเจ้าผ่านต่างน้ำมูกน้ำลายละอองเสมหะของผู้ป่วยรวมถึงการสัมผัสสิ่งของของพื้นที่ที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งแล้วก็นำมือมาสัมผัสใบหน้านะเจ้าสถานการณ์ล่าสุดเปิ้นบอกว่าตั้งแต่1มกราคม69นะเจ้ามาจนถึงวันที่2กันยายน69นั้นข้อมูลการเฝ้าระวังล่าสุดนะเจ้าพบผู้ป่วยสะสมกว่า 7,595 รายนะเจ้า
1: เจ้า
0: โดยปกติเป็นคำว่าโดยเกือบ3ใน4เป็นละอ่อนอายุต่ำกว่า5ปีนะเจ้าประมาณ 5,697 รายนะเจ้าแม้ว่าภาพรวมของจำนวนผู้ป่วยจะยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังบ่พบการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแ

0: รักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อทางเดินหายใจพบเป็นเชื้อ RSV 2รายได้แก่ละอ่อนอายุต่ำกว่า5ปีแล้วก็กลุ่มอายุ 5-17 ปีกลุ่มละ1รายนะเจ้าเปิ้ลบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็น่ากังวลก็คือผู้ที่เป็นผู้ใหญ่นะเจ้าที่ติดเชื้อ RSV อาจจะมีอาการรุนแรงแต่ว่าสามารถที่จะนำเชื้อเนี่ยไปแพร่ยังละอ่อนน้อยแล้วก็กลุ่มเสี่ยงได้นะเจ้า
1: ต้านทานต่ำ
0: นะเจ้าโดยเฉพาะเมื่อมีอาการป่วยก็คือต้องมีการหลีกเลี่ยงนะจ๊ะเพราะบางทีเฮามีบุตรหลานที่วัยกำลังน่าฮักแล้วก็เฮาก็ไปแสดงความฮักด้วยการกอดการหอมนะจ๊ะ
1: อุ้ม
0: หรือใกล้ชิดนะจ๊ะอันนี้ก็จะอาจที่จะนำเชื้อ RSV ไปติดละอ่อนได
1: ้จ้าน่ะละอ่อนมันมาฮู้จักละมาระวังตัวเก่าเนาะ
0: จ้า
1: เจ
0: ้า
1: ก็คือละอ่อนเนาะ
0: แม่นแม่นจ้
1: าเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเนาะ
0: แม่นเจ้าเพิ่นบอกว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงของโรค RSV ก็คือทารกโดยเฉพาะอายุน้อยกว่า6เดือนนะเจ้าละอ่อนคลอดก่อนกำหนดนะเจ้าละอ่อนน้อยที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจโรคปอดโรคไตเป็นต้นนะเจ้
1: า
0: เพิ่นบอกว่าการป้องกันโรค RSV นั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าต้องอาศัยในเรื่องความใส่ใจนะเจ้
1: า
0: ในเรื่องของชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการล้างมือด้วยน้ำสบู่อย่างสม่ำเสมอนะเจ้าสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการป่วยหรือว่าอยู่ในที่ที่มีความแออัดนะจ๊ะทำความสะอาดของเล่นอุปกรณ์ที่ละอ่อนใจร่วมกันรวมถึงหลีกเลี่ยงการกอดการหอมนะจ๊ะการจูบโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคนะจ๊ะแล้วก็ในปัจจุบันนั้นการรักษาในเรื่องของโรค RSV นั้นก็คือเป็นบอกว่าในปัจจุบันนั้นยังไม่มียาต้านไวรัส RSV ที่จำเพาะนะจ๊ะ
1: เจ้า
0: การรักษาก็จะเป็นการดูแลตามอาการเป็นหลักยังได้ก็ตามนะจ๊ะมีการมีวัคซีนนะจ๊ะสำหรับผู้สูงวัยแล้วก็หญิงตั้งครรภ์รวมถึงภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปสำหรับละอ่อนน้อยแล้วก็กลุ่มเสี่ยงตามข้อบ่งชี้ของแพทย์ก็คือมีไวรัสที่มันเป็นว่ามีวัคซีนที่จะป้องกันไวรัส RSV เนี่ยตอนนี้ก็มีให้บริการแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าถึงแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยในปีนี้ยังจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันแต่ก็ยังพบว่ามีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะโดยเฉพาะในละอ่อนน้อยที่อายุต่ำกว่า5ปีนะจ๊ะสะท้อนว่าในขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการระบาดนะจ๊ะแล้วก็มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นการป้องกันนะจ๊ะก็คือบางเพียงจะเป็นการช่วยลดการติดเชื้อในครอบครัวแต่ว่ายังเป็นการลดภาระของระบบสาธารณสุขแล้วก็เป็นการฉีดภูมิคุ้มกันที่เราสามารถทำได้นะจ๊ะเพื่อปกป้องในส่วนของผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางที่สุดในสังคมได้ด้วยนะเจ้
1: า
0: ก็คือต้องแบบประมาทนะกินร้อนช้อนกลางล้างมือ
1: ได้
2: เราติดต่อ
0: แม่น
1: แม่นถ้าลูกหลานเฮามันบ่สบาย
0: เจ้าหรือว่าตัวเฮาเองบ่สบายก็บ่ควรที่จะไปกอดไปหอมเตื
1: ้อ
0: นะเจ้าบางทีเฮาเข้าใจว่าเฮา
1: ไปโรงเรียน
0: นะแม่นๆเจ้า
1: ถ้าร้อนป่วยเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่า
1: ร้อนอนุบาลเนาะ
0: แม่นเจ้าโรคมูนี่มันติดเชื้อทางสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะจ๊ะน้ำหมูกน้ำลายใจของร่วมกันโดยเฉพาะอย่างละอ่อนน้อยอย่างที่ไม่หลงว่าตะกี้ก็คือถ้าเกิดว่ามีอาการป่วยบ่ควรที่จะไปโรงเรียนเตื้อเพื่อหยุดเรียนไปก่อนนะจ๊ะแล้วก
1: ็
0: คุณครูที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ดูแลเด็กเนี่ยก็จะต้องมีการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบของกินของของใจร่วมกันนะจ๊ะที่มันจะสุ่มเสี่ยงในการที่ละอ่อนจะสามารถนำไปติดกันได้
1: เจ้า
0: เ
1: นี่ยมันมีสปะโรคเนาะ
0: แม
1: ่หน้าฝนนี่นะโอ้มันต้องมีโรคอย่างก็มือเท้าปากก็ว่าไป
0: เมื
1: ่อกี
0: ้
1: เน
0: า
1: ะโรคชีหนู
0: แม่น
1: อันเนี้ยต้องระวังเนอะ
0: เจ้า
1: ลาสาบ่ได้นะเจ้าโรคชีหนูนี่นะ
0: เจ้า
1: แล้วบัดเดี๋ยวนี้ถนนหนทางเชียงใหม่เฮาก็ต้องระมัดระวังนะเจ้า
0: เจ้าเจ้า
1: ท่านไปถนนตำดีตำคูเมืองเน
0: า
1: ะตอนนี้เปิ้นยังก็ยังบ่แล้วดีเด้อนะ
0: ยังบ่แล้วดีแต่น้องอยู่ได้หันเสียงสะท้อนนะจ๊ะก็ไปอ่านเสียงสะท้อนไปมาก็ว่าบางที่มันคือมันเรียบแต่นะแต่ว่ามันยังเป็นคลื่นอยู
1: ่อ๋อยังบ่เรียบเด
0: ้อยังบ่ถึงว่าพื้นมันอาจจะดูโดยตากาวเนี่ยมันดูเรียบละอาจจะดีกว่าตะกอน
1: พอรถวิ่ง
0: มันจะมีความเป็นคลื่นนะเจ้าก็เดี๋ยวคงคิดว่าเปิ้นน่าจะต้องนำข้อบกพร่องหมดเนี่ยไปปรับปรุงอยู่นะเจ้า
1: ต้องมีคณะกรรมการตรวจรับงาน
0: แม่นๆ
1: คณะโดยเฉพาะฝากไว้นะเจ้
0: า
1: คณะกรรมการตรวจรับงานนี่นะเจ้าท่านต้องดูให้ละเอียดหน่อย
0: เจ้า
1: เนาะต้องดูดีๆถ้างานมันแบบผ่านท่านจะไปฟังเซนเตอร
0: ์หลายอย่างที่มันจะเป็นงานเข้าสำหรับท่านถ้าหากว่ามันยังไม่เรียบร้อยดีเจ้า
1: ก็ตั้งประเด็นเนี่ยก็เปิ้นเพิ่งจัดโครงการอบรมเนี่ยจะซื้อจะจ้างเนาะ
0: คือ
1: กับแกนนำในตำบลป่าแดดเน
0: า
1: ะโดยเฉพาะหมู่พี่น้องที่เป็นคณะกรรมการประชาคมนะพ่อหลวงตัวนี้เน
0: า
1: ะแกนนำหมู่บ้านนี่นะก็ดีนะเจ้าน้องยุ้ยได้ความรู้เนอะ
0: เจ้า
1: เนาะเปิ้นจะสตง.เปิ้นมาเองเลยนะเปิ้นจะมาอู้มาชี้แจงต่างๆให้ฟังในเรื่องของระเบียบ
0: จ้า
1: การที่เฮาจะตรวจรับงาน
0: การเบิกจ่ายเนาะการตรวจรับงาน

0: ค่ะอันนี้เป็นว่าขั้นตอนสำคัญในการจะทำโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานภาครัฐอื่นๆด้วย
1: แม่นถ้าทำบัตรถูกตามข้อสัญญาเน
0: า
1: ะในสัญญาระบุหำย่างแล้วทีนี้พอการตรวจรับงานมันมาตรงนะเจ้าท่านจะไปเซ็นเนอะ
0: แม่น
1: เซ็นแล้วผิดนะ
0: แม่นต้องไปตรวจสอบพอดีก่อน
1: ต้องตามแบบนะ
0: เจ้าแบบมาอย่างไรต้องตรงตามแบบสำหรับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
1: ถ้าว่าทำเกินนี่เนาะสมมติถนนนี่เน
0: า
1: ะ
0: ทำเกินจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวว่ากัน
1: ร้อยห้าสิบเมตรนี่เนาะป้นแถมมาเพิ่ม20เมตร30เมตรนะท่านก็ยังไปเซ็นรับอยู่นะบัตรต้องเซ็นนะเจ
0: ้า
1: เซ็นนี่ถือว่าผิดนะจะต้องมีการแก้ไขระเบียบ
0: เจ้า
1: แม่น
0: หรือว่ามีหลักฐานที่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็จะไปจะได้ต่อนะเจ้า
1: ถ้ามันแบบตรงนะ
0: เจ้า
1: อันนี้สำคัญเนอะฝากไว้ตัว
0: เจ้าแล้วก็ตะกี้อู้เรื่องถนนหนทางตอนนี้เปิ้นก็บอกว่าเปิ้นฝากตังใต้สะพานภาค5น่าจะเป็นด้วยมีรถหลายขนาดวิ่งผ่านนะเจ้าก็ทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
1: แม่น
0: ก็ต้องฝากตังพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1: ที่หนทางเข้าบ้านแม่หลวงนะ
0: เจ้าตังรอดทางเลย
1: แม่นดีมทางนะไหลทางหู้สึกจะเป็นหลุม
0: เจ้า
1: ถ้าหากว่าหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบขอฝากไว้ตัวนะเจ้
0: า
1: อันนี้จะเกิดอุบัติเหตุได้นะเจ้าร
0: ถยนต์ยังพอว่ามันมี4ล้อมันยังมีประคับประคอง
1: รถเคร
0: ื่องนี่นะ
1: เสียลักกันหลายกันแล้วเจ้
0: า
1: อันนี้ก็ได้ฟังเสียงสะท้อนมาเหมือนกันนะ
0: เจ้าม
1: ีคนโทรมาฟ้องเหมือนกันว่าแม่หลวงตรงท่านน่ะแต่ถ้าไปถามยังทางเทศบาลเนี่ยมันไม่ใช่ถนนที่เปิดรับผิดชอบของประแดดนะ
0: เจ้า
1: เออนั่นมันจะมีแบ่งส่วนกันนะ
0: แม่น
1: ส่วนนี้จะเป็นถนนของทางหลวงกะของเทศบาลนครกะนะ
0: เจ้ามัน
1: จะมีเนี่ยมันแบ่งกันตรงเนี้ยบางทีชาวบ้านเพิ่นบ่เข้าใจ
0: เพิ่นบ่เข้าใจเจ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องยุว่าถ้าเกิดว่าเปิ้นมาแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าบางทีด้วยความที่เปิ้นคิดว่ามันเป็นพื้นที่ดูแล
1: ตั้ง
0: แต่เขาควรจะประสานเฮ้อ
1: แจ้ง
0: ประสาน
1: ได
0: ้เฮ้อนะเจ้า
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบนะท่านต้องมาทำนะ
0: เจ้าแต่ก็เชื่อแน่ว่าหลายท่านถ้าว่าฟังเฮาในรถบางทีก็จะเป็นเจ้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันในเรื่องของถนนหนทางก็ลองพิจารณาแล้วก็รับผิดชอบด้วย
1: โทรแจ้งได้สมมติว่ามันเป็นพื้นที่ประแดดแต่ว่าปนห้องว่าเทศบาลประแดดมาได้รับผิดชอบท่านก็โทรแจ้งได้แบบน
0: ี้เจ้า
1: แล้วตังเทศบาลประแดด
0: จะไปประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบโดยตรงเฮ้อนะเจ้าแต่ว่าต้องบอกว่าบางทีจะเฮ้อแก้ได้ดังใจนะมันยังไม่ได้ดังสายเตื้อเพราะว่ามันมีกระบวนการขั้นตอนที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปอยู่นะเจ้าแต่เราก็จะเร่งเฮ้อมันเวยขึ้นเน
1: า
0: ะเจ้าก็ถือว่าเราจะช่วยกันนะเจ้าบางทีตังงานตังนี้มันรอดหูรอดตาไปกาอินาเจ้า
1: ช่วยกันเป็นหูเป็นตา
0: เป็นหูเป็นตาให้กันตัวเนาะเจ้าย
1: ินดี
0: แล้วก็เฮาก็จะได้ไปปรับปรุงให้มันอยู่ในสภาพที่มันพร้อมใช้งานแล้วก็ลดอุบัติเหตุตัว
1: เจ้าย
0: ิ่งในหน้าฝนถ้าเกิดว่าเกิดน้ำท่วมใต้สะพานเนี่ย
1: ตามในรูปที่ดูนี่เป็นหลุมเยอะเลย
0: แม่น
1: ถือว่าเป็นหลุมหนักนะ
0: เจ้า
1: เน
0: า
1: ะโอ้อันนี้ฝากตัวนะเจ้าหน่วยงานเพิ่นฟังเฮาอยู่ก่อนนี่น้องยุ้ย
0: น่าจะมีห้องน่าจะมีห้อง
1: ถ้าท่านฟังรายการอยู่นะ
0: เจ้าร
1: ีบมาแก้ไขด่วนนะเจ้าปืนสะพานภาค5นะ
2: เจ้ามีหลายสายเยอะแต่ขี้ผมขับมาแถวกลางเวียงก็มีนะ
0: แม่น
2: เอาง่ายคือถนนดาวคาน
0: อ
2: ่ะจริง
0: เจ้าอันนั้นอาจจะยังปรับปรุงไปแล้วเตื้อ
2: ถ้ายอม
0: แ
2: ต่ได้รถเครื่องนะจะเห็นได้ชัดมาก
0: เลย
2: คือมันครับแล้วมัน
1: บางทีรถเครื่องเปิ้นอยากเว้นน่ะพอเว้นปุ๊บไปโดนรถยนต
0: ์ไปเฉียวชนกัน
1: เป็นเรื่องแ
0: ถมแต่นักวิเคราะห์หันตอนคือขี่แล้วคือบัตรันได้สังเกตว่ามีหลุมนะเจ้าเพราะว่าเป็นอาจจะยังซ่อมมาแล้วเตือนแล้วก็ตกลงไปเสียหลักน่าจะรถล้มแต่ว่าตัวเก่าสลบเนี่ยก็หันมีมาเหมือนกันน่าจะเพราะฉะนั้นในเรื่องของถนนหนทางก็เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของฤดูฝนจะยี่เนาะบางทีมันเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยแล้วก็ถนนต้องให้กับน้ำท่วมตลอดเนี่ยเพราะมันต้องลุยน้ำนะเฮาหมูฮู้แล้วมันมีหลุมมีอะไรอย่างตรงไหนเนาะก็เกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นได้นะเจ้า
1: อันนี้โดยรวมนะเจ้ามันมีหลายจุดในจังหวัดเชียงใหม่นะ
0: เจ้า
1: บ่ใจกล้าที่ใต้สะพานภาค5นะเจ
0: ้าเจ้าม
1: ีหลายที่
0: เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเจ้าหรือว่าหน่วยงานในพื้นที่ก็ช่วยประสานหน่อยละกันอันไหนที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
1: เจ้า
0: คือมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานดีกว่านะจ๊ะนึกถึงส่วนเปิ้นส่วนเฮานะจ๊ะ
1: แม่น
0: บางทีบึดก่อนยังก่อนนะจ๊ะแต่ว่าพอมันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบางทีมันอาจจะสูญเสียเฉพาะทรัพย์สินนะจ๊ะโชคร้ายก็สูญเสียชีวิต เนาะ
1: แม่นเจ้า
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไว้ตัวนะเจ้าในเรื่องของถนนหน
1: ทางเห็นรูปนี้ว่าเอ๊ะคุ้นๆนี่ถนนเส้นนี้
0: เจ้า
1: เป็นว่าหนตางเข้าบ้านตัวเก่า
0: เจ้าแล้วก็คิดว่าน่าจะมีทําลายพื้นที่อยู่นะเจ้าก็ต้องช่วยกันนะเจ้าพ่อก็ช่วยกันนะเจ้าแล้วก็ปรับปรุงให้มันอยู่ในสภาพที่มันพร้อมใจได้นะเจ้า
1: เจ
0: ้าไม่รู้มีอย่างเพิ่มเติมก็เจ้าเจริญเจ้า
1: ก็มีในเรื่องของกิจกรรม
0: เจ้า
1: ตังประเดชเนาะแล้วเปิ้นจะมีการฝึกซ้อมแผนก็ได้ยินเน
0: า
1: ะซ้อมแผนอุทกภัย
0: อันนี้ต้องเตรียมไว้ก่อน
1: เปิ้นบอกว่าจัดแผนบนโต๊ะอีว่ะ
0: อ
1: ยู่อี
0: เจ้า
1: ก็คงจะนั่งบัญชาการบนโต๊ะกรณีที่ว่ามีคนโทรเข้ามาเนาะ
0: เจ้า
1: ว่าเฮาจะประสานหน่วยงานอะไรอย่างใดอย่างใดเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: อันนี้เปิ้นจะมีการจัดกิจกรรมประชุมซ้อมแผนนี้ในวันที่8นี้นะเจ้า8กันยายนนี้นะเจ
0: ้า
1: ที่อาคารหมู่11บ้านน้ำบ่อยินนะเจ้าก็เชิญชวนนะเจ้าหลายท่านก็คงได้รับหนังสือโดยเฉพาะผู้นำหมู่บ้านก็คือพ่อหลวงบ้าน13หมู่บ้านถ้าจะได้รับหนังสือละนะเจ้าและยังแม่หลวงนี่ก็ต้องได้รับต้องได้ไปอยู่แล้วเฮาก็เป็นแกนนำในหมู่บ้านเนาะเป็นปากเป็นเสียงแต่เจ้าบ้านจะต้องเป็นคนบริหารจัดการก็คือช่วยประสานงานโน่นนี่นั่นฮึเป
0: ิ้
1: ลเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์อุทกภัยขึ้นมาเน
0: ี
1: ่ยแม่หลวงก็ตึ้งบ่ได้อยู่บ่ได้ยัง
0: ไปเฝ้าอยู่ทางหน้าประตูน้ำแล้วเนาะ
1: ไปอยู่ห้านตี4ตี5เจ้าทุกรอบที่มีน้ำท่วม
0: เจ้า
1: บ่ได้หลับบ่ได้นอน
0: ก็
1: บ่เป็นอย่างเนาะเพื่อเจ้าบ้านเนาะเฮาก็ต้องทําในเมื่อเฮาอาสาเปิ้นเข้ามาในจุดนี
0: ้
1: แล้วอย่างนึงมันจิตอาสามันเข้าในสายเลือดแล้ว
0: เจ้าม
1: ันตึงอยู่บ่ได้ถ้ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะ
0: เจ้าม
1: ันจะต้องประสานโน่นนั่นแล้วพี่น้องชาวบ้านเปิ้นก็เปิ้นคุ้นเคยกับเฮาเนาะเปิ้นก็บ่ฮู้จะติดต่อประสานไ
0: ผอ
1: ันนี้เฮาก็เข้าใจเปิ้น
0: แม่นไปคุ้นเคยไผก็ไปหาคนนั้นนะ
1: แม่นเฮาต้องรับเรื่องราวร้องทุกข์จากเปิ้น
0: เจ้า
1: เพื่อที่ประสานหน่วยงานที่เปิ้นรับผิดชอบต่อไปนะเจ้าไม่หลวงบัดเดี๋ยวนี้ทรายนะค่ะได้ทรายนะมีตั้งใดจะฮือไปเอาที่ไหนจะได้เนี่ยนี่เดี๋ยวเฮาจะต้องมีการวางแผนกันละ
0: เจ้า
1: ว่าหมู่บ้านนี้จุดนี้ฮือไปเอาก็ฮือไปเอากองทรายที่นี่เนอ
0: เจ้า
1: เปิ้นจะเอาทรายมาลงที่หั่นนะ
0: เ
1: นี่ยนะซ้อมไว้ก่อนก็ดีถึงแม้ว่าปีนี้มันบ่ท่วมว่าไว้ก่อน
0: บ่ท่วมดีที่สุดเจ้าแม่นตุ้มๆต่อมๆกันช่วงเนี้ย
1: อย่างมันต้องมีการซ้อมแผนไว้
0: เจ
1: ้ามันดีอ่ะมันเฮาซ้อมแผนแล้วเฮาฮู้หรอกมันดีกว่าตกสเกิร์ตเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่
1: ตกสปา
0: เติมเวลาแล้วอันเนี่ยอย่างบ่ถูก
1: เนาะเนี่ยอย่างก็บ่ถูกเนี่ย
0: เจ้า
1: เออนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะจะมีการอบรมกันในวันที่8กันยายนนี้นะเจ้าขอเชิญชวนนะเจ้าอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเน
0: า
1: ะ
0: แม่
1: ใจว่าอันบ่ไปบ่เนี่ยบ่สนใจบ่ได้นะเจ้า
0: เจ้า
1: เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เฮาจะต้องร่วมกันเพราะบ้านเฮาจงนึกไว้ว่าน้ํามันท่วมตลอดบ้านเฮามันหิมน้ำปิง
0: เจ้ามันเป็นที่ลุ่มเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเนี่ยๆควรจะไปฟังกันไปเข้าร่วมกันอบรมประชุมซ้อมแผนกันในวันนั้นตุยนะเจ้า
0: เจ้า
2: ถ้ามันมามาโวยแล้วนะ
0: แม่
1: มาโวย
0: เอาบ่ตาน
2: จริงมันหลายจะตั้งเหนือลงมันโวยนะ
1: โอ้ถ้ามันปืนสะพานภาค5นะมันอยู่ปืนโอ้จะขึ้นตั้งโบนเลยนะปอตออันนั้นเตรียมตัวเตะเนอ
0: เจ้าน
1: ั่นน่ะเอาของยกไว้เตะสูงๆเตะท่านเตรียมเตะทรัพย์สินมีค่าเนี่ยบ้าน2ชั้นก็ดีเนี่ยต้องเอาไว้สูง
0: ๆเจ้า
1: ไว้ชั้นบนเลยแต่อินดูบ้านชั้นเดียวเพิ่นน่ะกะ
0: แม่น
1: เ
0: จ้า
1: ท่านจะเก็บอย่างที่มันโยกย้ายได้ก็เก็บไว้ก่อนเจ้าแล้วอันนี้เป็นข่าวมาใหม่เห็นละ
0: น้องยุหันแล้วก็ดูน่าสนใจแล้วก็หลายท่านน่าจะเป็นข่าวดีนะเจ้า
1: เจ้า
0: หันมาจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเพิ่นบอกว่ากันยายนนี้บินค่าไฟอาจจะเปลี่ยนไปนะเจ้าเพิ่นบอกว่ายิ่งใช้น้อยยิ่งจ่ายถูกลงนะเจ้าเพิ่นบอกว่าใครอยากจะรู้ว่าก้าไฟฟ้าใหม่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในบ้านได้อย่างใดนะเจ้าตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานเดินหน้าในเรื่องของปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่นะเจ้าโดยมีเป้าหมายคือในเรื่องของการกึดก้าไฟโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยจะเริ่มใช้กับบินค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือนกันยายน2569นะเจ้า
1: อ๋อเริ่มใช้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: เริ่มใช้เดือนนี้เจ้าเดือนกันยายนเนี่ยนะเจ้าตอนน
1: ี้ใช้น้อย
0: เปิ้นบอกว่า3อย่างที่เฮาต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟฟ้าใหม่นะเจ้า
1: เจ้าว่าได้พ่อเจ้า
0: เปิ้นบอกว่าค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมกับค่า FT แล้วเหลือ3.86 บาทต่อหน่วยนะเจ้าแล้วก็มีการแยกไฟสาธารณะออกจากบินของประชาชนเพื่อให้โครงสร้างค่าไฟมีความชัดเจนและก็โปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะเจ้าอย่างที่3ก็คือสำหรับการใช้ไฟ200หน่วยแรกนะเจ้า จ่ายบ่เกิน3บาทต่อหน่วย
1: แยกแล้วเน
0: า
1: ะ
0: แยกแล้ว
1: ไปสาธารณะนะ
0: แยกออกแล้วจะแยกออกแล้ว
1: มาแยกที่ทัวลง
0: เดี๋ยวทัวจะรถทัวมามีที่จอดทำไมเจ้าเป็นเพราะว่าอู้ง่ายๆก็คือใจไฟน้อยก็จะจ่ายค่าไฟถูกลงนะเจ้าใจไฟยังรู้คุณค่าแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าไฟในบ้านได้นักตัวนะเจ้า
1: เจ้า
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะเจ้าที่ตอนนี้ค่าไฟของเราจะถูกลงนะเจ้าเป็นบอกว่าค่าไฟเฉลี่ยทุกประเภทรวมกับค่า FT แล้วเหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยนะเจ้า มีการแยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินของประชาชนนะเจ้า
1: สอบตอนเนี้ย
0: นะเจ้า แล้วก็ใช้ไฟ200หน่วยแรกจ่ายบ่เกิน3บาทต่อหน่วยเริ่มเดือนนี้เป็นต้นไป
1: เดี๋ยวหลวงพ่อเดือนแน่เน
0: า
1: ะ
0: แม่
1: น
0: เจ้าก
1: ันใช้ไฟเฮาเน
0: ี่
1: ย
0: นัก
1: ก็ว่าจะน้อย
0: แม่นเจ้าหรือว่ามันจะมีดราม่าอย่างรถทัวร์จะไปลงทางใดก็ต้องติดตามกันแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะจ๊ะถ้าหากว่าเฮาใช้ไฟน้อย
1: ก็ยิ่งใช้น้อย
0: เจ้าแม่นอันนี้ก็คือรวมหมดละ
1: มันไม่ใช่เหมือนเฮาซื้อสินค้านะ
0: เจ้า
1: ถ้าซื้อนักนี่มันถูกลง
0: ใจ
1: นะมันส่วนทางกัน
0: เนอะมันเป็นตะลิ่นกัน
1: เออ
0: เจ้าเจ้
1: า
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูในเรื่องของบินค่าไฟในเดือนนี้นะจ๊ะเพราะเริ่มใช้เดือนนี้เป็นเดือนแรกนะจ๊ะ
1: ส่วนใหญ่บินค่าไฟทางบ้านแม่หลวงจะมาปลายเดือน
0: เ
1: นาะ
0: จะ
1: เป็นไปปลายเดือน
0: เ
1: ดี๋ยวดูหูผลนะปลายเดือนนี้หูผลค่าไฟจะนักจะน้อย
0: แต่ถึงว่าค่าไฟจะนักจะน้อยนี่ว่าเฮาก็จะต้องใส่ใจเรื่องการใช้พลังงานด้วย
1: แม่ที่เฮาใจ
0: เจ้า
1: เป็นไปได้นี่ปลั๊กก็ยังเฮาบ่ได้เสียบคาไว
0: ้แม่
1: อันตรายเหมือนกันนะ
0: เจ้าถึงมันจะหน้าฝนแต่ก็มีเสียงวอลรถดับเพลิงอยู่เหมือนกันนะ
1: มันช็อตได้นะ
0: เจ้า
2: ใช่ครับ
0: เจ้าเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกไปก็คือตรวจสอบตรวจตาในเรื่องของสภาพสายไฟภายในบ้านเนาะถ้าหากว่าบ้านมันเก่าล้ำไป
1: บางทีก็เปิดไฟไอ้เปิ้ลห้องอย่างปลั๊กพ่วง
0: เจ้า
2: ไฟแดงๆ
1: ปลั๊กพ่วง
0: เดี๋ยวนี้น่าจะบอกให้หันละปลั๊กพ่วงที่มันเป็นมุนเข้าให้นะมันก็มีละมันเป็นรางเสียบ
1: แม่น
0: เต้าเสียบเนี่ย
1: แต่บางบ้านเพิ่งยังใช้อันเก่าอยู
0: ่บางทีมันใช้ได้อยู่นะมันใช้ได้อยู่นะ
1: ต้องระวังเนอะ
0: เจ้าแม่น
2: มือถือแฮมครับ
0: เจ้า
2: ไปดีไปเสียบละไว้
0: ม
2: ือ เครื่องมันร้อน
0: เจ้าม
2: ันเป็นบล็อกเกอร์นะของอาคีภัยได
0: ้แม่นเจ้าแล้วก็สายไฟทางว่ามันเก่าเกินไปแปลงบ้านมาแล้วหลายสิบปีนะเจ้าตรวจสอบตรวจตราดูตัวนะเจ้าว่ามันยังสามารถที่จะยังใช้ได้อย่างปลอดภัยต่อไปก่อนหรือว่าควรที่จะเปลี่ยนแล้วนะเจ้าบางทีบางคนก็เปลี่ยนทั้งระบบมันเสี่ยงสตังค์นักแต่ถ้าอู้ถึงความปลอดภัยมันก็น่าจะใส่ใจในเรื่องนี้
1: มัน
0: จะ
1: ขึ้นเจ้าเหตุไฟไหม้นะ
0: เจ้า
1: แถวตำบลฟ้าห้ามเน
0: า
1: ะ
0: แม่นยิ่งเป็นบ้านทรงไทยด้วย
1: แม่น
0: เจ้าเป็นเชื้อเพลิงพอสมควร
1: ดูเจ้าของบ้านเพิ่นเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: แม่นเจ้าเพิ่นก็มาคิดว่ามันจะเกิดเหตุจะอีขึ้นนะเจ้ารวมถึงในเรื่องของการถ้าหากว่าติดอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าเซฟทีคาดเนี่ยนะเจ้าหรือว่าบ้านไหนที่มันมีอุปกรณ์นี้อยู่แล้วมันกดตัวมันบอกว่าทุก3เดือนว่ามันยังอาจจะใช้งานได้อยู่ก่อ
1: ได้ก่อย
0: นะเจ้า
1: เสียน้อยเสียยาก
0: แม่น
1: เสียมากเสียง่าย
0: เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาว่าผู้ร้ายอันดับหนึ่งเลยไฟฟ้าลัดวงจรนะเจ้ารวมถึงในเรื่องของการจุดธูปเทียนบูชาพระอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้เพราะบางทีเขามีวิธีพูดของเขานะเจ้าก่อนออกบ้านออกจองก็ตรวจสอบตรวจตราด้วยว่าจุดเทียนจุดธูปบูชาพระเรียบร้อยแล้วเนี่ยดับหรือยัง
1: บางคนก็จุดเทียนเนี่ยบูชาโชคลาภสะเด
0: า
1: ะข้อ
0: เจ้าม่ามกำลัง
1: โยก
2: ยังผมไม่เคยจุดผมเนี่ยผมบ่อยมาก
0: เจ้า
2: ทูบชุดเทียน
1: แต่ต้องมาเอาไปดูนะ
2: ระ
1: วังเฮาจุดสักระยะเนี่ยเดี๋ยวเฮาต้องเตียวไปพอ
0: เจ้า
2: คือเวลาถ้าผมยังส่วนตัวผมนะผมใช
0: ้
2: เตียนนะผมใช้เตียนเส้นน้อย
0: ก
2: ็มันหมดว
1: ยเ
2: จ
1: ้
0: า
2: ก
0: ็ช่วยได้อยู่เหมือนกันนะเจ้ารวมถึงในส่วนของบางทีบางท่านทำกับข้าวเนาะทำกับข้าวอันตุ๋นอันนี้ละไว้เดี๋ยวออกไปกาดสักการ์ดว่าลืมไปอย่าเมาไปเมาที่กาดหม้อไม้ละลามอันนี้ก็เป็นไปได้นะเจ้าหรือว่าในส่วนของอุปกรณ์เตาแก๊สอันนี้ก็สำคัญเน
1: า
0: ะจากบางทีมันมีในเรื่องของแก๊สหัว
1: แม่น
0: ท่านก็จะต้องอันนี้ตัวเพราะว่าแก๊สเนี่ยมันก็จะปะปนไปในอากาศแล้วบางทีมันไปเจอกับบางทีคนสูบบุหรี่การอย่างการอะไรอย่างบางทีมันก็เกิดการระเบิดขึ้นมาได้นะเจ้าอันนี้ก็ต้องตรวจดูด้วย
1: ชาร์จแบตรถไฟฟ้าก็ดี
0: แม่น
1: อันนี้ก็ได้ยินข่าวบ่อยๆ
0: เจ้า
1: ที่ว่าไฟไหม้รถไม่นี้ตึงบ้านเป็นหลังคุณ
0: แม่นแม่น
1: นะอันนี้ท่านต้องระวังนะเจ้าใจรถไฟฟ้านะ
0: เจ้าเจ้า
1: ที่ว่าเปิ้นบ่ฮู้เปิ้นมีเฮาบ่เคยใจอ่ะ
0: เ
1: ปิ้นมีเวลาของเปิ้นก็
0: จ้ามันจะมีตัวตัดไฟนะบางยี่ห้อก็ดีมีตัวตัดไฟเฮ็ดชาร์จเต็มแล้วก็ตัดไฟ
1: เจ้า
0: อันนั้นก็ดีไปแต่ว่าบางทีเนี่ยเฮาอาจจะไปซื้อที่เปิ้นยังบ่ได้มีอุปกรณ์หมู่นี้เฮ็ดเตื้อเนี่ย
1: อันนี้
0: ก็น่าห่วงอยู่เหมือนกัน
1: เจ้า
0: เจ้าเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างเนาะมันมี2ด้านเสมอก็ต้องใช้ความระมัดระวังมันเพิ่มนักขึ้นเน
1: า
0: ะในเรื่องของฟืนของไฟนะเจ้าก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะเจ้าเพราะว่าถ้าหากว่าบางทีมันเกิดเหตุขึ้นแล้วก็มันก็น่าเอ็นดูนะเจ้าเพราะว่ามันมีที่อยู่แฮมนะเจ้าข้าวของเงินทองที่ปัญหาว่าเสาะหามาใส่ในบ้านเนี่ยบางทีมันแป๊บเดียวมันเกิดจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยหายไปหมดเลยก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่เน
1: า
0: ะอันนี้ก็น่าหดหู่อยู่ถ้าหากว่ามันเกิดเหตุขึ้นนะเจ้าเพราะงั้นก็ฝากกันไว้ตัวนะเจ้าในเรื่องของฟ้าของฟืนของไฟนะเจ้าของฟ้าของฝนของฟืนของไฟอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันไว้ตัวเจ้า
1: อันนี้เปิ้นประกาศมาเนาะข่าวประชาสัมพันธ์
0: เจ้าก
1: องทัพบกเปิ้นเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570เนอะตั้งแต่วันที่10กันยายนนี่จนถึงวันที่24มกราคม70นะเจ
0: ้าเจ้า
1: โอ้เปิ้นทัพนักนึงน้องยุ้ย
0: 18,784
1: นายก่อน
0: เจ้า
1: เปิ้นมีสัญญาว่าจ้างนี่4ปีเนอะ
0: เจ้าเจ้า
1: เลือกหน่วยรับราชการได้ทั่วประเทศ
0: ดีเจ้า
1: เงินเดือนเปิ้นเริ่มต้นตั้งแต่12,000ไปอ่ะ
0: โอ้
1: น่าสน
0: ใ
1: จ
0: เจ้าแม่น
1: แล้วมันมีเงินตอบแทนพิเศษตัว 2,000 กว่า2,880 บาทต่อเดือนอันนี้เงินพิเศษ
0: อ
1: ันนี้น่าสนใจนะเจ้าถ้าท่านสนใจนะท่านไปสอบถามได้นะเจ้าที่กองทัพบกอ่ะ
0: เจ้า
1: อย่างเช่นในค่ายกวิราชเชียงใหม่เขาเนี่ยท่านก็ถามได้นะเจ้า
0: เจ้าถ้าทางโซเชียลก็จะเป็นพระธรรมว่าก็พิมพ์เข้าไปเลยกองทัพบกก็จะมีเว็บไซต์ขึ้น
1: มันมีเว็บไซต์
2: เราจะสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน
0: แม
2: ่นกองทัพ
1: แม่น
0: เจ้า
1: คุณสมบัติเปิ้นนะเจ้าเปิ้นบอกว่าไม่จำกัดคุณวุฒิ
0: ท
1: หารกองเกินที่มีอายุตั้งแต่18ถึง20ปีบริบูรณ์
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้าคือว่าง่ายว่าเกิดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550
0: เจ้า
1: ไปจนถึง2552
0: เจ้าเจ้า
1: ทหารกองเกินที่มีอายุ22ถึง26ปี
0: เจ้าน
1: ะคือเพิ่นมี2ช่วงอายุค่ะ
0: เจ้าเจ้า
1: เนาะเกิดปี2544จนถึง2548ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกมาแล้ว
0: เจ้า
1: แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ
0: เ
1: นาะ
0: เจ้า
1: แล้วก็ทหารกองหนุนที่ปลดจากทหารกองประจำการ
0: เจ้า
1: และมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ
0: ์
1: แล้วก็ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดเนาะในวันที่1พฤษภาคม70นี่นะหรือ1พฤศจิกายน70
0: เจ้าน
1: ะเจ้าและมีอายุบ่เกิน26ปีเนอะเนี่ยเป็นโอกาสดีนะสำหรับน้องๆผู้ชายนะ
0: เจ้าเจ้า
1: เออจัดดีอ
0: ่
1: ะ
0: นะเพราะว่าเป็นอาสาเขาก็จะรู้ระบบระเบียบเกินบางคน
1: อัตราจ้างซึ่ง4ปีก่อน
0: เจ้าบางคนอยู่แล้วติดใจนะเจ้าในอาชีพของทหารเนาะก็อาจจะมีการไปสอบต่อในส่วนของนายซิปก็ว่ากันไป
1: อันนี้ท่านสอบถามได้เลยทั่วประเทศเลยนะเจ้า
0: ในเว็บไซต์ค่ะท่านสนใจอยู่เหมือนกันนะสูงพอสมควรอยู่
1: แม่น
0: นะเจ้าหลายท่านหลายคนก็บริการงานก็ซ้อยากนะเจ้าหลายท่านก็น่าสนใจเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าหน่วยงานเอกชนเนี่ยบางที่เนาะปนก็บางกิจการปนก็ยุบไปพ่องเน
0: า
1: ะพนักงานก็ได้ออกงานออกการกันน้องๆพ่อใจเนี่ยท่านสามารถมีทางเลือก
0: เจ้า
1: คือไปตั้งทหารนี่ได
0: ้
1: เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้า
1: น่ะ
0: น่าสนใจก็สมัครกันได้นะเจ้าเปิ้นสหับสมัครถึงเมื่อใดเจ้าไม่หลวงเจ้า
1: ก็ตะกี้ที่ไม่หลวงว่าเปิ้นว่าตั้งแต่วันที่10กันยาบัดเดียวเนี่ย
0: เจ้า10กันยาที่ถึงเนี่ยเจ้า
1: ถึงวันที่24มกราคมปีหน้า
0: โอ้แฮมลายอยู่แฮมลายเดือนอยู
1: ่ปีหน้าคือปี70เนี่ยต้นปีเน
0: าะหับนักตัวเนาะเป็นหมื่นเลย
1: หมื่นปลาย
0: หมื่นคนหมื่นกว่าคนเจ้า
1: เจ้าน่ะอันนี้เป็นโอกาสดี
0: แม่น
1: นะเจ้า
0: ใครสนใจก็ไปสมัครหาข้อมูลกันได้นะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: บ่ว่าจะเป็นที่กรม
1: ในเว็บไซต์ก็ได
0: ้กรมทหารบกของกุตี้เลย
1: นะเจ้าทั่วประเทศเลย
0: กองทัพบกทุกที่เลยนะเจ้า
1: แม
0: ่นแล้วก็ค่ายต่างๆค่ายทหารในพื้นที่ของเฮาก็มีหลายค่ายอยู่ก็ไปขอรายละเอียดมันได้
1: เจ้าก
0: ็
1: เดี๋ยวคงจะมีการประชาสัมพันธ์กันอยู่เรื่อย
0: ๆแม่นๆเจ้าก็ต้องฝากกันในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการฮับทหารเนาะอาสาเนาะ
1: แม่น
0: ไปทำอาสาก่อนจ้ะแล้วเดี๋ยวก็เฮาไปอยู่ในขั้นตอนนั่นละเดี๋ยวเฮาก็สามารถที่จะแตกยอดออกไปได้แฮมหลายงานเลยเหมือนกันเนาะ
1: เจ้า
0: แฮมอันนึงนะเจ้าในเรื่องของการจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปนะเจ้าเปิ้นบอกว่าบริษัทต่างราชก็บอกว่าเฮ้อรีบไปทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องภายใน30กันยายนนี้ นะเจ้าก็ถือว่าสำคัญเพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้เขาจะหันพี่น้องที่เป็นพี่น้องไรเดอร์ต่างๆหลายค่ายเหลือเกินนะเจ้าที่มีการเพื่อบริการรับส่งผู้โดยสารนะเจ้าซึ่งในขณะนี้เปิ้นก็บอกว่าต้องมีการไปทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะเจ้าเพื่อมันถูกต้องภายในสิ้นเดือนนี้นะเจ้าสิ้นเดือนกันยายนนะเจ้าอันนี้ก็ต้องขอให้พี่น้องไรเดอร์นั้นไปเร่งดำเนินการนะเจ้าอันนี้ต้องขอสมาตัวเพราะว่าตะกี้น่าจะพี่น้องว่าอย่างก็สภาพอากาศแต่เจ้าน้องยุ่งเปิดแล้วมันหมุนข้อมูลรายละเอียดเลยยังมาไม่ถึงนะเจ้าแต่ว่าหันว่าเป็นมีแอปพลิเคชันตัวนะเจ้าที่จะสามารถไปยื่นเรื่องในเรื่องของการจัดระเบียบนะเจ้าผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปนะเจ้าอันนี้ขอท่านทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องภายใน30กันยายน2569ที่จะถึงนี้ตัวเดียวถ้าหากว่ามีรายละเอียดนะเจ้าตอนนี้ยังเปิดแล้วมันยังไม่ออกเดี๋ยวได้เฮาจะมาอู้จากกันต่อในสัปดาห์ต่อไปเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าเดี๋ยวแจ้งโครงการรถด่วนขบวนพิเศษสินหน้าเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: สินนี้ตะวาก็วัดหนองประข่างที่ว่าเนาะอันนี้โครงการรถด่วนขบวนพิเศษประจำปีนี้นะ
0: เจ้า
1: โดยกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่นะเพิ่นฝากข่าวมา
0: เจ้า
1: ว่าสินหน้านะเจ้าสินหน้าคือตรงกับวันศุกร์ที่11กันยา
0: เจ้า
1: จะมีที่วัดเจ็ดยอดนะเจ้าเพิ่นเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 1:00 นต้นไป
0: เจ้าน
1: ะเจ้าวัดเจ็ดยอดแล้วสินต่อไปก็คือสินวันเสาร์ที่19กันยาเนี่ยจะแจ้งกำละ2สินเนาะวัดหนองปันเจียงว่ะ
0: เจ้า
1: ตำบลขี้เล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ไปไกลหน่อย
0: เจ้า
1: อันนี้เลยแจ้งคือพี่น้องใส่พี่น้องว่าอย่างใส่ธรรม
0: แม่น
1: ใส่ธรรมะเนาะเปิ้นชอบนะบางคนนี่เปิ้นจะไปกุศลเนอะบางคนนี่นะเปิ้นต้องไปเนี่ยนู่นไว้ปีเนี่ยไม่มีเตื่องเน
0: า
1: ะบางคนนี่เปิ้นต้องมาขาดสักศีลเนอะ
0: เจ้า
1: อันนี้จะได้ขอเอิญเชิญชวนนะเจ้าไปร่วมบุญด้วยกันนะเจ้า อันนี้งานธรรมสัญจรวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ณวัดเจ็ดยอดเชียงใหม่เฮาเนี่ยส่วนวันเสาร์ที่19กันยานะเจ้าที่วัดหนองปันเจียงตำบลขี้เล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเฮาจะแจ้งศีลต่อไปแหมถ้าแจ้งไว้เมินก็เดี๋ยวกลัวท่านจะลืม เอากำส่องศีลก็พอแล้วเน
0: า
1: ะแม่มีข่าวอย่างเพิ่มเติม
2: พูดถึงวันศีลวันธรรม
0: เจ้า
2: ผมนึกขึ้นได้เที่ยวที่แล้วผมไปพุทธสถานเชียงใหม
0: ่เจ้า
1: เพิ่นมีหยัง
2: ผลปรากฏว่าพอดีผมไปเจอเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคือ
1: เจ้า
2: คุณมณิษฐ์ขันธสีมาท่านเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะ
0: เจ้าเจ้า
2: ผมก็เลยให้ตรงท่านปฏิสถานนี่เป็นอาทิของไผผมถามเพิ่นอ๋อของครูบาเจ้าสีวิชัยเพิ่นผ
0: มเจ้า
2: อยู่ที่นี่ตัวกะแม่นครับเพิ่นแบ่งจากวัดปันปาง
0: เจ้า
2: ปูนมาปฏิสถานที
0: ่เนาะ
2: พุทธสถานของเขาซึ่งผมที่ผมเคยดูมาเนี่ยอัฐิธาตุของเปิ้ลในเชียงใหม่เขาเนี่ยนะครับ
0: เจ้า
2: เปิ้ลมันจะมีที่วัดสวนดอกเนาะแล้วแบ่งไปแห่งก็คือวัดเจ้าแม่จ๋ามเทวี
0: เจ้า
2: ที่ละปูนวัดพระแก้วดอนเต้
0: า
2: ที่ลำปาง
0: เจ้า
2: วัดศรีคมคำ
0: เจ้า
2: ที่พะเย
0: า
2: วัดพระธาตุช่อแฮเ
0: จ้า
2: ที่เมืองแป้
1: เจ้า
2: วัดน้ำหูที่แม่ฮ่องสอน
0: เจ้า
2: แล้วก็ที่วัดบ้านตางที่หลีส่วน2วัดก็คือที่วัดหมื่นเงินกองครับวัดเชียงมั่นก็มีและล่าสุดเนี่ยเปิ้นได้นำมาปฏิสถานที่พุทธสถานถ้าขายไปนะครับ
1: ไปกราบไหว้สักการะบูชาได้เลย
2: จะเป็นที่ใกล้ชิดที่สุดแม่ได้เห็นอาทิธาตุของเปิ้นชัดเจนที่สุด
0: เจ้า
1: เป็นก็เป็นความรู้นะบางคนบางรู้นะ
0: เจ้า
2: ที่ใกล้ชิดที่สุด
0: จะเป็นพระอริยสงฆ์เนาะเจ้าแล้วก็มีหลายรูปด้วยแม่นเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีชื่อเสียงของล้านนาบ้านเฮาด้วยเจ้า
2: ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทุกคน
1: กราบไหว้สักการะบูชาได้ในเจ้าที่พุทธสถาน
0: แม่นเจ้าพอเวลาก่อนอันทำเครื่องหมายแล้วนะ
1: หมุนเตี้ยวๆล่ะ
0: หมุนแล้วนะเจ้าอู้จากกันมาก็ว่าจะมามียันสักว่ากันไปสัพเพเหระในส่วนของวันอาทิตย์นะเจ้
1: า
0: วันหยุดพักผ่อนของหลายๆท่านนะเจ้าบางคนก็ฟังเฮาแปลงข้าวน้ำข้าวแรงไปตัวนะเจ้าบางท่านก็ฟังเฮาในรถเป็นการมาเข้าฟังว่าไหลมาเจอพอดีก็ถือว่าอยู่เป็นกู้เป็นกิมกันนะเจ้า
1: ฟังไปเอ้ยมาปากหนัก
0: ก็คุยข่าวแล้วมันก็ต้องคุย
1: อย่างเงี้ยแต่ก่อนเป็นละอ่อนเปล่า ไก่น้อยซับปากก็เลยอุ้นหางเว้นน้อย
0: นะเจ้าแต่ละท่านเลือกเฟ้นมาแล้วว่าปากนักเจ้าก็ถือว่าเล่าเรื่องราวข่าวสารนะเจ้าเราถึงประสบการณ์ตรงแล้วก็เรื่องที่ท่านจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันของท่านนะเจ้าแต่ว่าวันนี้พอเวลาหมดลงแหมแล้วนะเจ้าต้องนำรายการคุยข่าวอปมช.ลาไปก่อนนะเจ้าแน่นอนว่าสัปดาห์หน้าเราก็จะมาปากกันแหมในช่วงเวลานี้4โมงแรงถึง5โมงแรงกับหมู่เฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่วันนี้บอกว่าจะเป็นน้องยุ้ยจารุวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงเจ้า
1: เจ้าข้าจตุลากิตติกุลแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ครับผมแม่กวรพงษ์คำปินจากอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ
0: เจ้าวันนี้เรา3คนนำรายการคุยข่าวอปมช.ลาไปก่อนปากกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า
1: สวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่36ของกกต.หลังมีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: พรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่36ของกกต.หลังมีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดในวันที่14กันยายนนี้
6: นายปริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยที่ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายนนี้โดยระบุว่าคดีมีความเห็นต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบคอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีชวิศาประทุมมารายงาน
1: ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอล์นขอบคุณไมตรีจิตและการต้อนรับของชาวไทยระบุเป็นประสบการณ์เยือนที่น่าจดจำของกำลังพลที่ได้พักผ่อนและสัมผัสวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยในวันนี้
7: ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบท่าเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เกษตรจังหวัดลำปางติดตามการเก็บเกี่ยวครั่งของเกษตรกรในพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมซึ่งมีราคาสูงถึง185บาทต่อกิโลกรัมช่วยสร้างรายได้ชุมชน
8: นายอภิรักษ์หลักชัยกุลเกษตรจังหวัดลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภองาวลงพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมตำบลปงเตาอำเภองาวติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั่งของเกษตรกรโดยมีนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะส่วนราชการร่วมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกรทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่นิยมเลี้ยงครั่งบนต้นลิ้นจี่เนื่องจากครั่งเจริญเติบโตได้ดีและมีผลผลิตสูงสำหรับครั่งเป็นแมลงเศรษฐกิจที่สร้างยางธรรมชาติหุ้มกิ่งไม้ซึ่งนำไปแปรรูปเป็นเชลแล็กและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายชนิดปัจจุบันราคารับซื้ออยู่ที่185บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ยังเกิดการจ้างงานในชุมชนสำหรับการแกะครั่งออกจากกิ่งไม้ในอัตรากิโลกรัมละ10บาทช่วยสร้างงานสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
11: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
10: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
11: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกียมฝนควรย้ายตี้เลย
10: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
11: แน่นแน่นแล้ว
12: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
14: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
15: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
14: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
16: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
17: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
18: ความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยนะคะติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันกับปอ ปรัชญาพร ตันกิตติชัยมาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารรวมถึงบทเพลงเพราะๆฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะเช็คอินกันได้ Facebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ PRD รวมไปถึงช่องทาง TikTok พิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่อีกชื่อหนึ่งคำล่ามาเอิญค่ะเดินทางด้วยความปลอดภัยยังคงต้องดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะป้องกันภัยต่างๆถึงการป้องกันภัยหรือว่าการเตือนภัยตอนนี้ทางปอพอเองก็มีการยกระดับการเตือนภัยที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดสู่มิติใหม่การแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะก็จะมีการหารือแล้วก็มีการทำแผนค่ะรวมถึงประชาสัมพันธ์เรื่องของระบบการแจ้งเตือนผ่านระบบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพราะว่าปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศการขยายตัวของเมืองหรือว่าวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ตลอดเวลานะคะจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วมีการทั้งเสวนานะคะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงการออกลงพื้นที่ไปให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีการย้ำความสำคัญของการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการสกัดกั้นข่าวปลอมในช่วงเกิดเหตุด้วยซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ดำเนินการในระบบของเซอร์พอดแคสต์ของประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า1ปีที่ผ่านมานะคะมีการนำมาใช้เตือนภัยในหลายสถานการณ์แล้วก็ได้รับความคิดเห็นนะคะความสะท้อนถึงเรื่องของการตอบรับเกี่ยวกับความสำเร็จพัฒนาระบบในระดับที่น่าพอใจในระยะต่อไปเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่จะมีทั้งการให้ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์กำหนดแนวทางการแจ้งเตือนภัยให้เหมาะสมในแต่ละเหตุการณ์ควบคู่กับการใช้ช่องทางการแจ้งเตือนในรูปแบบเดิมเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มนะคะพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบเซอร์บอดแคสต์อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างการรับรู้ด้านการแจ้งเตือนแล้วก็ปฏิบัติตนแก่ประชาชนเมื่อได้รับการแจ้งเตือนต่อไปด้วยนะคะโดยที่ก็จะมีการลงพื้นที่ไปหลายๆที่นะคะแล้วรวมถึงไปวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์แล้วก็มีการถอดบทเรียนกันเกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นข้อมูลข่าวสารจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: คอนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
0: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
1: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
0: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
1: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆถ้าพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนมาตรการที่จะลดภาระหนี้แล้วก็มีการเติมทุนชุมชนสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงเงินทุนในระบบนะคะตอนนี้ก็มีการติดตามการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองพร้อมกับให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการลดภาระหนี้และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่าน2มาตรการที่สำคัญเลยก็คือโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนระยะที่3หรือเงินล้านที่2โครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านนะคะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีต้นทุนการเงินที่ลดลงมีเงินเหลือสำหรับดูแลครอบครัวแล้วก็ต่อยอดอาชีพขณะเดียวกันรัฐบาลขอเชิญชวนกองทุนหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเร่งยื่นขอรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ได้รับประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงนะคะส่วนโครงการเพิ่มทุนระยะที่3รัฐบาลกำลังเร่งฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านที่ยังตกหล่นและกองทุนที่ต้องได้รับการปรับปรุงให้สามารถรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกองทุนละ1ล้านบาทภายในปี2569เป้าหมายสำคัญก็คือการเพิ่มสภาพคล่องให้กับชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมจังหวัดขอนแก่นมีหลายกองทุนที่อยู่ระหว่างการเร่งฟื้นฟูซึ่งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านจะลงพื้นที่ช่วยประสานงานแล้วก็อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารนะคะเพื่อให้สามารถอนุมัติแล้วก็นำเงินลงสู่ชุมชนได้ในส่วนของข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสหรือเรื่องของการบริหารกองทุนบางแห่งทางภาครัฐเองดำเนินการตรวจสอบนะคะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อที่จะบริหารกองทุนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ทางรัฐบาลเองก็ยังเร่งผลักดันการแก้ปัญหาโครงการ SML Plus ที่ค้างการอนุมัติมาเป็นเวลานานเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการสนับสนุนตามที่รอคอยแล้วก็ตั้งเป้าให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ก็เชื่อมั่นว่าจะเข้าไปถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมมีต้นทุนการเงินที่ลดลงแล้วก็ได้รับโอกาสในการสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่องก็สามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งของตนเองครอบครัวแล้วก็ชุมชนให้เข้มแข็งซึ่งนี่ก็คือความตั้งใจของภาครัฐนะคะที่ต้องการเห็นเศรษฐกิจฐานรากเติบโตไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนทุกคนก็เป็นการขับเคลื่อนเขาเรียกว่ากทบลดภาระหนี้เติมทุนชุมชนสร้างโอกาสให้กับประชาชนด้วยค่ะ

0: ความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทชเชียงใหม
1: ่กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะทิ้งท้ายกันในเรื่องของการเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรมลูกจ้างเนี่ยจะได้สิทธิ์รับเงินอะไรบ้างนะคะเรื่องของการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรไม่ใช่ความจำเป็นของกิจการอย่างเช่นเลิกจ้างเพราะว่าเกิดความรู้สึกมากไม่พอใจในเรื่องส่วนตัวหรือว่าระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างหรือจงใจกลั่นแกล้งให้เดือดร้อนนะคะกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่มีเหตุอันสมควรก็คือต้องมีค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างนะคะสำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ120วันขึ้นไปเนี่ยส่วนการจะได้รับในอัตราเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการทำงานตามมาตรา118ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2562ค่าชดเชยพิเศษกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการค่าชดเชยพิเศษกรณีนายจ้างปรับปรุงหน่วยงานโดยนำเครื่องจักรมาแทนกำลังคนสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีที่นายจ้างไม่แจ้งกำหนดให้ทราบล่วงหน้าแล้วก็ค่าเสียหายการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมด้วยนะคะก็มีเรื่องของการที่จะได้เข้าระบบหรือมีการใช้กฎหมายเข้ามานะคะถ้าเลิกจ้างโดยที่ไม่มีเหตุผลก็สามารถที่จะยื่นเรื่องรับค่าเสียหายได้ด้วยนะคะเป็นข้อมูลจากทางกระทรวงยุติธรรมด้วยค่ะก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารรวมถึงฝากเข้าไปเช็คอินนะคะติดตามเพจของสวทชเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทางของหน่วยงานของทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเพจข่าวจริงประเทศไทยเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจNBT Connect หรือจะเป็นเพจของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
7: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าว สำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกัทยาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ ITI Talk ได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยวันเสาร์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่น FM 98 MHz และวันอาทิตย์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางคลื่น AM 639 kHz และช่วงเวลา 18:00 นถึง 19:00 นทางคลื่น FM 93.25 MHz วันนี้ก็มาพบกันนะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับด้านของเทคโนโลยีต่างๆและในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับเพื่อที่จะรู้เท่าทันรูปแบบกลโกงต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของทรัพย์สินและข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านของเทคโนโลยีซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีนะครับที่ผลิตขึ้นโดยฝีมือคนไทยนะครับวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแอนติโดรนซึ่งทางกองทัพนะครับได้มีการสนับสนุนเรื่องของแอนติโดรนฝีมือคนไทยเพื่อที่จะป้องกันภัยลดนำเข้าแล้วก็สร้างงานให้คนไทยด้วยนะครับซึ่งทางด้านของพลเอกอรรถพลลัดใหม่กุลวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะก็เดินทางนะครับไปศึกษาดูงานบริษัทดิจิทัลรีเสิร์ชแอนด์คอนซัลทิ่งจำกัดหรือ DRCโดยมีดร.ชาญกุลถาวรากรประธานบริษัทให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีความมั่นคงแล้วก็ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับด้วยนะครับหรือแอนตี้โดรนที่พัฒนาโดยบุคลากรไทยซึ่งในส่วนของทางกระทรวงกลาโหมนะครับก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถนะครับในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีและก็ยุทโธปกรณ์อย่างยั่งยืนลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและก็สนับสนุนผลงานวิจัยนวัตกรรมของไทยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับซึ่งทางคณะนะครับก็ได้มีการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการสาธิตระบบสกายดีเฟรนซึ่งเป็นระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับที่ได้มีการพัฒนาโดยคนไทยนะครับครอบคลุมตั้งแต่การตรวจจับและติดตามเป้าหมายการสกัดกั้นทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนแนวทางการสกัดกั้นทางกายภาพด้วยนะครับเพื่อที่จะรับมือกับภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ความมั่นคงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งทางกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้มีการส่งเสริมเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างกองทัพภาคเอกชนสถาบันวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวิจัยการพัฒนาการทดสอบและประเมินผลไปจนถึงการนำเทคโนโลยีที่มีศักยภาพไปประยุกต์ใช้สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพทางนี้ทางกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการเดินหน้าสนับสนุนศักยภาพของผู้ประกอบการและก็นวัตกรรมด้านความมั่นคงของไทยด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้างฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองและก็เสริมความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่ผลิตโดยคนไทยนะครับก็เป็นในเรื่องของแอนตี้โดรนนะครับฝีมือคนไทยในการป้องกันภัยลดการนำเข้าและก็สร้างงานให้กับคนไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวจากข้อมูลของทางสำนักโฆษกกระทรวงกลาโหมนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการ ITI Talk นะครับ

รับเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันนะครับก็มีเรื่องราวที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ

ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาชวนทุกคนพูดถึงประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของบัญชีม้านั่นเองนะครับบัญชีม้าเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าพูดง่ายๆนะครับก็หมายถึงว่าการที่เราเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารแล้วเอาบัญชีธนาคารนะครับไปให้กับบุคคลอื่นใช้งานนั่นเองโดยบุคคลอื่นเนี่ยเขาอาจจะบัญชีของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมายนะครับอาจจะสงสัยว่าเราเป็นแค่เจ้าของบัญชีธนาคารเนี่ยเราจะมีความผิดด้วยเหรอเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปทำความผิดด้วยตัวเองจริงไหมครับแต่ว่าตามกฎหมายฉบับใหม่ที่ชื่อว่าพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2566มาตรา9นะครับได้กำหนดเอาไว้เลยครับว่าการที่เราเปิดบัญชีธนาคารเปิดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เพื่อตนซึ่งก็หมายความว่าเราเปิดแล้วเราเอาไปให้คนอื่นใช้แล้วบุคคลอื่นนั้นน่ะเอาบัตรเอาบัญชีหรือเอาหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับไปใช้รับโอนเงินที่ได้มาจากการทำผิดกฎหมายอาทิเช่นรับโอนเงินที่ได้มาจากการไปหลอกลวงคนอื่นมารับโอนเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์หรือว่ารับโอนเงินที่ได้มาจากการฟอกเงินเจ้าของบัญชีเนี่ยก็อาจจะต้องร่วมรับผิดกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับหากเป็นกรณีที่เจ้าของบัญชีสามารถรู้หรือควรที่จะรู้ได้ว่าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะถูกนำไปใช้กระทำความผิดนั่นเองซึ่งในกรณีนี้นะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับการที่เราแค่คิดว่าเราเอาบัญชีไปให้เพื่อนให้พี่น้องให้ญาติยืมใช้เฉยๆใครๆก็ทำกันมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรจริงมั้ยครับแต่เวลาที่ตำรวจเนี่ยเขาสืบเส้นเงินได้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนที่ทำความผิดใครเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเขารู้แค่ว่าเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเนี้ยมันถูกโอนเข้ามาในเจ้าของบัญชีนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของบัญชีก็จะต้องเป็นคนรับผิดนั่นเองนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วนะครับก็ยังมีผลร้ายอย่างอื่นตามมาด้วยอาทิเช่นบัญชีธนาคารของเราเนี่ยก็อาจจะถูกธนาคารอายัดทำให้เราเนี่ยไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เลยการที่จะไปขอเปิดบัญชีใหม่ก็เป็นเรื่องที่จะยากขึ้นเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็อาจจะเอาชื่อของเจ้าของบัญชีเนี่ยขึ้นบัญชีดำมาไว้แม้กระทั่งที่เราจะไปสมัครงานนะครับก็จะเจอว่าเราเนี่ยมีรายงานประวัติการกระทำความผิดอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเตือนเอาไว้เลยนะครับว่าอย่านำบัญชีธนาคารของเราเนี่ยไปให้คนอื่นใช้ง่ายๆหากมีบุคคลอื่นเนี่ยมาขอให้รับโอนเงินแทนให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับอย่าเอาชื่อของเราเนี่ยไปติดคุกแทนคนอื่นเขาเลยนะครับ

ไทยได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ทับ2569ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่ได้มีการร่วมการกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเรื่องของ Data Center ของประเทศไทยให้มีความชัดเจนเป็นระบบและก็สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีโดย Data Center นะครับก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่รองรับการเก็บและก็ประมวลผลข้อมูลของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและก็เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและก็ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องจากศักยภาพที่ตั้งความพร้อมเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและก็บทบาทของประเทศไทยนะครับในฐานะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนโอกาสดังกล่าวนะครับมาพร้อมกับความท้าทายทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินและสาธารณูปโภคในปริมาณที่สูงรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความมั่นคงและก็ความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงจำเป็นต้องมีการกำกับให้สอดคล้องกับกฎหมายมาตรฐานและก็ผลประโยชน์ของประเทศด้วยนะครับซึ่งในส่วนของความกังวลของประชาชนนะครับเรื่องของการตั้ง Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองนะครับซึ่ง Data Center นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายแล้วก็มาตรการกำกับดูแลยังอยู่ระหว่างการพัฒนาภาครัฐจึงต้องมีการเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเป้าหมายของประเทศไทยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าการดึงดูดการลงทุนเพื่อให้เรานั้นมีสถานที่ตั้งของ Data Center เท่านั้นแต่การลงทุนนี้นะครับต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศด้วยและก็ทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการเน้นย้ำประเทศไทยต้องดึงดูดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากรไทยสร้างระบบนิเวศดิจิทัลและก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการวางทิศทางData Center ของไทยนะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการ ITI Talk นะครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารเรื่องของการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะครับซึ่งทางตำรวจ PCT ภาค5ได้มีการรวบ2ผู้ต้องหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังย้ายฐานจากปอยเป็ดผันตัวรับจ้างตระเวนกดเงินทั่วเมืองเชียงใหม่กว่า50ครั้งแล้วก็เสียหายทะลุหลักล้านบาทนะครับซึ่งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค5ก็ได้มีการเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายบัญชีม้าถอนเงินหลังพบข้อมูลการถอนเงินจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อเหตุต่อเนื่องหลายครั้งในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนสิงหาคม2569จากการตรวจสอบข้อมูลของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ก็พบการถอนเงินบริเวณตู้ ATM ในพื้นที่อำเภอสันทรายหลายรายการโดยเฉพาะตู้ ATM บริเวณหน้าตลาดป่าเมือดพบการถอนเงินรวม37ครั้งแล้วก็จุดบริเวณโลตัสซูเปอร์มาร์เก็ตสันทรายพบอีก15ครั้งรวมเป็น52ครั้งที่เกี่ยวข้องกับหลายคดีนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่สปอสภาค5จึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะติดตามการสอบสวนเปรียบเทียบตำหนิรูปพรรณจากภาพกล้องวงจรปิดกับข้อมูลการถอนเงินจนสามารถระบุตัวผู้ถอนเงินแล้วก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานเสนอพนักงานสอบสวนขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องในวันที่28สิงหาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายซึ่งทำหน้าที่ถอนเงินสดตามคำสั่งของเครือข่ายได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ2เครื่องบัตร ATM 3ใบสมุดบัญชีธนาคาร3เล่มและเสื้อผ้าที่ตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิดจากการสอบถามและก็ตรวจสอบโทรศัพท์ผู้ต้องหาให้การว่าได้รับคำสั่งผ่านแอปพลิเคชัน LINE จากผู้ใช้บัญชีชื่อเป็ดดำให้ถอนเงินจากตู้ ATM ผ่านระบบ LINE BK ก่อนนำเงินสดไปฝากต่อยังจุดที่ได้รับคำสั่งโดยได้รับค่าตอบแทนประมาณ 5% จากยอดเงินที่ฝากนะครับซึ่งเบื้องต้นก็มีการแจ้งข้อหาในฐานความผิดสนับสนุนฉ้อโกงประชาชนนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์และเปิดและยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากโดยรู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมายและอยู่ระหว่างขยายผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินรวมถึงติดตามผู้สั่งการและผู้เกี่ยวข้องรายอื่นต่อไปทั้งนี้ตำรวจฝากเตือนพี่น้องประชาชนอย่ารับจ้างถอนเงินโอนเงินหรือรับฝากเงินแทนบุคคลอื่นโดยเฉพาะเงินที่ไม่ทราบแหล่งที่มาแม้จะอ้างว่าเป็นเพียงงานกดเงินและได้รับค่าจ้างเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะอาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยไม่รู้ตัวและก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นในเรื่องของการโพสต์เล่นๆซึ่งการโพสต์นะครับขู่กราดยิงปล่อยข่าวลือก็ระวังเป็นการผิดกฎหมายด้วยนะครับซึ่งการโพสต์หรือว่าแชร์ข้อความเกี่ยวกับการก่อเหตุรุนแรงสร้างความหวาดกลัวและก็ความตื่นตระหนกให้กับผู้อื่นแม้อ้างว่าพิมพ์เล่นๆหรือว่าแชร์ต่อขำๆก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับซึ่งพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือขู่กราดยิงโพสต์หรือว่าส่งข้อความข่มขู่ว่าจะก่อเหตุรุนแรงทำให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัวนะครับปล่อยข่าวลือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุรุนแรงที่ไม่เป็นความจริงทำให้ผู้อื่นตื่นตระหนกโพสต์หรือว่าแชร์ข้อมูลเท็จเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อออนไลน์ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายแต่ถ้าโพสต์เด่นๆก็อาจมีผลจริงนะครับซึ่งข้อความที่ถูกส่งต่อบนโลกออนไลน์อาจสร้างผลกระทบต่อผู้อื่นให้เกิดความตื่นตระหนกได้แม้ว่าจะลบไปแล้วนะครับแต่ความวิตกกังวลของผู้คนไม่ได้หายไปไหนและก็อาจถูกเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐานก็ได้นะครับดังนั้นต้องคิดก่อนโพสต์คิดก่อนแชร์ไม่สร้างความตื่นตระหนกและไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารของทางวิทยุจราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการ ITI Talk นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้กองทัพอิสราเอลประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในบ่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษย้ำว่าหลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center มีมติเห็นชอบเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญเพื่อกำกับดูแลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือ Data Center ในประเทศไทยอย่างเข้มงวดมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางพลังงานและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยด้านอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกำหนดให้ Data Center เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9ซึ่งจะเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนจริงจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โดยจะไม่มีการนำต้นทุนส่วนนี้ไปปันส่วนให้ผู้ใช้ไฟภาคครัวเรือนพร้อมเพิ่มมาตรการความมั่นคงด้วยระบบจองไฟฟ้าและวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อป้องกันการจองโควต้าทิ้งขว้างด้านพลังงานสะอาดบังคับให้โครงการต้องใช้พลังงานสะอาดไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของการใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่และขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความปลอดภัยและชุมชนยกระดับมาตรฐานระบบสำรองไฟทั้งแบตเตอรี่และการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงระบบสำรองข้อมูลต้องมีความปลอดภัยสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบและด้านการจัดระเบียบใบอนุญาตปรับสถานะให้ Data Center เป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องผ่านกลไกกลั่นกรองเป็นพิเศษโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดเพื่อทำมาตรฐานเฉพาะทางแทนที่จะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แบบทั่วไปเพื่อความรวดเร็วแต่รัดกุมทั้งนี้คาดว่ามาตรฐานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายใน1เดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองปราบปรามการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรเชิงรุก มุ่งเน้นขยายผลและตรวจสอบย้อนกลับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามปัญหาภัยทะเบียนแบบเชิงรุกโดยนำผลจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายและปฏิบัติการชัยปราการมาเป็นฐานข้อมูลขยายผลการตรวจสอบเพราะปัญหาสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดและปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเตอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะประกาศผลได้ในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นประเมินว่าไทยจะเจอภาษีจาก2เรื่องคือเรื่องแรงงานบังคับร้อยละ 12.5 ซึ่งประกาศไปแล้วและภาษีจากเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินที่จะประกาศเพิ่มเติมโดยเมื่อรวมกันแล้วคาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19และมองว่าจะช่วยให้สินค้าไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนนางสุภจีกล่าวด้วยว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐ3แห่งเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและย้ำว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศช่วยทำหน้าที่เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและรสชาติอาหารไทยไปสู่ชาวต่างชาติรวมถึงยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความต้องการสินค้าไทยตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องปรุงรสไปจนถึงสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปซึ่งถือเป็นอีกกลไกที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงพร้อมสนับสนุนร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มความต้องการสินค้าไทยและนำสินค้าเกษตรและอาหารไทยขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่ 7-9 กันยายนนี้โดยคณะกรรมการกว่า 11,000 ล้านบาทนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 7-9 กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ถึง3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,169 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทสำหรับรายการปรับลด กระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงโดยกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทขณะที่รายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงส่วนรายการปรับเพิ่มได้แก่งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทและหน่วยงานองค์กรอิสระขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลกรณีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเตรียมใช้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นเวทีซักซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยยืนยันว่าบุคลากรของพรรคทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติทำงานอย่างเต็มที่และในวันนี้พรรคภูมิใจไทยนัดประชุมส.ส.และรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายงบประมาณปี2570ด้านประธานวิปรัฐบาลมั่นใจการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะราบรื่นและเสร็จตามกรอบเวลานายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้จากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยในวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3นั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 นถึง 20:00 นทั้งนี้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาการประชุมและการอภิปรายจะเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับประเด็นที่จะอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตงบประมาณที่คณะกรรมการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นและเสนอคำประยัติมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้จึงไม่ใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องที่ส.ส.ต้องซักถามกับคณะกรรมการที่มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจึงไม่กังวลว่าจะมีเหตุความวุ่นวายเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในวันที่10กันยายนสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมตามระเบียบวาระปกติและหลังจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างคือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และเรื่องรับทราบพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยกรณีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.มีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดวันที่14กันยายนนี
4: ้นายปริศวัชรสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายน2569โดยระบุว่าคดีมีความเห็นแตกต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบครอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่า การประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของอนุกรรมการบางรายผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพ.ต.ส.และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทป.รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการบางคนกับบุคคลที่ปรากฏในสำนวนโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดแต่ควรตรวจสอบว่ากระทบต่อความเป็นกลางหรือไม่พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนจะจับตาการลงมติวันที่14กันยายนอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายหากเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
1: สปสช.จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ใหม่รองรับผู้มีสิทธิ์กว่า 9,000 คนให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องทดแทนการใช้บริการที่สหคลินิกหทัยราชคลองสามวาที่ถูกระงับการให้บริการ
5: พันโทธนศักดิ์ถำบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่สปสช.ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหคลินิกหทัยราชคลองสามวาและพบทั้งความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการรวมถึงปัญหาการจัดบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิและความต่อเนื่องในการรักษาของประชาชนรวมทั้งยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของแพทย์ที่ไม่เหมาะสมและสร้างความไม่สบายใจในการเข้ารับการบริการซึ่งสปสช.มีมาตรการระงับการให้บริการของหน่วยบริการดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการและล่าสุดสปสช.ได้หารือและประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดระบบบริการรองรับประชาชนที่เดิมลงทะเบียนกับสหคลินิกหทัยราชคลองสามวารวม 9,027 คนโดยจัดเครือข่ายบริการใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการย้ายหน่วยปฐมภูมิแต่คงหน่วยรับส่งต่อของผู้ป่วยไว้ดังเดิมกลุ่มแรกจำนวน78คนจัดให้กรดาคลินิกเวชกรรมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่โดยมีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อส่วนกลุ่มที่2จำนวน 8,949 คนจัดให้โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและมีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อโดยทั้ง2กลุ่มมีศูนย์บริการสาธารณสุข64คลองสามวาเป็นหน่วยบริการประจำตามเครือข่ายที่จัดสรรใหม่สำหรับการจัดเครือข่ายใหม่จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงทั้งบริการปฐมภูมิและบริการรับส่งต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดช่องว่างจากการระงับการให้บริการของคลินิกเดิมทั้งนี้สปสช.กทม.จะติดตามการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เครือข่ายบริการใหม่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่มีนัดรักษาต่อเนื่องและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิอย่างต่อเนื่องผานิตคาดนารายงาน
1: ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือสหรัฐอย่างอบอุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยวันนี้
6: ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคทั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาฐานเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรืออับราฮัมลินคอนได้สัมผัสกับทัศนียภาพและบรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประชาชนไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลผ่านโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการหรือ MWR ของกองทัพเรือสหรัฐ ได้ทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีกองกำลัง IDF ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นการกระทำร้ายแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนในเขตอาหรับซาลิมเมืองนาบาตีเยของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีเพื่อที่กองทัพอิสราเอลดำเนินการปราบปรามกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในแพทย์ฟลอเรนซ์ซามิซิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแทนซาเนียเปิดเผยว่าแทนซาเนียจัดส่งความช่วยเหลือปริมาณ52ตันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกซึ่งประกอบด้วยยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวด้านในแพทย์โรแมงมูโบยายีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกออกแถลงการแสดงความขอบคุณแทนซาเนียสำหรับความช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามของสาธารณสุขดีอาร์คองโกในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 6,300 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 รายซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
10: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสม

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระนารทะมหาพรหมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพระนารทะมหาพรหมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจึงกราบทูลว่าก่อนหน้านี้ลูกได้ยินคนอื่นพูดกันมาเท่านั้นแต่ตอนนี้มาเห็นด้วยตาตัวเองว่าผู้ใดคบคนพาลผู้นั้นก็จะเป็นคนพาลไปด้วยวันนี้ลูกได้เห็นประจักษ์ด้วยตนเองแล้วคนหลงอาศัยคนหลงก็ยิ่งหลงหนักมากยิ่งขึ้นเหมือนคนหลงทางถามทางคนหลงทางการที่พระองค์อาศัยคุณาชีวกะผู้เป็นพาลไร้อย่างอายแล้วมาหลงอยู่กับอลาตะเสนาบดีและวีจกะทาสอีกยิ่งจะทำให้พระองค์ถึงความเสื่อมอย่างเดียวเจ้าหญิงรุจาราชธิดาทรงติเตียนคนเหล่านั้นอย่างนี้แล้วจึงทรงสรรเสริญพระชนกนาถด้วยประสงค์จะปลดเปลื้องจากความเห็นผิดว่าพระองค์ทรงมีพระปรีชาทรงเป็นปราชญ์ทรงฉลาดในประโยชน์และมิใช่ประโยชน์จะทรงเป็นเช่นเดียวกับพวกคนพาลได้อย่างไรก็ถ้าสัตว์บริสุทธิ์ได้เองด้วยการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏการบวชของคุณาชีวกะก็ไร้ประโยชน์แล้วเขาจะยังบวชอยู่ทำไมคุณาชีวกะเป็นคนหลงงมงายจึงยึดถือการเปลือยกายคนส่วนมากไม่รู้อะไรพอได้ฟังคุณาชีวกะพูดก็หลงเชื่อจึงพากันปฏิเสธกรรมและผลของกรรมเหมือนปลาติดเบ็ดยากจะแก้ตัวเองออกจากเบ็ดได้ลูกจะยกตัวอย่างให้เสด็จพ่อฟังเปรียบเหมือนเรือบรรทุกสินค้าถ้าใส่ของหนักเกินไปย่อมจมลงในมหาสมุทรผู้คนสั่งสมบาปกรรมทีละน้อยทีละน้อยก็หนักด้วยบาปกรรมย่อมจมลงในนรกเช่นกันทูลกระหม่อมเพคะ

ากกรรมของอลาตะเสนาบดียังไม่ให้ผลส่วนการที่อลาตะเสนาบดีได้รับความสุขอยู่ในชาตินี้ก็เป็นเพราะบุญที่เขาทำไว้ในชาติก่อนกำลังให้ผลหากวันใดหมดบุญเขาจะได้รับผลของกรรมอย่างแน่นอนผู้สั่งสมบุญไว้แม้ทีละน้อยย่อมไปเกิดในสวรรค์เหมือนวีจกะแม้เป็นทาสแต่เขาก็ยินดีในบุญกุศลย่อมไปเกิดในสวรรค์เหมือนตาช่างที่เขาช่างสิ่งของย่อมต่ำลงข้างหนึ่งแต่เมื่อเอาของหนักออกข้างที่ต่ำก็จะสูงขึ้นนายวีจกะเกิดเป็นทาสประสบทุกข์ในวันนี้เพราะผลกรรมที่เขาทำไว้ในอดีตชาติบาปกรรมของเขากำลังจะหมดทูลกระหม่อมอย่าหลงเชื่อคุณาชีวกะดำเนินทางผิดเลยเพคะเจ้าหญิงรุจาราชกุมารีได้แสดงโทษของการคบหาคนชั่วเป็นมิตรและคุณในการคบหากัลยาณมิตรแก่พระบิดาต่อไปว่าบุคคลคบคนเช่นใดเขาย่อมเป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันจึงทำให้เป็นเช่นนั้นเราคบใครย่อมติดนิสัยคนที่เราคบเราติดต่อใครย่อมติดนิสัยคนที่เราติดต่อเหมือนลูกศรอาบยาพิษย่อมเปื้อนขันศรคนที่เป็นปราชญ์ไม่ควรคบคนพาลเป็นเพื่อนการคบคนพาลย่อมเป็นเหมือนการเอาใบไม้ห่อปลาเน่าแม้ใบไม้ก็มีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปด้วยส่วนการคบค้าสมาคมกับนักปราชญ์ย่อมเป็นเสมือนการเอาใบไม้ห่อของหอมแม้ใบไม้ก็มีกลิ่นหอมฟุ้งไปด้วยคนดีคบค้าสมาคมกับคนดีย่อมประสบแต่สิ่งที่ดีคนชั่วคบค้าสมาคมกับคนชั่วย่อมประสบแต่สิ่งที่เลวร้ายเจ้าหญิงรุจาราชกุมารีตรัสเล่าถึงทุกข์ที่ตนเคยได้รับมาในอดีตชาติให้พระบิดาฟังว่าแม้ลูกเองก็ระลึกชาติได้ในชาติก่อนลูกเคยเกิดเป็นลูกชายช่างทองในแคว้นมคธลูกได้คบเพื่อนชั่วทำบาปกรรมไว้มากเที่ยวคบชู้ภรรยาชายอื่นทำเหมือนกับตัวเองจะไม่ตายหลังจากตายไปบาปกรรมนั้นยังไม่ให้ผลแต่บุญอย่างอื่นให้ผลก่อนลูกได้มาเกิดในแคว้นวังสะเมืองโกสัมพีเป็นลูกชายคนเดียวในตระกูลเศรษฐีผู้สมบูรณ์มั่งคั่งมีทรัพย์มากมายคนทั้งหลายให้ความเคารพยกย่องสรรเสริญในชาตินั้นลูกมีเพื่อนดีเป็นบัณฑิตเป็นพหูสูตรเขาได้แนะนำให้ลูกรักษาศีลอุโบสถลูกก็รักษาในวันพระ14ค่ำและ15ค่ำแต่กรรมอันเป็นกุศลนั้นยังไม่ทันให้ผลดังขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ใต้น้ำครั้นในชาติต่อมาผลกรรมที่ลูกทำไว้ในแคว้นมคธให้ผลลูกเหมือนคนดื่มยาพิษร้ายแรงลูกตายจากตระกูลเศรษฐีนั้นต้องหมกไหม้อยู่ในโรรุวนรกนานเพราะกรรมของตนลูกระลึกถึงทุกข์ที่ประสบมาในนรกไม่มีความสุขเลยต้องทนทุกข์ในนรกนานแสนนานชาติต่อมาได้มาเกิดเป็นลาถูกตอนอยู่ในพินนาคตนครเป็นลามีกำลังมากลูกพาผู้คนไปด้วยหลังบ้างลากรถไปบ้างเป็นเพราะผลกรรมที่ลูกคบชู้กับภรรยาของคนอื่นครั้นลูกตายจากชาติลานั้นแล้วได้ไปเกิดเป็นลิงในป่าเพราะเกิดเป็นลูกลิงตัวผู้พวกลิงจึงนำลูกไปให้ลิงจ่าฝูงลิงจ่าฝูงจับลูกไว้มั่นแล้วกัดลูกอันทะออกถึงจะร้องเท่าไรก็ไม่ปล่อยลูกถูกลิงจ่าฝูงกัดลูกอันทะขาดเพราะผลกรรมที่เป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นครั้นลูกตายจากชาติลิงนั้นแล้วได้มาเกิดเป็นโคในแคว้นทสันนะถูกเจ้าของตอนเพื่อให้มีพละกำลังแข็งแรงลูกต้องทนทุกข์ทรมานเทียมแอกไถเป็นเพราะผลกรรมที่ลูกคบชู้กับภรรยาผู้อื่นครั้นลูกตายจากชาติโคนั้นแล้วได้มาเกิดเป็นกระเทยในตระกูลที่มีโภคสมบัติมากในแคว้นวัชีกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากครั้นมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ลูกต้องกลายเป็นกระเทยทนทุกข์ถูกเขาดูหมิ่นดูแคลนให้เจ็บปวดใจไม่รู้จักจบสิ้นเป็นเพราะผลแห่งกรรมที่ลูกคบชู้กับภรรยาผู้อื่นลูกตายจากชาติกระเทยนั้นแล้วผลบุญที่เคยทำไว้จึงเริ่มกลับมาให้ผลลูกได้ไปเกิดเป็นนางอับสรในอุทยานนันทวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีผิวพรรณผุดผ่องน่ารักมีผ้าและอาภรณ์อันวิจิตรสวมต่างหูแก้วมณีฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องเป็นบาทบริจาริกาของท้าวสักกะเมื่อลูกอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงระลึกชาติในอนาคตได้อีก7ชาติที่ลูกจะไปเกิดบุญกุศลที่ลูกทำไว้เมื่อครั้งเกิดในเมืองโกสัมพีตามมาให้ผลลูกจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นแล้ว
ได้เกิดเป็นเทวดาและมนุษย์อีกหลายชาติลูกจะเป็นผู้ที่ชนทั้งหลายสักการะจะเกิดเป็นหญิงอีก6ชาติในชาติที่7ลูกจึงจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาผู้ชายเป็นเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มากเป็นผู้สูงสุดในหมู่เทวดาแม้วันนี้เหล่านางเทพอับสรทั้งหลายก็ยังร้อยดอกไม้เป็นพวงมาลัยอยู่ในอุทยานนันทวันเทพบุตรผู้รับพวงมาลัยของลูกชื่อว่าชวะ16ปีในโลกมนุษย์นี้รวดเร็วเหลือเกินเราชั่วขนาดหนึ่งของเทวดา100ปีในโลกมนุษย์เป็นคืนหนึ่งและวันหนึ่งของเทวดาตามที่ลูกได้กราบทูลให้ทรงทราบมานี้กรรมทุกอย่างที่เราทำย่อมติดตามไปทุกชาติไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วหากยังไม่ให้ผลแล้วย่อมไม่รามือเมื่อเจ้าหญิงรุจาไปเกิดในเทวโลกนั้นได้ตรวจดูว่าตนมาจากไหนจึงมาเกิดในเทวโลกเห็นว่าตนเคยเกิดเป็นกระเทยในตระกูลที่มีโภคะมากในแคว้นวัชีตรวจดูต่ออีกว่าเพราะบุญอะไรจึงได้มาเกิดในที่อันน่ารื่นรมเช่นนี้ก็ได้เห็นบุญที่ตนทำไว้เมื่อครั้งเกิดในตระกูลเศรษฐีในกรุงโกสัมพีจึงตรวจดูต่อไปว่าทำกรรมอะไรไว้จึงมาเกิดเป็นกระเทยได้รู้ว่าตนเคยเกิดเป็นโคบประสบทุกข์ใหญ่ในแคว้นทสันนะเมื่อหวนระลึกถึงชาติต่อจากนั้นก็ได้เห็นตนถูกตอนในชาติลิงเมื่อหวนระลึกชาติถัดจากนั้นไปอีกก็เห็นตนถูกตอนในชาติลาในพินนาคตานครเมื่อหวนระลึกถัดจากชาตินั้นไปอีกก็เห็นตนเกิดในโรรุวนรกเมื่อพระนางรุจาราชกุมารีเห็นตนหมกไหม้ในนรกและประสบทุกข์ในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานก็บังเกิดความกลัวอย่างมากเจ้าหญิงรุจาราชธิดาหวนระลึกถึงชาติต่อไปตามลำดับว่าที่ต้องประสบทุกข์เช่นนี้เพราะกรรมอะไรจึงเห็นกรรมที่ตนคบชู้กับภรรยาคนอื่นเพราะคบเพื่อนชั่วในแคว้นมคธหลังตายจากชาตินี้แล้วจะไปเกิดเป็นบาทบริจาริกาของท้าวสักกะเทวราชอีกครั้งในชาติที่5จะไปเกิดเป็นอัครมเหสีของชวะเทพบุตรในเทวโลกชาติที่6ถัดจากนั้นจะจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไปเกิดในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้าอังคติราชเป็นพระธิดามีพระนามว่ารุจาราชกุมารีในชาติที่7ถัดจากชาตินี้จึงจะพ้นจากความเป็นหญิงไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พระนางรุจาราชธิดาแสดงธรรมให้พระราชบิดาฟังยิ่งขึ้นไปว่าบุคคลใดปรารถนาเป็นชายทุกชาติไปก็อย่าเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นเหมือนคนล้างเท้าสะอาดแล้วไม่เหยียบโคลนอีกหญิงใดปรารถนาเป็นชายทุกชาติไปก็พึงซื่อสัตย์ต่อสามีเหมือนนางเทพอับสรผู้เป็นบาทบริจาริกายำเกรงพระอินทร์ผู้ใดปรารถนาโภคทรัพย์อายุยศและสุขอันเป็นทิพย์ก็พึงเว้นบาปกรรมทั้งหลายประพฤติแต่สุจริตธรรมสัตว์ทั้งปวงล้วนมีกรรมเป็นของตัวขอพระองค์ทรงตรีตรองด้วยพระองค์เองเถิดเจ้าหญิงรุจาราชธิดาได้ทูลเล่าถึงชาติที่ตนเกิดมาแล้วในอดีตและแสดงธรรมถวายพระชนกนาถตลอดคืนจนรุ่งเช้าแล้วกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าทรงเชื่อคำคนเปลือยผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงสมณพราหมณ์มีจริงและผลของกรรมดีกรรมชั่วก็มีจริงแม้พระนางรุจาราชธิดาจะกราบทูลถึงเพียงนี้ก็ไม่อาจแก้ไขพระชนกจากความเห็นผิดได้ฝ่ายพระเจ้าอังคติราชทรงสดับวาจาอันไพเราะของพระธิดาทรงปลื้มพระราชหฤทัยอย่างยิ่งว่าพระธิดาของพระองค์ฉลาดหลักแหลมช่างเจรจาธรรมดาบิดามารดาย่อมรักเอ็นดูบุตรที่ฉลาดเจรจาแต่คำพูดที่ฉลาดหลักแหลมนั้นก็หาได้ทำให้พระราชบิดาละความเห็นผิดไม่แม้ชาวพระนครก็ลือกันว่าเจ้าหญิงรุจาราชธิดาทรงแสดงธรรมหวังจะให้พระบิดาละความเห็นผิดต่างพากันดีใจว่าพระธิดาเป็นบัณฑิตถ้าแก้ไขพระบิดาจากความเห็นผิดได้แล้วชาวพระนครก็จะปลอดภัยเมื่อเจ้าหญิงรุจาไม่สามารถทำให้พระชนกได้สติก็ไม่ทรงละความพยายามทรงดำริหาช่องทางต่อไปจึงประคองอัญชลีขึ้นเหนือพระเศียรนมัสการทิศทั้งสิบทรงตั้งอธิษฐานว่าในโลกนี้ย่อมมีสมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรมมีเท้าจตุโลกบาลและเท้ามหาพรหมผู้ดูแลโลกข้าพเจ้าขอเชิญท่านมาปลดเปลื้องพระชนกนาถของข้าพเจ้าจากมิจฉาทิฐิเมื่อพระชนกนาถไม่มีคุณความดีข้าพเจ้าก็ขอเชิญท่านมาด้วยคุณความดี
ด้วยศีลและด้วยสัจจะของข้าพเจ้าขอจงมาช่วยปลดเปลื้องพระบิดาจากมิจฉาทิฐินี้ขอจงทำความสวัสดีแก่ชาวโลกด้วยเถิดอุเบกขาพระนารทะมหาพรหมเวลานั้นพระโพธิสัตว์ได้เป็นมหาพรหมนามว่านารทะธรรมดาพระโพธิสัตว์มีอัธยาศัยอันยิ่งใหญ่ด้วยเมตตาภาวนาเที่ยวตรวจดูโลกตามการอันสมควรเพื่อดูเหล่าสัตว์ผู้ทำดีและทำชั่วในวันนั้นนารทะมหาพรหมตรวจดูโลกเห็นพระนางรุจาราชธิดากำลังนมัสการเหล่าเทวดาผู้ดูแลโลกเพื่อจะปลดเปลื้องพระชนกนาถจากมิจฉาทิฐิจึงดำริว่าเว้นเราแล้วไม่มีใครสามารถปลดเปลื้องพระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฐิได้วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระราชธิดาและทำให้พระราชาพร้อมทั้งบริวารชนเกิดความสวัสดีรำพึงว่าจะไปอย่างไรดีเห็นว่าบรรพชิตเป็นที่รักเป็นที่เคารพและมีคำพูดน่าเชื่อถือสำหรับพวกมนุษย์ควรแปลงเป็นบรรพชิตไปครั้นตกลงใจดังนี้แล้วนารทะมหาพรหมก็แปลงเป็นมนุษย์ทรงเพศฤาษีมีผิวพรรณผุดผ่องหน้าเลื่อมใสผูกชดางดงามจับใจปักปิ่นทองที่ชดานุ่งผ้าพื้นแดงไว้ภายในทรงผ้าเปลือกไม้ย้อมน้ำฝาดไว้ภายนอกเอาผ้าหนังเสือปักด้วยเงินคลิบด้วยดาวทองเฉวียงบ่าแล้วเอาภาชนะทองบรรจุอาหารใส่ตะกร้าประดับมุกดาข้างหนึ่งเอาคนโทนน้ำแก้วประพานใส่ตะกร้าอีกข้างหนึ่งหาบด้วยคานทองงอนงามไพโรจน์โชติช่วงประหนึ่งพระจันทร์วันเพ็ญลอยเด่นเหาะมาทางอากาศเข้าสู่จันทกปราสาทยืนอยู่เบื้องพระพักพระเจ้าอังคติราชพระนางรุจาราชธิดาเห็นนารทะฤาษีนั้นมาถึงจึงนมัสการทรงเข้าใจได้ทันทีว่าเทวราชนั้นจะมาสงเคราะห์พระบิดาตามคำอธิษฐานของตนพอพระราชาเห็นนารทะมหาพรหมถูกเดชแห่งพรหมคุกคามแล้วทรงหวั่นพระทัยไม่สามารถดำรงอยู่บนราชอาสน์ได้จึงเสด็จลงจากราชอาสน์ประทับยืนอยู่ที่พื้นแล้วตรัสถามนามและโคตรพระนารทะฤาษีว่าท่านมีผิวพรรณงดงามราวกับเป็นเทวดามีรัศมีสว่างไสวสาดส่องไปทั่วทุกทิศราวกับพระจันทร์ท่านเป็นใครมาจากที่ไหนมนุษย์อย่างเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรนารทะมหาพรหมในคราบฤาษีคิดว่าพระราชานี้ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงเราจะพูดถึงเรื่องโลกหน้าก่อนจึงกล่าวว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรอัตมภาพมาจากเทวโลกเดี๋ยวนี้เองคนทั้งหลายรู้จักอัตมภาพโดยนามว่านารทะและโดยโคตว่ากัสสปะพระเจ้าอังคติราชทรงดำริว่าพระองค์จะถามเรื่องโลกหน้าทีหลังแต่จะถามถึงเหตุที่นารทะมีฤทธิ์ได้อย่างไรก่อนจึงตรัสถามว่าท่านนารทะการที่ท่านเหาะไปมาและยืนอยู่ในอากาศได้เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เพราะเหตุไรท่านจึงมีฤทธิ์เช่นนี้นารทะฤาษีทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรในชาติก่อนอาตมภาพได้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม4ประการนี้คือสัจจะธรรมะขันติและจาคะจึงทำให้อาตมภาพมีฤทธิ์ไปไหนได้รวดเร็วทันใจแม้เมื่อพระโพธิสัตว์กล่าวเช่นนี้พระเจ้าอังคติราชก็ไม่ทรงเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงจึงตรัสว่าผลบุญมีอยู่จริงแน่หรือถ้าเป็นจริงอย่างที่ท่านนารทะว่าข้าพเจ้าขอถามปัญหาสักข้อท่านจงตอบให้ดีนารทะฤาษีทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรทรงสงสัยสิ่งใดก็จงถามอาตมภาพเถิดอาตมาจะตอบตามความรู้และเหตุผลพระราชาตรัสถามว่าท่านอย่าได้มุสากับข้าพเจ้าที่คนพูดกันว่าเทวดามีมารดาบิดามีโลกหน้ามีคำพูดนั้นเป็นจริงหรือพระนารทะฤาษีกราบทูลว่าที่เขาพูดกันเช่นนั้นเป็นจริงแต่คนที่หลงมัวเมาสำเริงสำราญอยู่กับความสุขในชีวิตจึงไม่เชื่อเรื่องปรโลกพระเจ้าอังคติราชทรงสดับดังนั้นได้โอกาสจึงทรงหัวเราะขึ้นแล้วตรัสว่าท่านนารทะถ้าท่านเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงสถานที่อยู่ในปรโลกของเหล่าสัตว์ผู้ตายไปแล้วก็ต้องมีด้วยสถานที่นั้นอยู่ตรงไหนถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอยืมเงินท่านสัก500กหาปณะในโลกนี้และจะไปใช้คืนให้เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กหาปณะในโลกหน้าพระโพธิสัตว์ติเตียนพระเจ้าอังคติราชท่ามกลางข้าราชบริพารว่าถ้าอาตมภาพรู้ว่ามหาบพิตรมีศีลรู้จักทำบุญไว้บ้าง
ก็จะให้มหาบพิตรยืมเงินสัก500กหาปณะแต่มหาบพิตรประพฤติไม่ดีตายไปแล้วต้องตกนรกหมกไหม้ก็ใครจะไปทวงเงิน 1,000 กหาปณะจากพระองค์ในโลกหน้าได้เล่าไม่มีบัณฑิตคนไหนยอมให้คนไร้ศีลธรรมเกียจคร้านทำกรรมชั่วยืมเงินแน่เพราะรู้ว่าจะไม่ได้เงินคืนจากคนเช่นนั้นส่วนบุคคลผู้ขยันหมั่นเพียรมีศีลบำรุงสมณพราหมณ์เมื่อคนรู้แล้วมีแต่จะเอาทรัพย์มาเชื้อเชิญเองเพราะคิดว่าผู้นี้ประกอบธุรกิจแล้วสามารถนำเงินมาใช้คืนได้พระเจ้าอังคติราชถูกพระนารทะฤาษีข่มขู่เช่นนี้ก็หมดปฏิภาณที่จะตรัสโต้ตอบมหาชนต่างพากันร่าเริงยินดีเล่าลือกันทั่วพระนครว่าวันนี้ท่านนารทะฤาษีผู้เป็นเทพมีฤทธิ์มากมาปลดเปลื้องพระเจ้าอยู่หัวจากมิจฉาทิฐิด้วยอนุภาพพระโพธิสัตว์แม้ชนชาวมิถิลานครอยู่ไกลตั้งโยชน์ก็ได้ยินพระธรรมเทศนากันทุกคนสู่เส้นทางนรกพระโพธิสัตว์คิดว่าพระราชาพระองค์นี้ยึดมิจฉาทิฐิอย่างมั่นเสียแล้วจำเราจะต้องข่มขู่ด้วยไฟนรกให้ละมิจฉาทิฐิแล้วจึงค่อยให้ยินดีในเทวโลกภายหลังจึงกราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรถ้าพระองค์ยังไม่ละทิฐิก็จะต้องไปเกิดในนรกซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานพระองค์จะถูกฝูงกาฝูงแร้งฝูงสุนัขรุมยื้อแย่งฉุดคร่าฉีกร่างออกเป็นชิ้นๆกระจัดกระจายเลือดไหลโสมใครเล่าจะไปทวงเงิน 1,000 กหาปณะจากพระองค์ได้ครั้นพระนารทะฤาษีพรรณนาถึงนรกอันเต็มไปด้วยฝูงกาและฝูงแร้งแก่เท้าเธอแล้วจึงกราบทูลว่าในโลกันตนรกนั้นมืดมิดที่สุดไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันไม่มีกลางวันกลางคืนมืดมิดอยู่ตลอดเวลาแสนน่ากลัวใครจะไปเที่ยวตามทวงเงินคืนจากสถานที่เช่นนั้นได้ทั้งยังมีสุนัขเขี้ยวเหล็กอยู่สองฝูงคือฝูงสุนัขด่างและฝูงสุนัขดำร่างกายกำยำล่ำสันแข็งแรงรุมกัดกินพระองค์ตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสมใครจะไปทวงเงินคืนจากมหาบพิตรในนรกที่มีสุนัขดุร้ายเช่นนั้นในโลกันตนรกนั้นมีพวกนายนิรยาบาลชื่อกาละและอุปการะพากันเอาดาบและหอกทิ่มแทงพระองค์ที่กำลังวิ่งหนีมีหาฝนอาวุธต่างๆทั้งฝนหอกฝนดาบฝนแหลนฝนหลาวประกายวาววับดังฐานเพลิงลุกโชนตกใส่ศีรษะมีสายอัศนีบาทมีศิลาลุกโชนปรากฏในอากาศแล้วตกลงใส่ศีรษะของพระองค์ใครจะไปทวงเงินคืนจากพระองค์ที่กำลังถูกแทงที่ท้องตัวพรุนวิ่งไปมาอยู่เช่นนั้นในโลกันตนรกนั้นมีลมร้อนยากจะทนได้สัตว์นรกจะไม่ได้ความสุขเลยแม้ชั่วขณะเดียวพระองค์จะถูกเทียมรถวิ่งไปวิ่งมาบนแผ่นดินที่มีเปลวไฟลุกโชนร้อนแรงถูกแทงด้วยปะตักเหล็กให้วิ่งขึ้นภูเขาที่เต็มไปด้วยขวากหนามเหล็กมีฐานไฟลุกโชนร้อนแรงถูกไฟไหม้ทนไม่ไหวตัวขาดกระจัดกระจายเลือดไหลโสมร้องครวญครางน่าสยดสยองแม่น้ำเวตารณีน้ำเป็นกรดแสบร้อนเต็มไปด้วยบัวเหล็กใบคมกริบยากที่จะข้ามได้ไหลเย็นสงบนิ่งอยู่เมื่อมหาบพิตรกระโจนลงไปด้วยความกระหายหมายจะดื่มก็ถูกบัวเหล็กตัดหัวและตัวกระจัดกระจายไร้ที่เกาะลอยอยู่ในแม่น้ำนรกนั้นเจ้าหนี้คนไหนเล่าจะบังอาจตามไปทวงเงิน 1,000 กหาปณะจากมหาบพิตรในนรกได้พระเจ้าอังคติราชทรงสดับนิรยกถาของพระโพธิสัตว์เช่นนี้ทรงสลดพระทัยเมื่อจะทรงแสวงหาที่พึ่งจากพระโพธิสัตว์จึงตรัสว่าข้าพเจ้าแทบจะล้มทั้งยืนเหมือนต้นไม้ถูกโค่นข้าพเจ้าหลงเข้าใจผิดจึงไม่รู้เหนือรู้ใต้ท่านฤาษีข้าพเจ้าได้ฟังคาถาภาษิตของท่านแล้วกลัวเหลือเกินร้อนใจเหลือเกินขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าจงสั่งสอนอัตถะและทำแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ทำความผิดไว้มากเหลือเกินขอท่านจงบอกทางบริสุทธิ์แก่ข้าพเจ้าที่จะไม่ทำให้ข้าพเจ้าไปตกนรกด้วยเถิดสู่เส้นทางสวรรค์พระโพธิสัตว์ทูลบอกพระราชจริยวัตรของพระราชาในอดีตชาติอันเป็นทางบริสุทธิ์แก่พระเจ้าอังคติราชว่าพระราชาหกพระองค์คือพระเจ้าทัตรถพระเจ้าเวสสามิตะพระเจ้าอัฏฐกะพระเจ้ายมตักขิพระเจ้าอุสินนระพระเจ้าศิวิราชและพระราชาพระองค์อื่นๆได้ทรงบำรุงสมณพราหมณ์ทั้งหลายแล้วไปเกิดในสวรรค์
แม้พระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินเช่นกันพระองค์จงงดเว้นอธรรมแล้วทรงประพฤติธรรมขอให้เหล่าข้าราชบริพารถืออาหารไปประกาศทั้งภายในพระราชนิเวศและภายในพระนครว่าใครหิวใครกระหายใครต้องการดอกไม้ใครต้องการเครื่องลูบไล้ใครขาดแคลนผ้านุ่งห่มใครต้องการร่มใครต้องการรองเท้าจงมารับเอาสิ่งของเหล่านั้นมหาบพิตรอย่าใช้งานคนแก่เฒ่าและโคม้าที่แก่ชราจงพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่คนที่เคยทำความดีเอาไว้ครั้นพระโพธิสัตว์แสดงทานนักถาและศีลนักถาให้พระราชาเลิกคบคนชั่วเป็นมิตรเข้าไปหากัลยาณมิตรอย่าทรงประมาทแล้วสรรเสริญเจ้าหญิงรุจาราชธิดาให้โอวาทแก่ข้าราชบริพารตลอดจนนางในแล้วได้กลับไปสู่พรหมโลกขณะที่มหาชนยืนมองดูอยู่นั่นเองพระเจ้าอังคติราชทรงเชื่อฟังโอวาทของนารทะมหาพรหมและมิจฉาทิฐิบำเพ็ญบุญกุศลมากมายครั้นสวรรคตแล้วได้ไปเกิดในเทวโลกกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเราก็ทำลายข่ายคือทิฏฐิและทรมานอุรุเวลกัสปะเช่นกันอลาตะเสนาบดีในอดีตชาติได้เกิดมาเป็นพระเทวทัตสุนามะอมาตเป็นพระพัทธชิวิชยะอมาตเป็นพระสารีบุตรอเจลกะชื่อคุณาชีวกะเป็นสุนักคัตตะลิจจชวีบุตรพระนางรุจาราชธิดาผู้ทรงทำให้พระราชาเลื่อมใสเป็นพระอานนท์พระเจ้าอังคติราชผู้มีความเห็นผิดในการนั้นเป็นพระอุรุเวลกัสปะส่วนมหาพรหมโพธิสัตว์เป็นเราตถาคตวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาครั้นพระบรมศาสดาประชุมชาดกแล้วจึงทรงแสดงอนุปุพพิกถาเมื่อทุกคนมีจิตสงบปราศจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานผ่องใสแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจ4คือทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจมรรคสัจพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยพราหมณ์คหบดีชาวมคธจำนวน11นหุตได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันส่วนพราหมณ์คหบดีอีก1นหุตขอแสดงตนเป็นอุบาสกครั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงบรรลุธรรมแล้วปราศจากความสงสัยแล้วถึงความเป็นผู้แก้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นนอกจากคำสอนของพระบรมศาสดาจึงกราบทูลว่าเมื่อหม่อมฉันยังเป็นราชกุมารมีความปรารถนา5ประการคือ 1. ขอเราได้รับอภิเษกในราชสมบัติ 2. ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาสู่แว่นแคว้นของเรา 3. ขอเราได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 4. ขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแสดงธรรมแก่เรา 5. ขอเรารู้ทั่วถึงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ความปรารถนาของหม่อมฉันสำเร็จแล้วทั้ง5ประการภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งและไพเราะยิ่งนักหม่อมฉันขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์ทรงจำหม่อมฉันไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะจำเดิมแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงรับพัตตาหารในพระราชนิเวศในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้จัดเตรียมพัตตาหารอย่างประณีตครั้นรุ่งเช้าได้ให้เจ้าพนักงานไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วพระบรมศาสดาทรงครองผ้าถือบาตรเสด็จพุทธดำเนินสู่กรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน 1,000 รูปซึ่งเคยเป็นนักบวชชดินมาก่อนในการนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงแปลงเป็นมานพเสด็จดำเนินนำหน้าพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพลางร้องเพลงสดุดีพระบรมศาสดาโดยประการต่างๆประชาชนได้เห็นเท้าสักกะจอมเทพแล้วกล่าวกันว่าพ่อหนุ่มนี้เป็นใครกันช่างมีรูปงามน่าชมนักเท้าสักกะได้ตอบประชาชนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นปราชญ์ทรงฝึกอินทรีย์ทั้งปวงแล้วเป็นผู้ประเสริฐหาบุคคลเปรียบมิได้พ้นแล้วจากกิเลสเสด็จไปดีแล้วเป็นพระอรหันต์ในโลกข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระบรมศาสดาเสด็จพุทธดำเนินพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปสู่พระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารประทับนั่งบนพระพุทธอาฏที่จัดถวายพระเจ้าพิมพิสารทรงปฏิบัติภิกษุสงฆ์
มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยพระองค์เองเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จแล้วพระราชามีพระราชดำริว่าพระบรมศาสดาควรประทับอยู่ในสถานที่ไม่ใกล้ไม่ไกลนักการคมนาคมสะดวกควรที่ประชาชนผู้ต้องประสงค์จะเข้าไปเฝ้าได้กลางวันไม่พลุกพล่านกลางคืนเงียบสงัดสมควรเป็นที่หลีกเร้นอยู่ตามสมณวิสัยพระเจ้าพิมพิสารทรงพิจารณาว่าสวนเวรุวันสมควรเป็นที่หลีกเร้นอยู่ตามสมณวิสัยทรงตัดสินพระทัยว่าเราควรถวายสวนเวรุวันแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระราชาจึงตัดสั่งให้จัดเตรียมสุวรรณพิงคารทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกน้อมถวายวัดเวรุวันแด่พระพุทธเจ้าอันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาโปรดติดตามพระนารทะมหาพรหม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กระทรวงมหาดไทยสั่งการส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติสมาคมกีฬา Academy ฟุตบอลไทยนานาชาติร่วมกับ True Vision จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ FIFA Youth League 2026/2027มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเตะเยาวชนไทยสู่นักฟุตบอลอาชีพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 19:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะและการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปาวซิงอุเบรอยประธานบริษัท International Cultural Promotion จำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวรพีพันธ์เหลืองอารามรัตน์และนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายจัสปาวซิงอุเบรอยประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งประกอบด้วยการขับร้องและบรรเลงบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานและบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนกว่า20เพลงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เป็นการแสดงเปิดเทศกาลมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะการแสดงและดนตรีที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยดำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานอาทิ The Godfather Mission Impossible American Beauty รวมถึงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนมากด้วยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลอาทิ มานี่เบรคเคนริดเทเตฟบาโรยันและเอคาทรินบัวชิตเซนักร้องโอเปร่าอาซีมาทาเทียสนักไวโอลินและคริสติน่าเรโกคูเปอร์นักเชลโลภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราทรงพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายสันเพชรรุจิระวณิชนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาวัย16ปีกล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่เด็กจึงต้องการทำความดีตามรอยเบื้องพยุคลบาทด้วยการทำงานจิตอาสาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
3: ก็อยากช่วยเหลือประชาชนครับในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกท่านที่มาเข้ากราบพระบรมศพครับวันนี้มาเป็นช่างภาพแล้วก็ช่วยน้องๆในการเข็นรถเข็นผู้สูงอายุสำหรับผมก็เห็นการทำงานของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีทั้งในชีวิตก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกับท่าน
2: ด้านนางสาวรักชนกสิงหาสีมานนท์เปิดเผยว่าหลังพักฟื้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกจนหายป่วยก็ได้เดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเป็นครั้งแรกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานมาช่วยเหลือในช่วงประสบภัยน้ำท่วม
4: เราเป็นประชาชนคนไทยเราก็อยากมากราบแม่แล้วก็มากราบองค์พาค่ะพอพี่ๆเข้ามากัน 3-4 ครั้งแล้วพอดีพี่ป่วยเพิ่งได้มีโอกาสมาก็ประทับใจในทุกๆกรณียกิจของท่านนะคะที่ท่านห่วงใยประชาชนของท่านพวกเรารักและเคารพท่านมากท่านออกเยี่ยมเยียนประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดช่วยเหลือเวลามีเหตุภัยต่างๆน้ำท่วมค่ะ
2: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพภายในพระบรมมหาราชวังสามารถเดินทางมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.ภานิชคาดนาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติในวันที่28กันยายนนี
5: ้นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยัง76จังหวัด878อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,842 แห่งทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานและบ้านเรือนโดยตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายนนี้สำหรับในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา 8:00 น.ได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท. นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันณบริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการอปท.พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสวมชุดสุภาพชุดพื้นเมืองหรือชุดประจำถิ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวฉนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวณวิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยเพื่อติดตามความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ห้องเช่าในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39แยก15เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ห้องพักเสียหาย26ห้องประชาชนได้รับผลกระทบ47รายโดยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องอุปโภคบริโภครองรับในเบื้องต้นแล้วพร้อมกล่าวชื่นชมความเข้มแข็งของคนในชุมชนและมูลนิธิ SOS ที่ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบจัดตั้งครัวกลางประกอบอาหารดูแลพร้อมแสดงความห่วงใยเรื่องอุปกรณ์การเรียนของเยาวชนที่ได้รับความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือณศูนย์พักพิงเป็นมาตรการระยะสั้นโดยกรุงเทพมหานครกำลังเร่งประสานจัดหาบ้านเช่าราคาประหยัดเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถย้ายเข้าพักอาศัยและเริ่มต้นใหม่ได้โดยเร็วและเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องอัคคีภัยอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและชุดนักเรียนแก่ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อบริจาคได้โดยตรงณศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเตรียมจัดทำแผนฟื้นฟูศักยภาพหลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องกว่า 1,033 ล้านบาทควบคู่กับการบริหารจัดการภายในองค์กรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าอตก.กำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากที่เผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่องมากกว่า 1,033 ล้านบาทจากโครงการพิเศษในอดีตที่ไม่ประสบความสำเร็จและถูกซ้ำเติมด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าขายลำบากจ่ายค่าเช่าพื้นที่ล่าช้าหรือบางส่วนต้องเลิกกิจการไปเพราะสู้ราคาค่าเช่าที่มีราคาสูงไม่ไหวอย่างไรก็ตามล่าสุดอตก.กำลังหาแนวทางที่มุ่งเน้นไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครอบคลุมกับการจัดการภายในและการแสวงหารายได้ใหม่เช่นการเพิ่มรายได้และขยายธุรกิจในระยะสั้นภายใน3เดือนโดยเร่งสร้างรายได้จากการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนแผนระยะยาวภายใน1ปีจะเร่งฟื้นฟูธุรกิจที่เคยหยุดไปให้กลับมาดำเนินการอีกครั้งทั้งในด้านคลังสินค้าโลจิสติกและการเป็นนายหน้าค้าต่างหรือโบรกเกอร์เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฟื้นฟูกิจการทั้งนี้อตก.มีแผนการใช้ทรัพย์สินสร้างรายได้และแสวงหารายได้ใหม่จากทรัพย์สินที่มีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศและจะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงหลังจากนี้ก็มีแผนที่จะพิจารณาผ่อนคลายค่าเช่าให้แก่ผู้ประกอบการเป็นต้นโดยภาพรวมทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือบอร์ดอตก.ในวันที่15กันยายนนี้เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการผลักดันตลาดอตก.ให้กลับมาฟื้นตัวได้ในระยะต่อไปอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้พบการลักลอบขุดเจาะทำร่องเรือรุกพื้นที่ป่าเกาะวังนอกอำเภอเกาะสมุยด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบวันที่8กันยายนนี
6: ้นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสาลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะวังนอกหมู่ที่3ตำบลตะหลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างปฏิบัติงานพบการกระทำความผิดลักลอบนำเครื่องจักรกลหนักประเภทรถแบ็คโฮเข้าขุดเจาะทำลายแนวหินบริเวณทิศใต้ของเกาะเพื่อเปิดร่องน้ำกว้างสำหรับให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกพร้อมขุดตักหินทำเป็นคันดินและแผ่วถางพื้นที่ป่าในเขตเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติรวมเนื้อที่กว่า17ไร่เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าแสดงตัวและสั่งระงับการปฏิบัติงานทันทีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติที่ผ่านมาเคยมีการรุกรานและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีแต่ผู้กระทำผิดยังคงลักลอบนำเครื่องจักรกลับเข้ามาปรับพื้นที่ซ้ำอีกทั้งนี้แม้เกาะวังนอกจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่มีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถาวรเนื่องจากข้อจำกัดด้านระบบสาธารณูปโภคและตั้งเป็นเพียงจุดสกัดแต่เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดวันที่8กันยายนนี้เช่นเดียวกับคณะทำงานบูรณาการทุกหน่วยงานจะลงพื้นที่ตรวจสอบรังวัดแนวเขตอย่างเป็นทางการเพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมยกระดับมาตรการลาดตระเวนทางเรือและทางบกให้มีความถี่มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกติยาพันยังเทียนรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามกองทัพสหรัฐที่เปิดปฏิบัติการโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและก้าวร้าวของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างจงแจ้งรวมถึงคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศและความมั่นคงของการเดินเรือทางทะเลในเชิงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเน้นย้ำว่าอิหร่านจะปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างเด็ดขาดเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายโดยรัฐและการกระทำที่ก้าวร้าวของสหรัฐที่แทรกแซงภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งสหรัฐและพันธมิตรจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เริ่มต้นภารกิจการเดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยจะเริ่มเดินทางเยือนเมืองนีสเมืองต่างอากาศริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดลูมิแอร์ว่าด้วยอนาคตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก่อนจะเดินทางเยือนกรุงปารีสอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปเพื่อหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสที่พระราชวังเอลิเซ่ซึ่งเป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้คาดว่าการเดินทางเยือนฝรั่งเศสของผู้นำเกาหลีใต้ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลกระหว่าง2ประเทศที่มุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของ2ประเทศองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่าเด็กในเนปาลอย่างน้อย 22,000 คนต้องการน้ำดื่มสะอาดระบบสุขาภิบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยอย่างเร่งด่วน เนื่องจากระบบประปาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายมากกว่า 5,000 รายยูนิเซฟกล่าวเพิ่มเติมว่าครอบครัวที่มีเด็กกำลังถูกอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่มีความแออัดและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อและโรคติดต่อทางน้ำพร้อมเรียกร้องให้มีการสร้างระบบประปาและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่เสียหายขึ้นใหม่ที่ทนทานต่ออุทกภัยในอนาคตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นคอนซาโดเล่ซัปโปโรยังไม่คืนฟอร์มเก่งหลังเปิดบ้านแพ้โทชิงิซิตี้ที่เกมนี้เหลือ10คนขาดลอย1ประตูต่อ4ทำให้แข่ง5นัดชนะ1แพ้4รั้งอันดับ17ของตารางโดยในเกมนี้สุภโชคสารชาติและธีรพัฒน์ปรือทอง2ตัวรุกทีมชาติไทยลงเล่น45นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งเวลาหลังสมาคมกีฬาอะคาเดมีฟุตบอลไทยนานาชาติหรือทีฟ่าร่วมกับทรูวิชั่นเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการทีฟ่ายูธลีก2026-2027ที่สนาม TC ฟุตบอลคลับพระราม9โดยจะจัดการแข่งขันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รวบรวมนักเตะเยาวชนไทยและลูกครึ่งกว่า 1,400 คนจากอะคาเดมีชั้นนำ102ทีมแข่งขันตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน7ปีถึง19ปีทั้งรูปแบบ5คน7คนและ11คนโดยเน้นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติและสถาบัน2ภาษาในกรุงเทพและปริมณฑลนายต้นณระนองนายกสมาคมทีฟ่ากล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพเรียนรู้สปิริตของนักกีฬาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การแข่งขันจริงนอกจากนี้ True Vision ยังสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันทางช่อง True Bond Thai 2บนแอปพลิเคชัน True Vision Now อีกด้วยสโมสรบางกอก FC เปิดตัวทีมฟุตบอลหญิงบางกอก FC Women เตรียมลุยศึกฟุตบอลไทย Women's League 2ฤดูกาล2026โดยมีนางสาวอลิชาพริมอมตะวิวัฒน์เป็นประธานสโมสรทีมหญิงและโค้ชส้มชาวนีพันเลิศโปรไลเซนหญิงไทยและผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อยกระดับการแข่งขันฟุตบอลหญิงในประเทศไทยให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นสำหรับบางกอก FC Women ได้เสริมทัพด้วยนักฟุตบอลดีกรีทีมชาติไทยได้แก่ธนีการแดงดาศิลาวันอินตะมีอลิสารักพินิษณัฐวดีปร่ำนาคและจารุวันชัยรักนอกจากนี้ยังคว้าตัวนักฟุตบอลหญิงเยาวชนทีมชาติไทยและเยาวชนฝีเท้าดีอีกหลายรายได้แก่อาชิรยายิ่งสกุลประกายการชั้นวงพรทิตาสิทธิสารรัศิตาเถาเบามานิตาน้อยเวศวรรณพรจันทร์คำจรและวรัญญาช่วยเกรดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันฟุตบอลหญิงไทยวีเมนลีก2ฤดูกาล2026ศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ3โคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกเจ้าถิ่นเอาชนะคริสติน่าบุกซามือ40ของโลกจากสเปนขาดลอย2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอีวาโจวิชมือ14เพื่อนร่วมชาติที่เอาชนะอเล็กซานดราเอล่ามืออันดับ18ของโลกจากฟิลิปปินส์ไปอย่างสนุก2ต่อ1เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ7ต่อ5ด้านเมียร่าอันเดรเยวามือ5จากรัสเซียเอาชนะนิโคล่าบาตุนโความือ34ของโลกจากเช็ก2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5ผ่านเข้ารอบได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับอนาตาเซียโปตาโปวามือ24ของโลกจากออสเตรียที่พลิกเอาชนะอาแมนดาอานิซิโมวามือ10จากสหรัฐอเมริกามาได้2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ5นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้และจะแข่งขันไปถึงวันที่4ตุลาคมนี้โดยสำหรับการถ่ายทอดสดจะมี7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT 2 HDT-Sport 7, Monomax Sport TV ช่อง29, MCOT HD, ช่อง1 31, ไทยรัฐ TV ช่อง32และ PPTV HD ช่อง36รวมถึงแอปพลิเคชัน AIS Play หมุนเวียนการถ่ายทอดสดโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่10กันยายนในกีฬาบาสเกตบอลของชาติต่างๆ ทางช่อง T-Sport 7และ PPTV HD ช่อง36ทั้งนี้ช่อง T-Sport 7จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันขณะที่กีฬาฟุตบอลทีมฟุตบอลหญิงไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนจะถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36ในเวลา 17:30 นและทีมฟุตบอลชายจะประเดิมสนามพบคีกิสถานในวันที่16กันยายนนี้ทางช่องวัน31ในเวลา 14:00 ตามเวลาประเทศไทยจากนั้นฟุตบอลชายทุกนัดจะถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการฟังเทศโดยพระเทพวชิระเวที
13: เสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหาไม่ฟังไม่คิดไม่ไต่ถามก็จะทำให้โง่ในเรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นการฟังเทศมีเจตจำนงให้เราท่านเลิกหลงกิเลสตัณหายกจิตตั้งสู่สังขาราพิจารณาเสนกายของตนตัดราคะสละโทสะมุ่งดับโมหะเสียด้วยเหตุผลให้รู้เท่าทันในสังขารตนเลิกดิ้นเลิกรนเสนกามคุณให้ใช้ปัญญาค้นคว้าความจริงอันเป็นสิ่งไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญศีลทานกันเอาไว้เป็นทุนละบาปสร้างบุญกันเสียให้ชื่นบาน
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือใ

วรรณคดีลีลารายการที่จะทำให้รู้ว่าวรรณคดีมีค่ามากกว่าที่คิดดำเนินรายการโดยวัฒนะบุญจับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันอาทิตย์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการวรรณคดีลีลาจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานแง่มุมต่างๆของวรรณคดีให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการวรรณคดีลีลาได้นำเอาวรรณกรรมที่เป็นพงศาวดารกินเรื่องสำคัญทีเดียวที่ชื่อว่าชิดกกไส้หั่นมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องนี้ถ้าว่าท่านผู้ฟังฟังกันอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นได้ว่าสาระของเรื่องไส้หั่นนั้นมีความลึกแล้วก็มีความเป็นอมตะจริงๆแล้วก็ไม่เป็นข้อสงสัยเลยว่าทำไมจึงมีความเชื่อกันว่าคนที่จะเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองจะต้องอ่านหนังสือคู่หนึ่งที่มีความสำคัญมากๆคือ1สามก๊ก2ไส้หั่นมิฉะนั้นแล้วจะไม่เข้าใจความเป็นมาความเป็นไปและการระมัดระวังในการที่ตัวเองจะต้องปกครองบ้านเมืองเลยนะครับแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของไส้หั่นกันต่อนะก็คงจะต้องบอกว่าระยะเวลาในการนำเสนอก็คงจะอีกไม่นานแล้วล่ะจะหมดเล่มหมดเรื่องนะครับดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังแง่มุมไหนของวรรณคดีต่อเนื่องหรือว่าอยากจะฟังเรื่องราวของวรรณคดีเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็บอกกล่าวกันมามี2ช่องทางนะครับในการที่เราจะได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะครับส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana bboyjjapan bj คือบุญจับนั่นแหละนะครับพิมพ์ bboyjjapan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย wawatthana สุขแอสไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bjwatthana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้แนะนำรายการแล้วนะครับเอาละเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องคิดกกไส้หั่นกันเลยก็แล้วกันเรื่องที่ได้คุยกันไว้นั้นหยินโป้เสียทีหนีมาขึ้นฝั่งเพื่อที่จะไปหาหงอหยวยเจ้าเมืองหงอนะครับแต่ว่าหงอหยวยนั้นไปเที่ยวป่าอยู่ตะหลานที่ชื่อว่าหงอเสงปัญหาอยู่ตรงนี้ว่าหงอเสงเนี่ยเมื่อก่อนนี้หยินโป้นั้นได้เคยด่าตัวเองก็เลยคิดพยาบาทอยู่นะครับคราวนี้ในการที่รู้ว่าหยินโป้อยู่ที่เมืองห้วยหลำนะครับแล้วก็มาถึงตรงจุดนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีการรบพุ่งกับพระเจ้าฮันเต้แล้วเสียทีมาตัวเองรู้อยู่นะครับว่าตอนนี้ผู้ที่เป็นฮ่องเต้คือพระเจ้าฮันเต้ก็เลยคิดว่าถ้ารับเอาไว้ก็จะพลอยมีความผิดด้วยแล้วตอนนี้หงอหยวยซึ่งเป็นอานั้นก็ไม่อยู่ก็เลยคิดว่าข้าหยินโป้เสียจะดี

แล้วก็เอาศีรษะของหยินโปเนี่ยไปถวายพระเจ้าฮันเต้ถ้าทำอย่างนี้หงอเสียงคิดว่านี่แหละคือการที่จะได้ความดีความชอบนะพอคิดอย่างนั้นหงอเสียงก็ออกมารับหยินโปเข้าไปเชิญเข้าไปนั่งต้อนรับแล้วก็ยกโต๊ะมาเลี้ยงหยินโปหยินโปก็ถามว่าหงอย้อยไปไหนยังไงขึ้นมานะครับก็ได้เล่าความตามจริงครับบอกว่าก็ตอนนี้ว่างราชการอยู่ก็ออกไปที่ป่าไปทีหนึ่งก็3วันบ้าง5วันบ้างถึงจะกลับมาเอาละแต่ยังไงก็ตามเถอะตอนนี้ท่านมาแล้วก็ออกไปรับไม่ทันก็ขอโทษด้วยกันแล้วกันนะครับหยินโปก็บอกว่าตอนที่เขายกทัพมาเนี่ยครั้งก่อนขอบใจอาท่านที่มีความกรุณาก็เลยข้ามไปตีเมืองเสี่ยงไซได้จนถึงตำบลทำสายนะครับแต่ตอนนี้ตัวเองเนี่ยมารบกับพระเจ้าฮันเต้เสียทีแตกทัพมาจะอยู่คอยท่าอาท่านเพื่อที่จะให้ช่วยคิดที่จะรวบรวมลีพลขึ้นมาทำศึกอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเรียกว่าแก้มือพระเจ้าฮันเต้ใหม่นะนะครับแล้วก็พูดบอกว่าถ้าสำเร็จราชการแล้วจะได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันนะหงอเสงก็ทำเป็นรับคำโดยดีทีเดียวนะเอาสุรามาให้หยินโป้กินจนกระทั่งเวลาเย็นหยินโป้เมาหนักทีเดียวแล้วก็ให้ทหารพยุงเข้าที่โขงกวนครั้นเวลาประมาณสัก2ยามหงอเสงก็จัดทหารที่มีฝีมือดี10คนถืออาวุธไปข้างหลังที่พักที่ชื่อว่าเก๋งกวนปีนผนังตึกขึ้นไปถึงห้องที่หยินโป้นอนในขณะที่หยินโป้นอนหลับเนี่ยได้ยินเสียงกรนดุดเหมือนกับฟ้าลั่นทีเดียวหงอเสงก็ถือกระบี่เดินตรงเข้าไปฟันหยินโป้คอขาดสมใจตายกับมือเลยทีเดียวทหารหยินโป้นอนอยู่ภายนอกได้ยินเสียงอื้ออึงก็ชวนกันลุกขึ้นไปดูหยินโป้ทหารหงอเสง40คนก็เข้าฆ่าฟันทหารหยินโป้ตายด้วยแล้วหงอเสงก็นำเอาศีรษะของหยินโป้เนี่ยไปที่ค่ายของพระเจ้าฮันเต้ขันถึงก็บอกแกทหารผู้กำกับประตูบอกว่าตัวเองเนี่ยชื่อว่าหงอเสงได้ตัดศีรษะบุคคลสำคัญตั้งใจจะเอาเข้าไปถวายในประตูพอรู้ความฉะนั้นก็เอานำความเข้าไปทูลพระเจ้าฮันเต้ทุกประการทีเดียวพระเจ้าฮันเต้ได้ทราบก็มีพระทัยยินดีนักก็เลยสั่งให้คนไปบอกหงอเสงให้นำเอาศีรษะของหยินโป้เข้ามาเพื่อที่ตัวเองจะได้ดูตั้นแผงจึงทูลว่าหยินโป้หยาบคายมีผู้ลอบฆ่าไม่ได้รู้ตัวเห็นจะมีใจคุมแค้นผูกพยาบาทอยู่ซึ่งพระองค์จะให้เอาศีรษะมาทอดพระเนตรนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าอสุรกายหยินโป้จะรังควานติดพระองค์พระเจ้าฮันเต้ก็ตรัสบอกว่าแต่เราออกจากเมืองไผ่ก้วนทำศึกมาหลายสิบครั้งได้ดูศีรษะข้าศึกมากันหลายหมื่นทำไมกับศีรษะของหยินโป้ผู้เดียวพอตรัสแล้วก็ให้หาตัวของหงอเสงแล้วก็เอาศีรษะของหยินโป้เข้ามาหงอเสงก็เอาไปถวายแล้วก็ทูลความซึ่งลวงจับหยินโป้ในการที่ฆ่าสำเร็จนั้นทำอย่างไรบอกทุกประการเลยทีเดียวพระเจ้าฮันเต้เห็นศีรษะหยินโป้ก็ทรงพระโกรธจึงจัดบอกว่าไอ้ขโมยไม่คิดถึงตัวกลับทรยศต่อกูผู้มีคุณบัดนี้เหตุใดจึงไม่ฮึกไปอีกเล่าปรากฏว่าตัดยังไม่ทันขาดพระโอษฐ์ก็เห็นศีรษะของหยินโป้ตาเหลือกทั้งมีการค้อนหนวดชันขนผ่องขึ้นมาอสุรกายซึ่งประจำศพหยินโป้ก็เป่าลมออกมาถูกพระเจ้าฮันเต้ตกจากพระที่นั่งนิ่งไปเลยทีเดียวบรรดาขุนนางเห็นดังนั้นก็ตกใจมากพยุงเข้าไปที่ข้างในรีบให้แพทย์มาพยาบาลพยายามทำตามตำรากันพูดปีศาจประกอบพระโอสถถวายหลายวันจึงค่อยบรรเทาขึ้นพระเจ้าฮันเต้จึงให้หาหงอเสงเข้ามาตรัสว่าท่านทำการครั้งนี้มีความชอบยิ่งนักเห็นว่าน้ำใจท่านมีกตัญญูโดยแท้ว่าแล้วก็พระราชทานบำเหน็จไปอันมากแล้วก็ตั้งหงอเสงเป็นจงเยเหาเจ้าเมืองหงอแล้วก็แต่งหนังสือให้หงอเสงซึ่งเป็นจงเยเหาถือไปถึงหงอหยวยให้หงอหยวยไปเป็นเจ้าเมืองกังแ
ให้เล่าปิดบุตรของเล่าตงเป็นหงออ๋องไปอยู่เมืองกังตังจัดแจ้งเสร็จแล้วพระเจ้าฮันเต้ก็ยกทัพกลับเมืองโลกวนที่บ้านของจูกิจมีตึกใหญ่ใส่รูปของจูกิจซึ่งเป็นครูหนังสือมาแต่ก่อนพระเจ้าฮันเต้ก็พาคุณนางทั้งปวงเข้าไปกระทำคำนับของจูแล้วก็พระราชทานเงินทองเสื้อผ้าให้แก่บุตรแล้วก็หลานของขงจูโปรดเสียไม่ใช่ราชการให้ศึกษาในการหนังสือจะได้กล่าวให้คนเล่าเรียนกันสืบไปแล้วพระเจ้าฮันเต้ก็ยกทัพมาถึงเมืองไผ่กวนสั่งให้เจ้าพนักงานแต่งโต๊ะไปอันมากแล้วก็ให้หาผู้ใหญ่ในเมืองไผ่กวนนั้นมากินโต๊ะเสียบสุราจัดหาเด็กชายที่มีรูปดี2คนสอนให้รำแล้วก็ร้องเพลงพระเจ้าฮันเต้เองก็เสวยสุราสบายพระทัยจึงตีระฆังเป็นจังหวะให้เด็กรำแล้วก็ร้องเพลงบอกกล่าวว่าลมพายุพัดหนักเมฆจึงลอยขึ้นบนท้องฟ้าเปรียบเหมือนตัวเราเพราะมีบุญจึงได้เป็นกษัตริย์เกียรติยศลือไปทั่วทิศปราบคนที่เข้มแข็งได้แล้วก็สอนให้เด็กร้องเด็กก็ร้องไปตามรับสั่งนะครับในเนื้อความจริงจุดนี้ถ้าเป็นเนื้อภาษาจีนก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของคำประพันธ์ร้อยกรองนะพระเจ้าฮันเต้ก็เลยพระราชทานรางวัลแก่เด็กทั้งหมดเลยรวมทั้งผู้เฒ่าในบ้านไผ่กวนนั้นพอสมควรแล้วจึงให้สร้างวัดลงเอาไว้ตรงที่บ้านเดิมของพระองค์วัดหนึ่งแล้วก็เสด็จกลับมาเมืองห้ำเอียงเสวยราชสมบัติเป็นสุขมาหลายปีครั้นอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าฮันเต้เสพสุราเมานักแล้วก็นอนบนตักของนางเซ็กอีหลับอยู่พอนางหลีเฮาเดินเข้ามาเห็นเข้าก็มีความหึงจึงด่านางเซ็กฮีเป็นข้อหยาบช้าว่าพระเจ้าฮันเต้รักใคร่มึงจึงไม่ได้ยำเกรงกูถ้าพระเจ้าฮันเต้หาบุญไม่กูจะโขลกมึงทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครกเหล็กให้เลือดเนี่ยหยดเหมือนแป้งโม่จึงจะสาสมด้วยความแค้นและนางหลีเฮาก็กลับออกมานางเซ็กฮีก็มีความน้อยใจร้องไห้น้ำตาไหลจนกระทั่งไหลลงถูกแก้มของพระเจ้าฮันเต้พระเจ้าฮันเต้ตื่นขึ้นก็ปลอบแล้วก็ถามบอกว่าเจ้าขัดเคืองสิ่งใดหรือถึงได้ร้องไห้อย่างนี้นางสกีก็เล่าความแล้วก็บอกว่าท่านว่าไว้แต่ก่อนว่าจะให้บุตรของข้าพระเจ้านั้นเป็นไทจูขอจงตั้งแต่งเสื้อให้เห็นบุญตั้งแต่ท่านยังอยู่อย่างนี้จะดีกว่าพระเจ้าฮันเต้ก็เลยปลอบว่าถึงมาจะหาบุญเราไม่ก็จะให้บุตรของเจ้านี่รักษาแผ่นดินไม่ให้นางหลีเฮาทำอันตรายเจ้าได้พระเจ้าฮันเต้ก็สั่งขุนนางให้เตรียมการจงพร้อมกะไว้ว่าถึงวันดีเมื่อไรจะตั้งอยู่หยีให้เป็นที่ไทจูทั้งฝ่ายนางหลีเฮาแจ้งความดังนั้นก็คิดวิตกจึงให้หาหลีเซ็กน้องชายเข้ามาปรับทุกข์แล้วก็ปรึกษาว่าเราจะทำประการใดจึงจะชอบหลีเซ็กก็บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยสติปัญญาน้อยหาเห็นอุบายประการใดไม่แล้วก็ทุกวันนี้ผู้ที่มีสติปัญญาเป็นอย่างยิ่งนั้นก็เหลือแต่เพียงเตียวเหลียงผู้เดียวขอท่านเนี่ยจงได้ไปขอความคิดเถิดเห็นจะเสียท่านไม่ได้นางหลีเฮาก็เห็นชอบด้วยก็เลยให้หลีเซ็กเนี่ยไปหาเตียวเหลียงที่บ้านแล้วก็แจ้งความทั้งปวงว่านางหลีเฮาเนี่ยจะให้มาขอปัญญานะครับโดยหลีเซ็กก็เกลี้ยกล่อมบอกว่าขอให้เห็นกันนางหลีเฮาเถิดรวมทั้งไทจูด้วยขอเชิญช่วยคิดอุบายอย่าให้ยูหยีชิงเอาที่ไทจูของไทจูไปได้เลยแล้วก็สำทับบอกว่านางหลีเฮานั้นจะทำนุบำรุงท่านไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตเตียวหลิงก็นั่งนิ่งเฉยอยู่ทำราวกับว่าไม่ได้ยินนะครับหลีเซ็กก็ว่ากล่าววิงวอนไปเป็นหลายต่อหลายครั้งเห็นเตียวหลิงก็ยังนั่งนิ่งอยู่จึงบอกว่านางหลีเฮานั้นให้ข้าพเจ้ามาขอความคิดท่านและท่านมันนิ่งเสียอย่างนี้ข้าพเจ้าจะเอาความอันใดไปแจ้งแก่นางหลีเฮาเล่าแม้ท่านไม่กรุณาบอกอุบายกับข้าพเจ้าแล้วก็จะตายอยู่กับท่านตรงนี้นี่แหละเตียวหลิงก็บอกว่าการนี้นะเป็นความลับลึกซึ้งอยู่
แม้รู้เข้าไปถึงพระเจ้าฮันเต้และนางเซ็กฮีการก็จะเสียไปโทษก็จะมาถึงตัวเราแต่เราเสียนางหลีเห่าไม่ได้อันหนึ่งจะนิ่งให้พระเจ้าฮันเต้ตั้งยูหยีเล่าก็เสียอย่างธรรมเนียมจึงกระซิบบอกว่าพระเจ้าฮันเต้เนี่ยนับถือผู้วิเศษอยู่สี่คนซึ่งอยู่บนยอดเขาเสียงซัวชื่อถังซองหนึ่งชื่อลีกุยชาวเมืองกำตันหนึ่งชื่อแฮวีโกงชาวเมืองเจ๋หนึ่งชื่องวนโตชาวเมืองหัวไหลหนึ่งและผู้วิเศษนั้นมียาจูขาวเป็นอาหารพระเจ้าฮันเต้ให้ไปเชิญเป็นหลายครั้งจะเข้ามาหาก็หาไม่เอาเป็นว่าท่านจงให้นางหลีเฮาแต่งคนไปเชิญผู้วิเศษมาได้แต่คนหนึ่งก็ดีกว่าได้ขุนนางผู้ใหญ่ร้อยคนและดีกว่าได้ทหารสิบหมื่นอีกไทจูก็จะเป็นใหญ่สมความปรารถนาพอหลีเซ็กได้คำแนะนำอย่างนี้ก็คำนับลามาแจ้งกับนางหลีเฮาโอ้โหนางหลีเฮาก็มีความยินดีก็เลยหาหลีจงคนสนิทสามคนมาสั่งให้คุมผ้าแพรที่เป็นแพรเสียฉวนอย่างดี40พับกับทองคำ 4,000 ตำลึงม้า4ม้าออกไปคำนับผู้วิเศษที่ถ้ำเขาเสียงซัวว่าไทจูเนี่ยโอบอ้อมอารีรักษาราษฎรทั้งแผ่นดินให้ข้าพเจ้าเนี่ยคุมสิ่งของออกมาคำนับเชิญท่านเข้าไปช่วยสั่งสอนไทจูให้ได้เป็นใหญ่แทนพระเจ้าฮั่นเต้ท่านทั้งสี่จะได้อยู่เย็นเป็นสุขผู้วิเศษจึงบอกว่าเราทั้งสี่นี้ปรารถนาหาที่สงัดอยู่ให้เป็นสุขซึ่งไทจูมาเชิญเรานั้นเราก็จะไปช่วยสั่งสอนให้ไทจูตั้งตัวเป็นใหญ่สมความปรารถนานะพอเวลารุ่งเช้าผู้วิเศษก็ลงมาจากยอดเขามาขึ้นม้าหลีจงก็นำไปเข้าวังบุ่นเต็กเตียนที่ไทจูอยู่ไทจูรวมทั้งนางหลีเฮาก็มีความยินดีให้แต่งโต๊ะเลี้ยงแล้วก็เชิญผู้วิเศษทั้งสี่ไว้อยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าฮันเต้ปรึกษาคุณนางโดยการที่จะตั้งยูหยีคุณนางทั้งปวงไม่เห็นด้วยจึงเสด็จเดินออกมาตามถนนจะไปหานางเซ็กฮีที่วังเสียงสินกงครั้นมาถึงวังบุ่นเต็กเตียนจึงพบผู้วิเศษสี่คนเดินตามไทจูมาพระเจ้าฮันเต้จึงเรียกผู้เฒ่าเข้าไปถามว่าท่านชื่ออะไรอยู่ที่ไหนผู้วิเศษก็คำนับแล้วก็บอกชื่อละแซ่พระเจ้าฮันเต้ก็ตกใจว่าแต่ก่อนเนี่ยเราให้ไปเชิญท่านต้องหลายครั้งก็ไม่ได้มาหนีซึ่งซ้ำไปบัดนี้เหตุใดจึงมาติดตามบุตรของเราอยู่แล้วผู้วิเศษก็บอกว่าข้าพเจ้าแจ้งว่าท่านไม่ได้เลี้ยงผู้ที่มีสติปัญญาจึงหลบหลีกหนีไปอยู่ที่ห้วยเขาบัดนี้แจ้งว่าไทจูเนี่ยมีใจอารีแล้วประกอบด้วยสติปัญญาข้าพเจ้าจึงเข้ามาหวังจะเอาไทจูเป็นที่พึ่งพระเจ้าฮันเต้ก็เลยคิดว่าไทจูคนนี้คงจะมีวาสนามากควรจะให้เป็นใหญ่สืบเชื้อวงศ์ไปภายหน้าจึงเสด็จไปเล่าความแก่นางเซ็กฮีว่าขุนนางทั้งปวงนั้นไม่ยอมที่จะตั้งน้องให้ใหญ่กว่าพี่โดยจะเหมือนครั้งที่เจียนเฮียงกงตั้งอีนีบุตรผู้น้อยให้เป็นใหญ่ตั้งบุตรใหญ่ให้เป็นผู้น้อยครั้งนั้นทำเอาเมืองจีนนั้นเกิดจลาจลมาเป็นเวลาหลายปีทีเดียวอันหนึ่งเมื่อครั้งที่จินซีฮ่องเต้เตียวโก๋ตั้งโอไฮผู้น้องของซูโชขึ้นมาเป็นเจ้าแผ่นดินเมืองจีนก็เกิดจลาจลอีกและเมื่อครั้งที่เราไปปราบหยินโป้นั้นเราเห็นที่เมืองกำตันกว้างถึงหมื่นเส้นแล้วทหารที่มีกำลังกล้าแข็งก็มีอยู่เป็นอันมากราษฎรและทรัพย์สมบัติก็บริบูรณ์ทุกสิ่งเอาละเราจะตั้งบุตรของเจ้าเป็นเตียวอ๋องให้ครองเมืองกำตันซึ่งเป็นเมืองใหญ่เห็นว่านางหลีเฮาจะเกรงอยู่ไม่ทำอันตรายแก่เจ้าได้เจ้าอย่าทุกข์อย่าโศกไปเลยนางเซ็กฮีก็มีความยินดีว่าคุณของท่านนั้นหาที่สุดไม่ได้พระเจ้าฮันเต้ก็เลยปรึกษาคุณนางพอเห็นพร้อมแล้ว
ก็ตั้งยูหยินเป็นเตียวอ๋องให้จิวเชียงเป็นผู้ทำนุบำรุงช่วยราชการจิวเชียงก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขอสัญญาเตียวอ๋องไว้สามข้อคืออย่าให้เตียวอ๋องกลับขึ้นมาที่เมืองหลวงจะเกิดเหตุกลางทางข้าพเจ้าจะมีความผิดข้อหนึ่งเตียวอ๋องกับมารดาอย่าให้มีหนังสือไปมาถึงกันและอีกข้อหนึ่งข้าพเจ้าจะสั่งสอนว่ากล่าวประการใดขอให้เตียวอ๋องเชื่อฟังข้าพเจ้าแต่ที่อันชอบพระเจ้าฮั่นเต้ก็เลยส่งพระอักษรห้ามตามคำที่จิวเสียงมอบให้เตียวอ๋องแล้วพระเจ้าฮั่นเต้รวมทั้งนางเซกฮีกับคุณนางทั้งปวงก็ตามมาส่งเตียวอ๋องไปครองเมืองกำตันถึงประตูเมืองหลวงเลยพอมีผู้มาร้องกล่าวโทษเสียวโหว่าเอาที่เสียงหลิมขายแก่ราษฎรพระเจ้าฮั่นเต้จึงให้จับเอาตัวของเสียวโหไปจำขังเอาไว้ขังอยู่มาประมาณสัก 2-3 วันอ๋องอุยอุยจึงบอกว่าเสียวโหนั้นมีความชอบแล้วก็มีความสัตย์ซื่อมั่นคงนักถึงแต่ก่อนแม้ท่านไปทำศึกแห่งใดก็มอบบ้านเมืองให้เสียวโหรักษาเสียวโหนั้นก็ไม่ได้ลักทรัพย์สมบัติคิดแต่จะทำนุบำรุงท่านอันที่เสียงหลิมนั้นเป็นที่ทำอยู่เป็นสุขเสียวโหจะได้ขายแผ่นดินของท่านนั้นหาไม่ได้ซึ่งท่านฟังคำแต่ข้างเดียวไม่ได้พิจารณาให้เห็นผิดและก็เห็นชอบเอาเสียวโหไปจำเอาไว้เนี่ยข้าพเจ้าเห็นว่าไม่สมควรเลยพระเจ้าฮันเต้เห็นชอบด้วยก็เลยให้ถอดเสียวโหออกจากการถูกจองจำแล้วก็หาตัวเข้ามาบอกว่าเราสั่งให้จำไว้เหตุใดท่านจึงนิ่งเสียไม่ได้ว่ากล่าวแก่เราเสียวโหก็บอกว่าโอ้พระองค์ท่านเป็นกษัตริย์สั่งก็ถือว่าสิทธิ์ขาดและผู้ซึ่งเป็นข้านั้นจะขัดไม่ได้ด้วยท่านเห็นว่าข้าพเจ้านั้นมีโทษและข้าพเจ้าจะเถียงว่าหาผิดไม่ได้นั้นก็ถือว่าไม่ชอบและถือว่าเป็นการขัดรับสั่งถึงท่านจะให้ฆ่าข้าพเจ้าเสียข้าพเจ้าก็จะนิ่งตายตามสั่งทีเดียวโอ้โหพอได้ยินคำอย่างนี้พระเจ้าฮันเต้ก็สรรเสริญเสียวโหกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามีไม่มีผู้เสมอสมควรจริงๆที่จะได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่แล้วก็สารภาพบอกว่าเราเองนั้นเบาความไม่ทันตรึกตรองจึงให้จำท่านไว้เช่นนั้นขออภัยเสียเถิดแล้วก็ให้เอาผู้กล่าวโทษนั้นไปฆ่าเสียทั้งฝ่ายของเตียวเหลียงขณะเมื่อเสียวโหต้องจองจำอยู่นั้นจึงคิดว่าฮั่นสินหยินโป้แพอวดซึ่งมีความชอบมาแต่ก่อนพระเจ้าฮั่นเต้ก็ฆ่าเสียแล้วเสียวโหก็รักษาตัวไม่ผลผิดและความซึ่งเราคิดให้ไทยจูแต่ก่อนนั้นแม้นมีผู้ว่ากล่าวขึ้นเห็นพระเจ้าฮั่นเต้จะเอาโทษเตียวเหลียงจึงไปชวนผู้พิเศษทั้ง4คนพร้อมใจกันเข้ามาลาพระเจ้าฮั่นเต้บอกว่าข้าพเจ้าทั้ง4เนี่ยมาช่วยสั่งสอนไทยจูก็เห็นว่าไทยจูนั้นมีสติปัญญาควรจะสืบเชื้อวงท่านไปภายหน้าได้เป็นแน่แท้แล้วอีกประการหนึ่งแผ่นดินทุกวันนี้ก็ราบคาบปกติทั้ง4ทิศข้าพเจ้าทั้ง4เราก็อายุคนละ80เศษแล้วข้าพเจ้าจะขอลาไปอยู่ป่าหาความสุขกว่าจะสิ้นชีวิตจะได้ปรารถนาหายศหาศักดิ์สืบไปนั้นหาไม่ได้แล้วเตลิงก็บอกว่าข้าพเจ้าเองนั้นก็เป็นคนโรคมากอันจะรักษาตัวอยู่ในเมืองชนี้โรคก็จะมีแต่จะกล้าขึ้นทุกวันดังนั้นข้าพเจ้าเนี่ยจะขอลาออกไปหาสัพยารักษาตัวอยู่ที่เขาจงนำสัวนั้นด้วยพระเจ้าฮันเต้พอได้ฟังคำทูลอย่างนี้ก็บอกว่าเอาละท่านจะไปเที่ยวอยู่ป่าก็ตามอัจฉาสายเถิดผู้เฒ่าทั้ง4รวมทั้งเตียวเหลียงก็มีความยินดีก็ออกไปอยู่เขานำสัวแล้วก็ไม่ได้หวนกลับเข้ามาที่เมืองหลวงกันอีกเลยนะครับเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นคงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้าเพราะว่าช่วงเวลาของวรรณคดีลีลาวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามชิดก๊กไซฮั่นกันใหม่นะครับ
วันนี้สวัสดีครับ

0: ื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำขอให้ชาวต่างชาติเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมเดินประเทศออกนอกประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: นายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีออกคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรไทยพร้อมขอให้ชาวต่างชาติเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมในประเทศออกนอกประเทศ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายน2569ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนายอนุทินกล่าวว่าหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได้โดยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความกระชับเด็ดขาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกหรือไม่เหมาะสมประเทศไทยก็สงวนสิทธิ์ที่จะเชิญให้ออกจากประเทศตามกฎหมายชวิสาประทุมมารายงาน
4: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยร่วมมือกับบริษัทโบอิงยกระดับการฝึกอบรมนักบินไทยรองรับความต้องการอุตสาหกรรมการบินถึง 66,000 คนในภูมิภาคพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.ด้วยฝ่ายมาตรฐานสถาบันและผู้ประจำหน้าที่ร่วมกับบริษัทโบอิงเดินหน้าพัฒนาระบบการฝึกอบรมนักบินของไทยโดยนำแนวทางการฝึกอบรมและการประเมินผลที่มุ่งเน้นความสามารถหรือสมรรถนะจริงในการปฏิบัติงานแทนที่จะวัดผลจากจำนวนชั่วโมงการเรียนหรือการท่องจำเนื้อหาเพียงอย่างเดียวมาปรับใช้ในสถาบันฝึกอบรมด้านการบินเพื่อยกระดับความรู้ทักษะและสมรรถนะของนักบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทการบินที่มีความซับซ้อนในปัจจุบันเพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินซึ่งคาดการว่าในช่วง20ปีข้างหน้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความต้องการนักบินใหม่สูงถึงประมาณ 66,000 คนโดยกพท.พร้อมร่วมมือภาคอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของประเทศบริษัทการบินไทยเปิดตารางบินฤดูหนาวปี 2569/2570 เพิ่มความถี่66เส้นทางบินทั่วโลก
10: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศให้บริการเที่ยวบินตามตารางการบินฤดูหนาวปี 2569/2570 รวมทั้งสิ้น66เส้นทางบินทั้งเส้นทางระหว่างประเทศและภายในประเทศเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นและมุ่งเน้นการเป็นสายการบินเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลกเริ่มตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2569ถึงวันที่27มีนาคม2570สำหรับการบินในครั้งนี้ได้มีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและความถี่ในหลายเส้นทางสำคัญเช่นเส้นทางยุโรปและออสเตรเลียเพิ่มเที่ยวบินตรงสู่มิวนิกซูริกปารีสรวมถึงให้บริการเที่ยวบินตรงสู่อิสตันบูลลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตซิดนีย์และเมลเบิร์นเส้นทางเอเชียปรับเพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่ฮ่องกงนาโกย่าเวียงจันทน์ฮานอยกัวลาลัมเปอร์และเมืองสำคัญในอินเดียอาทิกันกาตาไฮเดอราบัดและเบงการูรูส่วนเส้นทางภายในประเทศครอบคลุมจุดหมายปลายทางหลักทั่วประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตเชียงรายขอนแก่นอุดรธานีอุบลราชธานีกระบี่และหาดใหญ่นพศรแก้วคำรายงาน
4: ปิดแอร์ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบและปิดช่องโหว่การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบและปิดช่องโหว่การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพราะอาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงปัญหาคอร์รัปชันว่าเป็นเรื่องที่แก้ไขได้แต่ต้องมองให้เห็นทั้งระบบนิเวศของการทุจริตซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายหัวใจสำคัญคือการสร้างระบบที่ไม่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของทุกคนจุดเริ่มต้นสำคัญอยู่ที่ระบบการแต่งตั้งหากนำคนที่มีพฤติกรรมทุจริตเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่ต้นย่อมส่งผลต่อองค์กรระยะยาวอาทิการทุจริตสอบเข้ารับราชการและการซื้อเสียงเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งขณะเดียวกันต้องเร่งปิดช่องโหว่จากการใช้ดุลพินิจกฎหมายหรือระเบียบที่ล้าสมัยและกระบวนการที่ประชาชนต้องพบเจ้าหน้าที่โดยไม่จำเป็นซึ่งอาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์กทม.จึงมุ่งลดการใช้ดุลพินิจและการพบเจ้าหน้าที่ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ช่วยลดระยะเวลาจากเดิมประมาณ45วันเหลือ14วันพร้อมติดตามสถานะและตรวจสอบกระบวนการได้ชัดเจนขึ้นรวมถึงพัฒนาช่องทางกรุงเทพโปร่งใสภายใต้แพลตฟอร์ม Traffic Fondu เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยคำนึงถึงการปกปิดข้อมูลผู้แจ้งจังหวัดนราธิวาสติดตามคุณภาพน้ำคลองยะกังหลังประชาชนพบคราบสิ่งสกปรกลอยน้ำพร้อมเร่งตรวจ6จุดส่งตัวอย่างหาสาเหตุ
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการด่วนให้หน่วยงานสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองยะกังอำเภอเมืองนราธิวาสหลังได้รับแจ้งจากประชาชนที่มาชมการแข่งขันเรือเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าพบคราบสีเหลืองลอยน้ำบริเวณตลาดน้ำยะกัง ล่าสุดนางวริยาสจิรวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น2ช่วงเวลารวม6จุดตั้งแต่ท้ายโรงงานยางไปจนถึงสะพานหน้าสำนักงานทางหลวงชนบทผลการตรวจเบื้องต้นพบว่าค่าออกซิเจนละลายในน้ำ DO และค่าความเป็นกรดด่าง PH ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่พบค่าแอมโมเนียไนโตรเจนช่วง 3-5 ppm ใน4จุดพร้อมคราบลอยน้ำลักษณะคล้ายสาหร่ายสันนิษฐานเบื้องต้นเกิดจากปรากฏการสาหร่ายสะพรั่งจากการสะสมของน้ำเสียหรือปุ๋ยการเกษตรขณะนี้ได้ส่งตัวอย่างน้ำให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขได้ตรงจุดสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลที่มุ่งเป้าไปยังฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองนายาติเยอัลฟอกาและเมืองอาหรับซาลิมในเขตนาบาติเยทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก20รายโดยส่วนใหญ่เป็นสตรีและเด็กความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์โจมตีระลอกล่าสุดของกองทัพอิสราเอลเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีใส่ทหารอิสราเอลที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในเขตความมั่นคงในพื้นที่ดังกล่าวเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกาับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรรมการสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาน
6: ายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือณศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำไปปรับปรุงและวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศต่อไปพร้อมมอบโจทย์3ข้อให้สถานศึกษาดำเนินการได้แก่การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนที่ครอบคลุมนโยบาย5ด้านกำหนดเป้าหมายชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงการจัดทำพันธสัญญากับชุมชนภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันทางด้านความปลอดภัยและการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนและการจัดทำแผนความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งการป้องกันเฝ้าระวังและรับมือเหตุฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายในการเปลี่ยนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาจากผู้รับทราบไปสู่ผู้ร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงด้วยกำหนดจัดต่อเนื่องรวม4ภูมิภาคจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนลดปริมาณขยะรวมสร้างภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวสะอาด
7: นายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าอบจ.ภูเก็ตเดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางผ่านความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาชุมชนและประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3 RS ได้แก่ ลดการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงสนับสนุนการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนการจัดตั้งธนาคารขยะและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวอีกว่าการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนวสุรัตน์วีระสัยสวทภูเก็ตรายงาน
1: พาณิชย์ลำปางลงพื้นที่อำเภอวังเหนือติดตามสถานการณ์ซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยามผู้ประกอบการแสดงราคารับซื้อและตรวจวัดความชื้นอย่างถูกต้องเป็นธรรมต่อเกษตรกร
8: นางกนกรัตน์ยุติรัตน์พาณิชย์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางลงพื้นที่อำเภอวังเหนือติดตามสถานการณ์การซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ณจุดรับซื้อสินค้าเกษตรพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายโดยผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดผู้ประกอบการมีการแสดงราคารับซื้ออย่างชัดเจนและใช้เครื่องวัดความชื้นที่ได้มาตรฐานพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับซื้อโดยเฉพาะการแสดงราคาและการตรวจวัดความชื้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อเกษตรกรสำหรับราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดลำปางขณะนี้ข้าวโพดที่มีความชื้นร้อยละ30รับซื้อประมาณ6บาทถึง6บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมโดยผลผลิตยังออกสู่ตลาดไม่มากเนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวและมีความชื้นสูงทางนี้พาณิชย์จังหวัดลำปางจะติดตามสถานการณ์ปริมาณผลผลิตและราคารับซื้ออย่างใกล้ชิดต่อไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีคิดว่าอาทิตย์ผมประโยชน์รุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอบกลิ่นก็กลมเสียงเพลงที่ขอมาจากลมศักดิ์ทาง0816346452 0816346452แล้วบอกแต่ว่าเพลงเป็นลมที่พัดแผ่วๆเป็นเพลงของใครเป็นเพลงของณวีวีรศักดิ์กุหันทินคนที่เขียนเพลงของสองวัยแล้วก็เคยเพลงเขียนเพลงให้ปูพงศิษฐ์เสือตัว11เนี่ยแหละครับแล้วก็อีกหลายเพลงนะเพลงของใหม่เจริญปุระเดินเลื่อยเปื่อยอะไรเนี่ยนะครับแกก็เขียนแล้วแกก็มีสไตล์เหมือนกับที่แกเขียนเพลงนี้เลยแหละครับว่าไม่กล้าที่จะยิ้มประมาณว่าหน้าตายังเสือหัวใจนี่ยังเป็นเด็กตลอดเวลาเวลาที่นั่งคุยกันนี้จะมีความรู้สึกอยู่ตลอดว่าแกมีหัวใจที่เข้าใจเรื่องของความเป็นมนุษย์ความเป็นเด็กความเป็นสิ่งที่เด็กต้องการว่าอย่าไปครอบงำในความคิดเขาอยู่เสมอเวลาที่นั่งคุยกับแกแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดน้อยมาหัวเราะฮือๆคอยจะนั่งฟังแล้วชอบไปสูบยาบางเดินไปสูบยาแล้วก็หัวเราะฮือๆนะฮะแต่ถ้ามีอะไรที่เป็นข้อคิดคำเตือนก็จะเวลาเมาก็จะบอกเสมอว่าเออนะแบบนี้อะไรเงี้ยหรือเราออกจะออกแบบลูกออกทะเลไปแล้วมันจะเกินเลยไปกับเรื่องความเพ้อฝันไปจับต้องไม่ได้อะไรก็นาก็จะบอกว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้ไหมแบบนี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำแนะนำที่เราก็ได้มีจากมิตรภาพของคนที่ทำงานด้านเสียงเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ในนามของทนดนตรีที่ได้เดินทางกันมาครับกับเพลงหัวใจแก่ๆที่ก็เขียนให้ณหว่องมงคลอุทกนี่แหละครับก็ตอนนี้คงจะไปร้องเพลงอยู่ด้วยกันทั้งสองท่านแล้วนะฮะเพราะว่าลารับไปให้ช่วงที่ผ่านมาทั้งสองท่านไปแล้วนะครับเพลงที่ขอมาใน Google Form นะฮะก็จะชดใช้ไม่ชดใช้จะมอบให้ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนี่แหละครับขอบคุณคุณอ้อยเอเจนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผมเปิดเพลงกรุงเทพมหานครแล้วส่งภาพเดียวขึ้นจอบนเวทีใช่ไหมฮะผลประกวดฟกส่องถ้วยพระราชทานที่พี่ป้อมพี่โต๊ะรับรางวัลครูเอื้อด้วยนะแหมภาพประวัติศาสตร์เลยนะครับแล้วก็มีภาพของพี่ป้อมพี่โต๊ะด้วยนี่นะฮะนักวงอีซึนหลายคนก็บอกว่าอยากฟังไหมอีซึนที่ผมทำในชนดนตรีไลน์ในไลน์ก็บอกอยากจะฟังผมก็บอกว่าเดี๋ยวเขาแย่งชิงกันเข้ามาชงกันอีกแล้วก็เป็นประเด็นให้ต้องมีการฟ้องร้องตามที่มีเหตุในช่วงของคาราบาวแล้วก็ผมก็กำลังรวบรวมเอกสารในการที่ให้ทนายยื่นฟ้องในช่วงปลายเดือนนี้แหละนะครับกับเพลงในคำขอนะครับพี่สาวครับวิจารณ์มโนเพชรแล้วกำลังจะมีงานที่เชียงใหม่ด้วยนะครับการระลึกการจากไปของวิจารณ์มโนเพชรนะครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 5:22 นเนี่ยครับเดินทางกันกับถนนดนตรีโดยผมวิโยรุ่งสมัยดีเจโยแล้วกันนะไม่ค่อยชอบใช้คำว่าดีเจโดนดีเจนี่เพราะเราไม่ได้เป็นดีเจหรอกครับอาชีพจริงๆคือรับราชการเป็นผู้ประกาศข่าวที่อ่านข่าวตอนเช้าๆ7 โมงตอนนี้ก็เหลือเวลาอ่านอีกประมาณอาทิตย์เดียวนะฮะอ่านมา36 ปีแล้วนะครับสำหรับการอ่านข่าวแล้วก็ทำงานด้านถ่ายทอดสดพระราชพิธีต่างๆแล้วก็งานพิธีต่างๆก็นอกเหนือจากก็จัดรายการในวันเสาร์อาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่จัดมา31 ปีกับถนนดนตรีแล้วก็ทางทีวีนะฮะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 NBT ก็ทุกวันเสาร์4 ทุ่มถึง5 ทุ่มนะก็ชมได้จัดถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆของคอนเสิร์ตของถนนดนตรีที่ผ่านมาในช่วงที่เราได้มีกิจกรรมให้คนได้เข้าชมทางห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่พอดีมีผู้ฟังบอกขอเพลงแสงจันทร์ยังทันอยู่ไหมนะครับที่โทรมาจากสุโขทัยก็น่าจะไม่ทันแล้วเมื่อกี้ผมนึกว่าทันต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพอดีไปเติมเพลงลำธารเข้าไปซะแล้วเนื่องจากว่ามีผู้ขออยู่ในทาง Google Form ทั้งหมดนี่นะครับแล้วก็มีคุณเขาจะเยือกที่ขอมาด้วยนะฮะก็เลยไปเติมเพลงให้แล้วก็หัวใจสะออนที่ขอเป็นทางเวอร์ชันที่พี่แอดร้องนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่พี่แอดเขียนนี่แหละครับเขียนให้กับพี่ป้อมพี่โตเนี่ยก็ไม่รู้หายไปไหนต้องเดี๋ยวให้คุณบุญประกอบได้มาใส่ไว้ใหม่นะครับที่เด็กฟังทนขอมาแล้วก็อีกทุกๆเพลงที่คุณขอมาใน Google Form นะครับเพลงคอยที่คุณคนสุรินทร์ขอมานะครับแล้วก็บอกเสรีภาพแห่งทนดนตรีไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็มีพ่อยังจนของจันดาคุณสุวิทย์หรือคุณกุ้งขอมาขอไปหาไว้ก่อนนะครับแม่สายคนไทย420ขอมานะครับก็ลำธารนะฮะลำธารที่วันนี้ขอเมื่อวานก็ขอมาแล้ววันนี้ก็ขออีกครั้งหนึ่งคุณจรัสเมื่อวานเออใช่ครับเมื่อวานนี้ก็ขอมานะฮะเพลงน้ำฝนนี่เปิดไปแล้วมั้งครับพระภูผาถึงทะเลลุงหงาจากมาดามออยแล้วครับเมื่อวานนะฮะเพลงที่ค้างๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ตอนนี้นะฮะลาเลยจะพอแล้วได้ครับใช่ครับงั้นต้องรีบลาแล้วพอดีจะไปรับลูกสาวนะครับก็จะปิดท้ายนะฮะคือจะปิดท้ายด้วยเพลงเดือนเพ็ญของนายผีที่ได้เขียนบทกวีขึ้นแล้วพอเห็นในคอนเสิร์ตดีใจครับที่เห็นคนที่เป็นผู้ที่แต่งเพลงแล้วก็ร้องประสานเสียงให้กับพี่ป้อมพี่โตมาขึ้นเวทีร้องประสานเสียงเพลงเดือนเพ็ญเพลงนี้จะเป็นเพลงปิดท้ายนะครับส่วนเพลงอื่นๆผมก็จะได้มอบให้คุณบุญประกอบอบกลิ่นได้นำเสนอในช่วงท้ายของทนดนตรีแล้วผมจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับช่วงเวลาของทนดนตรีคืนนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางด้วยกันนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาไปก่อนครับนาตีสวัสดิ์ครับ

0: คุณพ่อครับผมมาขอรับพรจากคุณพ่อครับ
1: พ่อให้พรลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าหากสิ่งที่ลูกกำลังจะทำมันถูกต้องพระเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างลูกแต่หากมันผิดพรของพ่อก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและต่อยอดและบนแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: ผู้ใดมีสิ่งที่รัก100ผู้นั้นก็จะมีทุก100ผู้ใดมีรัก90ผู้นั้นก็จะมีทุก90ผู้ใดมีรัก1ผู้นั้นก็จะมีทุก1ความที่ไม่มีรักก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีทุกยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุ่นทุกวันที่นี่โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์นั้นเป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำประเด็นปัญหาเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันดูซิว่าในเงื่อนไขการดำเนินชีวิตด้วยรูปแบบข้อจำกัดต่างๆประเด็นที่เรามีนั้นเราจะนำธรรมะเข้าไปสอดแทรกได้อย่างไรในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าอยากจะยกเรื่องของคนคู่ซึ่งหมายถึงการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยาคำว่าสามีหรือคำว่าภรรยานั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะว่าต้องเพศชายเพศหญิงนะท่านผู้ฟังซึ่งสมัยนี้เดี๋ยวก็ผู้ชายสองคนอยู่ร่วมกันคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นสามีคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นภรรยาก็มีหรือผู้หญิงสองคนอยู่ร่วมกันคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นภรรยาคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นสามีก็มีได้หลายอย่างเพราะเป็นว่าชีวิตของคนคู่นี่แหละในเรื่องชีวิตของคนคู่นั้นเราต้องทำยังไงเราต้องปรับยังไงเราต้องอยู่ร่วมกันยังไงเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนเท่านั้นนะทุกฝั่งมันเป็นเรื่องของคนสองครอบครัวแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าแบบรักกันหวานแหววในช่วงแรกๆเท่านั้นนะท่านฟังมันเป็นเรื่องของทั้งตลอดชีวิตนะใครจะไปคิดว่าเออฉันไปอำเภอจดทะเบียนบางคนก็ไปจดทะเบียนที่อำเภอบางรักโถคุณจะรู้ได้ไงว่าอีก3ปี5ปี10ปีหรือ30ปีคุณต้องกลับมาที่นี้อีกที่อำเภออีกเนี่ยอำเภออะไรอำเภอบางระกำนะเพื่อที่จะเซ็นใบหย่าไม่มีใครเขาวางแผนล่วงหน้าในข้อนี้หรอกเออนี่เดี๋ยวเราแต่งงานกันสัก 4-5 ปีนะแล้วก็มาหย่ากันอีกทีนึงไม่มีท่านฟังเขาก็จะต้องแบบว่าวางแผนว่าอยู่ร่วมกันไปจนวันตายเราทำไม 40 เกือบ 50% ของผู้ที่เข้าไปในอำเภอเพื่อจดทะเบียนเนี่ยเขาต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเซ็นเอกสารหย่านะแล้วถ้าชีวิตคู่ของเรามันระหองระแหงมันมีปัญหาตอนแรกแต่งงานคิดว่ามันก็จะต้องมีความสุขใช่ไหมล่ะแต่ทำไมมันมีทุกข์มากกว่ามีสุขนั่นนี่นะแล้วเราจะแก้อย่างไรด้วยความกลัวในข้อนี้สมัยนี้ท่านผู้ฟังบางคู่บางคนเขาก็ทดลองมาอยู่ร่วมกันก่อนทดลองมาอยู่ร่วมกันสักปี2ปีหรือเป็นอีกหลายๆปีอยู่ร่วมกันได้ไหมอยู่ร่วมกันได้ก็ค่อยแต่งงานแต่มันก็มีเคสอย่างท่านผู้ฟังว่าทดลองกันดูว่าอยู่ร่วมกันได้แล้วแต่งงานไปพอแต่งงานไปแล้วกลับอยู่กันไม่ได้อีกก็ต้องเลิกรากันไปอีกทั้งที่ว่าทดลองมาอยู่ร่วมกันแล้วนะเคสนี้เราจะเห็นได้อยู่ในต่างประเทศมากมายท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปตะวันตกหรือในฝั่งอเมริกาเหนือที่ก็ทดลองกันอยู่ก่อนที่จะแต่งงานแต่พอแต่งงานกันไปแล้วเลิกก็มีในขณะที่บางคู่ท่านผู้ฟังรวมถึงชนเลยเอาพ่อแม่เนี่ยละกลุ่มถุงชนให้ลูกเธอนะมาแต่งงานกับลูกฉันมันก็จะได้ดี ทั้งที่ไม่ได้เคยมีการศึกษาดูใจกันมาก่อนเจอกันครั้งแรกกับวันแต่งงานนั้นเลยแต่ว่าก็อยู่กันจนกระทั่งลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองมีปัญหาโกโตนาวครองเรือนอยู่กันไปได้จนตลอดชีวิตเคสแบบนี้ก็มีท่านผู้ฟังจาก 2-3 กรณีที่ข้าพเจ้ายกมานี่เพื่อที่จะให้เห็นว่ามันไม่แน่ไงท่านผู้ฟังมันไม่แน่บางคนรักกันจะแต่งงานกันแต่ก็ด้วยเหตุบางประการเราเห็นอยู่ในละครน้ำเน่าเยอะแยะมีมากมายหนังดราม่าผู้ชายต้องไปทำภารกิจบางอย่างผู้หญิงป่วยด้วยโรคบางอย่างก็จึงทำให้อยู่ร่วมกันไม่ได้ทั้งที่รักกันมากรักกันมากอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็มีที่ไม่ได้รักกันมากคือเหมือนกับไม่ได้รักกันเลยอยู่ร่วมกันไปได้ก็ยังมีอะไรจึงเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยที่ทำให้ชีวิตคู่นั้นประสบความสำเร็จก็มาประสบความสำเร็จนั้นฟังไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องรักกันแบบปานจะกลืนกินไอ้ที่รักกันมากปานจะกลืนกินเวลาโกรธกันเลิกกันรุนแรงมากใช้ลงมือลงไม้ก็มีอะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัยระหว่างที่ให้ชีวิตคู่นั้นมีความสำเร็จคำว่าสำเร็จในที่นี้ของข้าพเจ้าหมายถึงอยู่กันไปได้รักษาความดีได้ให้ครัวเรือนบ้านเรือนนั้นมีความสว่างมีความรุ่งเรืองเจริญขึ้นในทางทรัพย์สมบัติก็อย่างหนึ่งในทางลูกหลานก็อย่างหนึ่งในทางความสัมพันธ์นั้นก็อีกอย่างหนึ่งอะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัยท่านฟังวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในข้อนี้กันประเด็นที่เรายกขึ้นในสัปดาห์นี้คือเรื่องชีวิตของคนคู่คือสามีภรรยาอันดับแรกก่อนท่านฟังข้าพเจ้าต้องออกตัวไว้ว่าถ้าบอกว่ายังไม่ได้แต่งงานนะคืออย่าไปแต่งมันเลยอยู่เป็นโสดดีกว่าแล้วถ้าอยู่เป็นส่วนแล้วจะอยู่ยังไงใครจะดูแลโอ้ยเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเลยคือบางทีแต่งงานไปมีลูกแล้วลูกมันไม่ดูแลด้วยซ้ำเรื่องราวนี้ข้าพเจ้าได้พูดไว้หมดแล้วในประเด็นเรื่องของการดำเนินชีวิตไปด้วยความที่เราอยู่เป็นโสดบอกไว้ก่อนว่าถ้ายังไม่ได้แต่งอย่าไปแต่งอยู่เป็นโสดดีกว่าหาเพื่อนเอาดีๆนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือถ้ามันอยากจะแต่งจริงๆเลยเนี่ยอย่าดูแค่ความสวยความหล่อเพราะความสวยความหล่อมันไม่ได้อยู่จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตมันอยู่อย่างมากก็10ปีบางที2-3ปีเองด้วยซ้ำมีลูกแล้วหรืออายุมากขึ้นแล้วผมที่ดำมันก็งออะไรที่มันเต่งตึงมันก็เหี่ยวอะไรที่มันจะขาวมันก็ดำอะไรที่มันจะดำก็ขาวมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่าดูเฉพาะที่ความสวยหรือความหล่อรูปร่างหน้าตาเท่านั้นคือถ้าสวยหรือหล่อแต่ขี้เกียจเนี่ยโอ้ยขี้เกียจนี่มันแก้ยากเหมือนกันนะมันแก้ยากกว่าที่ว่าคุณไปร้อยไหมทุบหน้าทำสัญญกรรมนั่นยังทำง่ายกว่ามีคนช่วยให้ได้ถ้าดูแล้วสวยหล่อแล้วขยันด้วยอันนี้ดีแม้แต่ถ้าสวยหรือหล่อแล้วมีความขยันแม้แต่ถ้าจิตใจคับแคบก็ไม่ดีก็ต้องดูคนที่มีน้ำใจใจกว้างด้วยถ้าสวยหล่อขยันมีน้ำใจแล้วเก่งด้วยนี่ยิ่งดีอย่าดูเฉพาะที่รูปร่างหน้าตาแต่ให้ดูที่คุณธรรมคุณธรรมที่เราจะต้องดูนั้นคืออะไรคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาต้องดูที่4ข้อนี้ทีนี้4ข้อนี้ในช่วงเวลาที่แบบว่าดูใจกันอาจจะคบกันสัก2ปี3ปีบางครั้งบางคราวมันยังเฟคกันได้คือโกหกกันได้จริงๆไม่เป็นคนมีศรัทธาแต่ก็ทำแซงว่ามีศรัทธาใจ จริงๆไม่เป็นคนมีศีลแต่ก็แสดงว่าฉันเป็นคนมีศีลเรื่องราวก็มีในสมัยพุทธกาลท่านผู้ฟังในธรรมิกะเป็นสัตว์ที่มาจากพรหมโลกมาเกิดไม่ปรารถนาจะแต่งงานแต่พอคุณแม่คาดคั้นมากเข้าให้แต่งกับคนนี้สิผู้หญิงคนนี้ดีโอ้ยไม่ดีหรอกแม่คนนี้เขาไม่เข้าหาพระเจ้าพระสงฆ์ไม่มีศรัทธาแม่ก็เลยไปบอกให้ว่าที่ลูกสะใภ้นี่เอาเธอทำให้มันมีศรัทธาหน่อยเข้าหาพระเจ้าพระสงฆ์อุปถัมภ์อุปถัมภ์นี่ลูกฉันจะชอบและจะได้แต่งงานเธอก็เฟกเอาว่าที่ลูกสะใภ้เฟกเอาแล้วก็จึงได้แต่งงานประการที่สามดูฝั่งต้องออกตัวไปก่อนก็คือว่าถ้าแต่งงานกันไปแล้วไม่ว่าจะแต่งกันมากี่ปีก็ตามอย่าคิดเลิกอยู่กันไปแล้วถ้ามันไม่เวิร์กอ่ะโอ้โถอดทนกันมาตั้งนานแล้วมันหนังคนละม้วนผ้าคนละผืนอย่างที่ว่าก็อดทนอยู่กันไปทำให้มันเวิร์กเพราะว่าการแต่งงานดูฝั่งบางคนจะคิดว่าเออเนี่ยมันแบบจุดจบแล้วตรงนี้คือที่สุดของชีวิตคู่คือวันแต่งงานมันไม่ใช่ไงเราคิดว่าเออฉันจีบกันฉันคบกับเธอแล้วแหมขอกันแต่งงานชีวิตแฮปปี้เอนดิ้งละละครหรือภาพยนตร์บางเรื่องมันก็จบตรงนั้นไงจบเป็นตรงที่ว่าเออผู้ชายผู้หญิงได้แต่งงานกันสำเร็จแล้วชีวิตจริงมันไม่ใช่มันไม่ได้จบตรงที่ความตายด้วยซ้ำคือจะพูดกันถึงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะท่านฟังคือตายแล้วไม่ใช่ชีวิตเราจบแค่นี้เพราะถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดมันก็ต้องเกิดต่อไปอีกถ้ายังมีเหตุแห่งการตายมันก็ต้องได้ตายอีกมันไม่จบไม่สิ้นนะเอาแค่ว่าสมมติเราเห็นแค่ชาตินี้ชาติเดียวอะคิดว่าตายแล้วก็คือจบจบก็คือจบในชาตินี้มันไม่ได้จบกันตรงที่วันแต่งงานไงแล้วทีนี้ถ้าแต่งงานกันไปแล้วนี่มันเป็นเรื่องของตลอดชีวิตที่เราจะต้องมารักษาให้ดีถ้าความสัมพันธ์ของสามีภรรยาไม่ดีมันจะไม่ดี 2-3 ปีแรกอาจจะไม่ดี 10-20 ปีแรกหลังจากนั้นอาจจะดีก็ได้หรือบางทีช่วงนี้ 2-3 ปีนี้ไม่ดี 3-4 ปีถัดมาดีแล้วต่อไปอีกมันอาจจะกลับเป็นไม่ดีกลับเป็นดีมันอยู่ที่เงื่อนไขปัจจัยที่เราสร้างคือไม่ใช่ว่าแต่งงานกันแล้วมันจะต้องดีตลอดเลย20 30 40 50ปีของการแต่งงานบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นแรกๆดีต่อไปไม่ดีพอเจอไม่ดี 2-3 ครั้งมีปัญหากันนั่นนี่ก็เลิกเลยเนี่ยแม้มันไม่ดีไงพอมีความไม่ดีในเรื่องของชีวิตคู่แก้เอาแก้ยังไงเหตุปัจจัยวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันอันนี้คือได้ออกตัวไว้ก่อนแล้ว3ประการทบทวนในช่วงนี้นิดหนึ่งนะทุกฟังว่าถ้ายังไม่แต่งงานไม่ต้องคิดจะแต่งหรือถ้าแบบแม้มันอยากจริงๆนะอยากจะแต่งจริงๆก็ขอให้ดูคุณธรรมคือศีลศรัทธาจาคะปัญญาแล้วถ้าแต่งกันอยู่แล้วอย่าคิดว่าจะเลิกให้อยู่กันไปให้ได้ทำยังไงให้มันเวิร์กเราจะพูดถึงในประเด็นนี้จากนี้ไปให้ชีวิตของสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันนั้นมันดีขึ้นมาได้อันดับแรกก็คือฝ่ายสามีแล้วก็ฝ่ายภรรยามีหน้าที่ที่จะต้องทำกันอยู่ท่านแสดงไว้ในเรื่องของทิศทั้ง6กับนายสิงคาลกะซึ่งเป็นลูกของเศรษฐีพ่อบอกให้ไหว้ทิศนะลูกก่อนที่พ่อจะตายคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนคุณลูกคือนายสิงคาลกะเนี่ยมันไม่เอาฐานเลยคือมันไม่สนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเอาแต่ว่าพ่อสั่งไว้ก่อนตายว่าให้กราบทิศเขาก็เลยไปไหว้กราบไปข้างหน้าข้างขวาข้างหลังข้างซ้ายข้างบนข้างล่างกราบมับมับมับมับโดยเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่พ่อสั่งไว้ก่อนตายพระพุทธเจ้ามาเห็นก็เลยเข้าใจแล้วว่าเอ้ยไอ้หมอนี่มันทำผิดพลาดก็เลยสอนถึงหน้าที่หนึ่งในทิศคือทิศเบื้องหลังภรรยาสามีต้องมีหน้าที่ที่ทำกันกราบกันให้ถูก วันแต่งงานบางทีเขาก็มีภาพที่สามีมาไหว้ตักภรรยาภรรยามาไหว้ตักสามีการไหว้กันในที่นั้นนะท่านฟังมันมีความหมายมากกว่าท่าไหว้ที่คุณไหว้ลงไปตรงตักของผู้บ่าวสาวเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านให้ความหมายไว้อย่างนี้สามีท่านฟังที่จะเรียกว่ารักษาหรือว่าไหว้ภรรยานี่ก็คือด้วยการยกย่องเธอด้วยการไม่ดูหมิ่นเธอด้วยการไม่ประพฤตินอกใจด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้และด้วยการให้เรื่องประดับถ้าสามีคนไหนนินทาภรรยาตัวเองลับหลังโอ้ยเมียฉันเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นนี่นอนทิศนั้นจะมีภัยได้หรือก็ดูถูกภรรยาเนี่ยทำวันนี้ก็ไม่ถูกทำวันนั้นก็ไม่ได้อารมณ์เสียขึ้นเสียงอานานานาคุณทำหน้าที่ไม่ถูกทิศนั้นจะเป็นภัยคือภรรยาเนี่ยจะเป็นภัยแก่สามีหรือถ้าประพฤตินอกใจโอ้นี่ก็ฟ้องร้องฟ้องหย่าได้ด้วยนะยิ่งถ้าดูหมิ่นด้วยวาจาไม่พอลงไม้ลงมือก็ฟ้องหย่าได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในทางฝ่ายสามีจะไม่ให้ภรรยานั้นเป็นภัยก็ต้องยกย่องคือพูดจาให้เกียรติกันไม่ดูหมิ่นเพราะว่าภรรยาบางทีแต่งงานกันไปมีลูกคนที่สองที่สามหุ่นมันก็ไม่เช่งกระเดะเหมือนเดิมมันก็จะเป็นปูดเป็นป่ำขึ้นมาตามที่ต่างๆผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาก็มีความละเอียดอ่อนเหมือนกันนะท่านผู้ฟังบางคนอายุมากไปตัดเสื้อผ้ามาใหม่มาใส่ดูถามคุณผู้ชายดูว่านี่เธอฉันดูเป็นยังไงบ้างฝ่ายสามีก็อย่าเอาความดีมาอ้างในการทำความไม่ดีหมายความว่าไงหมายความว่าเออฉันคิดว่ายังไงฉันก็จะบอกไปตามตรงๆอย่างนั้นโอ้ยเธอนี่เหมือนโลโก้ของยางมิชลินตัวที่มันขาวๆแล้วเป็นปล้องเป็นปล้องนั่นนะถ้าเราจะพูดกันไปตรงๆแบบนี้โอ้ภรรยาโกรธแน่นอนใช่ไหมล่ะถ้าเราจะอ้างว่าเออฉันจะพูดความจริงตามที่ฉันคิดนี่คือเอาความดีไงความที่ฉันจะไม่พูดเท็จมาอ้างในการที่จะทำชั่วคือพูดเสียดสีเขาพูดดูหมิ่นเขาสามีก็ต้องตอบเลี่ยงไปเป็นอย่างอื่นเช่นพูดเรื่องอื่นไปหรือพูดถึงว่าเออสีเสื้อที่คุณตัดมานี่เป็นสีเขียวนี่ก็ดูแปลกตาดีนะบางทีผู้หญิงเขาก็จะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องนี้ผู้ชายก็ต้องมีความระมัดระวังในการไม่พูดจาให้ดูหมิ่นแต่เป็นการพูดจายกย่องให้เกียรติมอบความเป็นใหญ่ให้เรื่องประดับสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญในการที่จะรักษาทิศนั้นเป็นการบำเรอบำรุงให้เหมาะสมเพราะว่าอยู่ด้วยกันท่านฟังจะมาปล่อยทิ้งปล่อยกว้างไม่ดูแลไม่ถูกจะคิดว่าดูแลด้วยการที่ว่าให้เงินให้ทองเพียงเท่านั้นบางคนนะเราจะเห็นได้ในละครภาพยนตร์หนังทั่วๆไปอ่ะว่าผู้ชายบางทีก็ยุ่งวุ่นวายเรื่องการงานมากภรรยาโทรมาบางทีก็ด่าก็ว่าเอาด่าว่านี่มันคือไม่ยกย่องแล้วก็ไม่ให้เกียรติแล้วก็ดูหมิ่นกันด้วยนะนี่นะโอ้ฉันทำหน้าที่ของฉันนะในการที่จะหาเงินมาจุนเจือเลี้ยงครอบครัวคือเงินทองลำพังแค่นั้นมันไม่พอเพราะว่าจะอยู่ด้วยกันมันก็ต้องทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ของสามีฝ่ายภรรยาก็เหมือนกันบ่ฟังภรรยาพระพุทธเจ้าว่าจะต้องมีหน้าที่ต่อสามีที่ว่าเราไหว้สามีไปเนี่ยมันแค่ท่าทางเฉยๆแต่ความเป็นจริงแล้วหมายถึงหน้าที่ที่เราจะต้องทำฝ่ายภรรยาคือด้วยการจัดแจงการงานอย่างดีสงเคราะห์คนข้างเคียงดีไม่ประพฤตินอกใจตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่แล้วก็ขยันขันแข็งในหน้าที่การงานทั้งปวงท่านอธิบายไว้อยู่ในอิทัลโลกสูตรทุ่มฝังว่าการเป็นผู้จัดแจงการงานอย่างดีนั้นหมายถึงการที่จะรู้จักทำการงานให้มีความขยันไม่เกียจคร้านมีคนก็เคยพูดนะทุ่มฝังระหว่างเลือกเมียสวยแต่ขี้เกียจกับเมียที่ไม่ค่อยสวยมาก คือแบบออกจะแนวขี้เหร่ด้วยซ้ำแต่ขยันนี่คุณจะเลือกใครแต่ผู้ชายมีสิทธิ์เลือกนี่คือแต่ลำบังดูเพียงหน้าตาก็เอาคนสวยไว้ก่อนแล้วแต่ถ้าแต่งงานกันไปกับคนขี้เกียจนะระวัง20 30หรือตลอดชีวิตที่อยู่กันไปเนี่ยมันก็จะเจอแต่คนขี้เกียจนะคนขี้เกียจจะเปลี่ยนเป็นคนขยันได้ไหมได้อยู่แต่มันก็ไม่ง่ายคือได้แต่ไม่ง่ายแต่ถ้าคนขยันจะเปลี่ยนเป็นคนขี้เกียจได้ไหมมันยากอยู่นะแล้วถ้าคนขยันจะทำให้ขยันมากขึ้นได้ไหมอันนี้ไม่ยากง่ายด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีเลยสำหรับผู้ชายถ้าเลือกได้นะเลือกผู้หญิงที่มีความขยันดีกว่าคือเธอจะแต่งงานกันจริงๆแล้วอะศรัทธาศีลจาคะปัญญาใช่ไหมที่ข้าพเจ้าว่าไปเมื่อสักครู่ก็ต้องเลือกคนที่มีความขยันมีความที่จะทำหน้าที่ใน5อย่างนั้นได้รู้จักจัดแจงการงานนี่ก็อย่างที่หนึ่งไม่ประพฤตินอกใจมีความรักใคร่มีใจเดียวไม่นอกใจไปหาคนอื่นนี่ก็อย่างที่สองอย่างที่สามที่ว่าสงเคราะห์คนข้างเคียงอย่างดีในอิทาโลกาสูตรนั้นท่านอธิบายถึงคนรอบข้างของสามีนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพ่อผัวแม่ผัวไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างเพื่อนฝูงดูซิว่าเขามีการงานมีความเป็นอยู่อย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นได้ยาอาหารหรือสิ่งที่จะบรรเทานั้นได้หรือยังหรือว่าเขาทำการงานที่เหมาะสมหรือไม่แบ่งของควรเคี้ยวของควรบริโภคให้มีของกำนันไปฝากในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสามีอันนี้คือในข้อที่3ที่ว่าต้องรู้จักสงเคราะห์คนข้างเคียงคำว่าสงเคราะห์ท่านผู้ฟังก็คือต้องเอาเรื่องของสังฆวัตถุ4มาใช้นั่นเองคือการสงเคราะห์ด้วยทานด้วยปิยวาจาการวางตนเสมอกันแล้วก็การประพฤติประโยชน์การประพฤติประโยชน์นั่นก็คือรู้จักดูแลความเป็นอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่วางตนเสมอกันนั่นก็คือรู้จักหน้าที่ที่ว่าเขาทำหรือยังไม่ได้ทำอย่างไรอย่างไรแต่มานั่นคือการตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ก็คือเงินทองหรือสินทรัพย์ประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งอื่นๆที่มีมูลค่าเช่นปศุสัตว์เรื่องประดับหรือว่าข้าวเปลือกสิ่งต่างๆที่มีมูลค่านี่รักษาให้ดีไม่เอาไปผลาญใช้เป็นนักเลงการพนันเป็นขโมยเป็นนักดื่มเอาไปขายกินคืออย่าไปยุ่งกับอบายมุขแล้วก็รู้จักรักษาให้ดีให้มันงอกเงยขึ้นมาทำให้อีกหน้าที่ของภรรยาคือความที่รู้จักว่าสามีพอใจอย่างไรก็ทำให้ตามใจอย่างนั้นไม่ละเมิดสิ่งอันเป็นที่พอใจของสามีแม้เพราะด้วยเหตุแห่งชีวิตในข้อนี้ท่านฟังหมายความว่าคือพยายามทำชีวิตคู่ให้มันเวิร์กนะอย่างที่ข้าพเจ้าบอกไปออกตัวตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าแต่งงานไปแล้วเนี่ยอย่าคิดเลิกถึงแม้ว่าชีวิตเราจะตายไปก็ตามถูกแบบทำร้ายทุบตีก็พยายามรักษาให้มันดีอ่ะพยายามปรับเปลี่ยนให้มันได้เพราะว่าความเป็นภรรยาเนี่ยมันมีอำนาจมากอำนาจของหญิงเนี่ยมีมากกว่าอำนาจของชายนะทำไมถึงว่าอย่างนั้นหรือว่าฟังลองดูประวัติศาสตร์สิไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยไหนที่เขาจะมีสงครามโลกหรือว่าเรื่องการรบพุ่งกันเนี่ยต้องมีผู้หญิงมาเกี่ยวมันต้องมีเรื่องของชู้สาวมาเป็นปัญหาประเด็นเรื่องของต่อไปการเมืองต่อไปเรื่องของทรัพยากรในนั้นต้องมีเรื่องของชู้สาวมามีเป็นปัญหาแน่นอนแล้วท่านยังบอกถึงนะว่ากำลังของผู้หญิงคือมาตุคามเนี่ยยังมีกำลังคือความสวยยังมีกำลังคือบุตรยังมีกำลังคือญาติยังมีกำลังคือศีลยังมีกำลังคือทรัพย์เหล่านี้เป็นกำลังของสตรีที่ถ้านับจำนวนแล้วผู้ชายมีแค่กำลังคือเรี่ยวแรงอย่างเดียวอ่ะที่จะมากกว่าของผู้หญิง คือเครื่องมือที่ผู้ชายจะเอามาใช้ในการที่จะมีอำนาจเหนือผู้หญิงมันก็แค่อย่างเดียวคือกำลังกายแต่ก็เรื่องมือที่ผู้หญิงจะเอามาใช้ในการที่จะมีอำนาจเหนือชายมันมีหลายอย่างยังไม่ได้นับรวมถึงมายาหญิงอีก40อย่างเช่นการเยื่องกรายการสยายผมการพูดกระซิบการพูดดังๆการพูดลี้ลับการพูดเปิดเผยโอ้มีหลายอย่างที่จะมาเป็นเครื่องมือในการที่จะผูกมัดจิตใจชายได้ทีนี้อำนาจต่างๆเหล่านั้นระวังที่ว่าจะเป็นไปในทางกามเป็นไปในทางให้เกิดความกำหนัดยินดีมันมีโทษมากกว่ามีคุณเพราะฉะนั้นสำหรับผู้หญิงเวลาที่จะใช้อำนาจของตนพระพุทธเจ้าท่านจึงจำแนกไว้7ประเภทด้วยกันโดย4ประเภทเป็นเรื่องที่ดี3ประเภทเป็นเรื่องที่ไม่ดีโดยจำแนกไว้เป็นปริยายหยุดหมด7จำพวกด้วยกันว่าจะเอาอำนาจหรือกำลังของตนไปใช้ในทางไหนโดยท่านพูดถึงภรรยาที่เสมอด้วยเพชฌฆาตคือคิดที่ว่าจะกำจัดสามีคิดจะฆ่าสามีอยู่เสมอแต่คิดแบบนี้สามีก็ตายได้นะเรื่องราวมีเยอะแยะในประวัติศาสตร์อย่างเช่นเรื่องของสีขวดพัตตบองเป็นต้นหรือในวรรณกรรมเช่นทศกัณฐ์กับนางสีดาหรือว่าในต่างประเทศเช่นคลีโอพัตรากับแม่ทัพชื่อแอนโทนีโอ้มีหลายอย่างนี่คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองนั่นคือภรรยาเสมอด้วยโจรคือมีความคิดที่จะยักยอกทรัพย์อยู่เสมอไม่ได้ทำหน้าที่ในการตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ยักยอกทรัพย์นี่ก็ด้วยการเล่นอบายมุขหกอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ในข้อที่สามที่เป็นปริยาที่ไม่ดีเอากำลังของตนไปในใช้ในรูปแบบที่เป็นปริยาเสมอด้วยนายคือเป็นคนปากร้ายปากกล้ากล่าวคำหยาบข่มขี่ผัวไม่สนใจการงานเป็นคนเกียจคร้านกินเยอะเกินไปเป็นมนุษย์ป้าการงานไม่ทำระแวงไปหมดนี่คือปริยาเสมอด้วยเจ้านายสามประเภทนี้ไม่ดีท่านฟังถ้าผู้หญิงเอากำลังของตนเองไปใช้แบบนี้ไม่ดีเลยจะไปตกนรกจะทำให้ชีวิตคู่นั้นมันไปไม่รอดอาจจะอยู่รอดอยู่แต่ไม่มีความสุขแต่ควรที่จะมาเป็นภรรยาอีก4ประเภทเอากำลังของตนมาใช้ในรูปแบบ4ประเภทต่อไปนี้คือภรรยาที่เสมอด้วยมารดาเป็นเปรียบเหมือนกับมารดารักใคร่ในบุตรอย่างไรภรรยานี้ก็รักใคร่ในสามีอย่างนั้นรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เหมือนแม่ในการที่จะรักษาเงินเก็บเงินไว้ให้ลูกใช้ในตอนต่อๆไปบางทีลูกอาจจะทำดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็คิดว่าสามีอาจจะทำดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็รักสามีเหมือนรักลูกแบบนี้แล้วก็ให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปนี่ไม่ใช่หมายว่าบ่นเอานะแต่ต้องรู้จักที่จะบอกเหมือนเราจะสอนลูกอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าก็บ่นด่าใส่ลูกเอาจะให้ลูกก็ตั้งอยู่ในความดีทำไมคุณทำความบาปอ่ะคือบ่นคือด่าเนี่ยเป็นบาปนะคือถ้าเราจะให้เขาตั้งอยู่ในความดีก็อย่าแสดงความบาปให้เขาเห็นก็ต้องอดทนเอาหาจังหวะพูดที่เหมาะสมทำอย่างนี้ให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้อันนี้คือเป็นภรรยาเสมอด้วยมารดาถัดมาคือภรรยาที่เสมอด้วยพี่สาวน้องสาวคือเอากำลังของตนมาใช้ในรูปแบบนี้ในการที่ใช้ให้ความเคารพในสามีตนเองเป็นคนที่ละอายต่อบาปเป็นไปตามอำนาจของสามีคือเหมือนพี่น้องที่จะดูแลกันนะคือเปิดเผยความลับกันได้ทุกเรื่องคุยกันแนะนำกันอะไรดีอะไรไม่ดีว่าอย่างนั้นใช่ไหมบางทีเรื่องไม่ดีเราก็คล้อยตามไปบ้างเรื่องดีเราก็ชักนำไปบ้างนี่คือเป็นเหมือนด้วยพี่สาวน้องสาวถัดมานั้นเป็นภรรยาเสมอด้วยเพื่อนจนเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เพื่อนบางครั้งบางคราวจากกันไปนานกลับมากันแล้วเนี่ยโอ้ยก็นึกถึงคิดยินดีก็เปรียบเหมือนภรรยาที่มีข้อวัดปฏิบัติอย่างดีในสามีเวลาสามีเดินทางกลับมาบ้านก็ดีใจดูแลเป ปฏิบัติดีให้ข้อวัดปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่คือปริยาเสมอด้วยเพื่อนในประเภทที่7นั้นก็คือปริยาเสมอด้วยทาสีคือนางทาสไม่ว่าสามีจะเคี่ยนตีขู่ตะคอกยังไงก็ไม่โกรธอดทนได้เหมือนนายจ้างบางทีก็ด่าว่าลูกน้องพูดให้เสียหายเธอก็อดทนเอานี่คือปริยาเสมอด้วยทาสีคำฟังจะสังเกตได้ว่ามันก็จะไปสอดคล้องกันกับเรื่องการประพฤติเป็นที่พอใจของสามีคือเรื่องอะไรที่สามีพอใจก็ไม่ละเมิดในข้อนั้นทำในข้อนั้นให้อย่างดีลักษณะที่เอากำลังของเพศหญิงมาใช้ให้ถูกหน้าที่ในความเป็นภรรยา4ประเภทนี้ถึงจะเรียกว่ารักษาชีวิตคู่อยู่ไปได้นอกจากนี้ระวังธนัญชัยเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อของนางวิสาขาได้เคยให้โอวาทเอาไว้กับนางวิสาขาก่อนที่จะออกเดินทางไปครองเรือนอยู่บ้านสามีระหว่างสามีกับแม่ผัวนี่นะไม่รู้ยังไงท่านผู้ฟังมีปัญหากันอยู่เรื่อยเราจะรักษาปัญหาข้อนี้ทำยังไงท่านจึงให้ข้อมูลเอาไว้10อย่างด้วยกันในข้อแรกท่านบอกว่าไฟในอย่านำออกไปข้างนอกข้อที่2ไฟนอกอย่านำเข้ามาข้างในข้อที่3พึงให้กับคนที่ให้เท่านั้นข้อที่4ไม่พึงให้กับคนที่ไม่ให้ข้อที่5พึงให้กับคนที่ทั้งให้และไม่ให้ข้อที่6นั่นคือนั่งให้เป็นสุขข้อที่7นั่นคือบริโภคให้เป็นสุขข้อที่8พึงนอนให้เป็นสุขข้อที่9คือบำเรอไฟและข้อที่10คือนอบน้อมเทวดาภายใน10ข้อนี้หมายความว่าอย่างไรในข้อแรกที่บอกว่าไฟภายในไม่ควรนำออกไปภายนอกก็หมายความว่าสิ่งที่ไม่ดีอะไรของพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีอย่านำออกไปพูดภายนอกไม่ว่าจะเป็นพี่น้องของตนเพื่อนของตนพ่อแม่ของตนอย่าเอาไปพูดเก็บเอาไว้หรือถ้าจะพูดนะต้องพูดกับคนที่สามารถรักษาความลับของเราได้เพราะว่าเพื่อนไงท่านผู้ฟังเพื่อนที่ดีเนี่ยจะรักษาความลับของเพื่อนได้ไฟในอย่านำออกข้อที่สองที่บอกว่าไฟนอกอย่านำเข้ามาภายในหมายความว่าคนอื่นๆอะไรที่เขาแบบว่าติเตียนผัวติเตียนสามีติเตียนพ่อสามีติเตียนแม่สามีบางทีพูดถึงแฟนเก่าของสามีอย่างเงี้ยสมมติก็มีแฟนเก่าผมมาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังความไม่ดีของสามีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่านำเอามาเล่าข้างในหรือเพื่อนบ้านจะพูดถึงความไม่ดีของพ่อผัวแม่ผัวก็อย่าเอามาเล่าข้างในอย่ามาเล่าให้พ่อผัวแม่ผัวฟังอย่าเอามาเล่าให้สามีฟังนี่คือไฟนอกอย่านำเข้ามาภายในข้อที่3พึงให้แก่คนที่ให้เท่านั้นเพราะลักษณะของผู้หญิงที่มาแต่งงานอยู่ในเรือนระหว่างก็จะมีตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นแม่บ้านคำว่าแม่บ้านนั่นก็คือหมายถึงเป็นแม่เช่าเรือนที่จะดูแลเป็นผบ.ตบ.คือผู้บัญชาการที่บ้านเป็นใหญ่สุดในบ้านแล้วก็เรียกว่าเป็นตำแหน่งแม่เช่าเรือนถ้าเป็นตำแหน่งแม่เช่าเรือนหรือเป็นตำแหน่งแม่บ้านก็จะต้องรู้จักรักษาของในบ้านนั่นคือรู้จักรักษาทรัพย์ถ้าคนที่เขายืมของไปแล้วเขาเอามาคืนเราถึงจะให้เขายืมใหม่ไปได้เช่นยืมภาชนะไปยืมเงินไปแล้วเขาเอาเงินเก่าที่ยืมไปมาคืนเราถึงจะให้เขายืมได้นี่คือพึงให้กับคนที่ให้เท่านั้นคือเขาให้คืนเรามาเราก็จึงให้เขาต่อไปได้ไม่ให้กับคนที่ไม่ให้

ให้จึงเป็นในข้อที่5บอกว่าพึงให้กับคนทั้งที่ให้และไม่ให้คือไม่ว่าเขาจะให้คืนหรือไม่ให้คืนก็ตามถ้าเป็นญาติพี่น้องที่เขาประสบความลำบากอยู่แล้วเราพอให้ได้เราก็ให้เถอะในกรณีหมายความว่าอย่างนี้ส่วนการนั่งให้เป็นสุขคือนั่งในตรงไหนแล้วที่ถ้าเห็นพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีแล้วเราจะต้องลุกขึ้นนี่อย่าไปนั่งตรงนั้นเพราะมันจะแบบว่าขวางหูขวางตาบริโภคก็เหมือนกันควรจะบริโภคหลังจากที่จัดแจงอาหารโภชนะต่างๆสำหรับคนทุกคนให้เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะยิ่งพ่อผัวแม่ผัวและสามีรวมถึงคนรอบข้างด้วยตัวเองอาจจะไม่ได้ทำเองแต่ก็ต้องจัดแจงให้กระทำแล้วถึงบริโภคได้อันนี้คือการบริโภคให้เป็นสุขการนอนให้เป็นสุขนี้ก็เหมือนกันว่าจะต้องดูแลที่พักที่นอนของคนต่างๆเหล่านั้นให้เรียบร้อยซะก่อนพ่อผัวเขานอนหรือยังแม่ผัวเขานอนหรือยังสามีนอนหรือยังหรือลูกเต้านอนหรือยังคนต่างๆเป็นยังไงดูแลความเป็นอยู่ทุกสุขเรื่องที่พักที่นอนเขาให้ดีแล้วเราก็จึงเข้านอนนี่จึงเป็นลักษณะที่จะมาสอดคล้องในข้อที่ว่าสงเคราะห์คนข้างเคียงประพฤติเป็นที่พอใจดูแลรักษาทรัพย์ได้ส่วนในข้อที่บำเรอไฟนั้นก็หมายถึงการที่ต้องคอยเติมเชื้ออยู่เสมอสำหรับดวงไฟจะให้เชื้อหรือน้ำมันนั้นหมดไม่ได้ท่านเปรียบเหมือนกับว่าสามีพ่อสามีแม่สามีเราจะต้องคอยบำรุงคอยบำเรอคอยถามสารทุกข์สุขดิบอยู่เสมอเหมือนกันประคับประคองไว้ไม่ให้ไฟเนี่ยมันดับต้องระวังทั้งลมต้องระวังทั้งน้ำต้องคอยเติมเชื้อดูแลไฟให้ดีคือดูแลพ่อผัวแม่ผัวและสามีให้ดีแล้วก็พึงนอบน้อมเทวดาภายในในข้อที่10อันนี้เราก็ต้องเข้าใจประเพณีในอินเดียโบราณสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังที่เขาก็จะต้องมีการไปตั้งเครื่องบูชาให้เทวดาต่างๆตามวันที่จะเป็นวงรอบของการบูชาเช่นในกรณีของประเพณีจีนเนี่ยก็จะมีวันที่จะต้องบูชาเทพเจ้านั่นเทพเจ้านี่ใช่ไหมปีหนึ่งคุณก็จดออกมาว่าต้องบูชานี่นี่นี่อันนี้คือเปรียบเทียบกลับมาว่าเอ้ยนี่เป็นวันเกิดของพ่อผัวนะนี่วันเกิดของแม่ผัวนะอันนี้วันครบรอบแต่งงานนะอันนี้วันสำคัญของคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องจัดแจงวันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้มันเหมาะสมถูกต้องนี่จึงเป็นเรียกว่าการนอบน้อมเทวดาภายในข้อนี้ต่างจากการบำเรอไฟตรงที่การบำเรอไฟนั้นอาศัยเหตุนั้นก็คือเชื้อหมดบ้างป้องกันลมป้องกันฝนแต่การนอบน้อมเทวดาภายในนั้นคือตามวงรอบของวันที่จะต้องครบเช่นวันพระหรือวันไหนๆที่มันมีความสำคัญเป็นปริยาก็ไปทำหน้าที่นั้นให้ถูกต้องเหมาะสมตามประเพณีในวันต่างๆนั้นๆให้ถูกต้องนั่นเองสิบอย่างนี้ท่านฟังจะแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อผัวแม่ผัวกับลูกสะใภ้ได้แน่นอนทีนี้เรามายกเคสบ้างท่านฟังเอาเคสทั้งที่มันเวิร์กและก็ทั้งที่มันไม่เวิร์กดูสิว่ามาเปรียบเทียบแล้วเอาไปใช้งานอย่างไรเรื่องแรกคือเรื่องของนางเวทีกายกเรื่องนี้ขึ้นเป็นกรณีศึกษานางนั้นมีชื่อเสียงกระจอนกระจายไปว่าเป็นผู้ที่เรียบร้อยอ่อนหวานแล้วก็สงบเสงี่ยมเยือกเย็นชื่อเสียงของนางกระจอนกระจายไปอย่างนั้นสามีตอนที่ยังไม่แต่งงานกันนะก็กลุ่มถุงชนนั่นแหละแม่สามีก็คิดว่าเธอเป็นคนเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ก็เลยไปสู่ขอมาให้เป็นลูกสะใภ้นี่ก็จะเปรียบเทียบกับในสมัยปัจจุบันก็คือตอนที่คบกันอยู่เนี่ยฝ่ายหญิงนี่โอ้ดีมากเลยเรียบร้อยสงบเสงี่ยมเยือกเย็นทีนี้พอแต่งงานกันไปท่านผู้ฟังที่เป็นนางฟ้าทำไมเป็นเหมือนนางมารร้ายที่ว่าเยือกเย็นทำไมมันร่าร้อนรุ่มร้อนที่ว่าสงบเสงี่ยมนุ่มนวลกลับแข็งกระด้างหยาบคายมีนางทาสีชื่อกาลีท่านผู้ฟังเธอก็มาทดสอ

0: แม่เจ้าเรือนเวเทหิกานี้คิดว่านายหญิงเนี่ยสงบเสงี่ยมเรียบร้อยมีชื่อเสียงเป็นอย่างนี้นี่เพราะว่ามีคนทำตามใจพอใจให้ทุกอย่างหรือว่าเธอนั้นสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเยือกเย็นจริงๆกันแน่นางกาลีนี่ก็จึงตื่นสายขึ้นวันหนึ่งตื่นสายขึ้นแล้วเอ้าทำไมยังไม่กวาดหน้าบ้านเรือนอะไรไม่เรียบร้อยถามสาวใช้กาลีนางก็บอกโอ้ลืมตื่นสายไม่ได้เป็นอะไรนางเวทีฮีกาลีก็ชักสีหน้าเข้าใส่ละเริ่มหน้านิ้วคิ้วขมวดคือออกมาทางกายละวันต่อมานางกาลีเอาอีกตื่นสายยิ่งกว่าเก่านอกจากไม่กวาดไม่อะไรแล้วนมแพ้ก็ไม่ได้รีดไม่ได้เตรียมเครื่องดื่มต้มน้ำร้อนอะไรก็ไม่ได้ทำแม่เจ้าเรือนเวเทหิกาลุกขึ้นมาอ้าวทำไมอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยนางกาลีไปไหนเสียงนี่แว๊ดขึ้นแล้วรู้ความว่านางกาลีก็ตื่นสายเฉยเนี่ยไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรเธอนี่ด่าบ่นทั้งวันเลยอันนี้คือออกมาทางวาจาแล้วจากแค่ชักสีหน้าในวันก่อนวันต่อมานี่วาจาเอาด้วยวันถัดมาท่านผู้ฟังนางกาลีนี่ตื่นสายยิ่งกว่าเก่านอกจากไม่ได้กวาดไม่ได้เก็บต้มน้ำอะไรก็ไม่ได้ทำอาหารก็ไม่ได้เตรียมอีกแม่เจ้าเรือนเวเทหิกามาเห็นนี่โอ้โธ่โกรธมากไปถึงห้องนอนไม่ต้องถามแล้วด่าแว๊ดใส่เลยนางกาลีลุกขึ้นมาแล้วก็รีบวิ่งหนีเธอก็คว้าเอาลิ่มประตูนี่ปักใส่เข้าเขี้ยงเข้าที่หัวของนางกาลีเลือดเป็นลิ่มนี่ไหลออกมาวุดๆเลยนางกาลีนี่รีบวิ่งไปตลาดเลยทุกท่านวันนี้ดูเลือดออกมานี่เพราะว่าแม่เจ้าเรือนเวเทหิกาเอาลิ่มประตูฟาดใส่หัวฉันนี่โอ้ยดูนี่แหละคนเยือกเย็นนี่แหละคนสงบเสงี่ยมนี่แหละคนที่เรียบร้อยเสียชื่อเสียงไปเลยท่านฟังสามีนางนี่ก็เหวอไปเลยเอ้าทำไมมันคนละเรื่องกันแบบนี้ล่ะทำไมเป็นภรรยาเปรียบเหมือนด้วยเจ้านายตอนก่อนแต่งงานได้ข่าวว่าเป็นแบบหนึ่งพอแต่งงานมาจริงๆแล้วกลับเป็นอีกแบบหนึ่งในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมาในพระสูตรที่เปรียบด้วยเลื่อยพระพุทธเจ้าจึงแนะนำว่าเวลาที่เราเจอเรื่องที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามให้อดทนเอาอดทนให้เหมือนแผ่นดินที่เขาจะขุดเอาจอบบุ้งกี่มาขุดแผ่นดินให้ไม่เป็นแผ่นดินเนี่ยไม่ได้ทำจิตใจเราให้เหมือนแผ่นดินที่ใครจะทำให้ไม่เป็นแผ่นดินด้วยการขุดด้วยการขากถุยด้วยการกระทืบไม่ได้ทำจิตก็เราให้เหมือนกับน้ำที่ว่าถ้าใครจะเอาคบเพลิงหญ้ามาเผามาจุดให้มันเดือดพร่านปุดขึ้นเป็นฟองในแม่น้ำเนี่ยเรามันจะไปทำได้ไงไม่ได้ทำจิตใจเราให้เหมือนน้ำเขาจะด่าว่าด้วยคำจริงคำเท็จด้วยคำอ่อนหวานคำหยาบคายด้วยถูกเวลาไม่ถูกเวลาด้วยคำพูดที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ด้วยลักษณะที่มีเมตตาหรือมีโทสะก็ตามให้ทำจิตให้เหมือนกับน้ำให้ทำจิตให้เหมือนกับอากาศเป็นสิ่งที่เขาจะเขียนรูปให้ปรากฏอยู่ในอากาศไม่ได้ไม่เหมือนกับแผ่นผืนผ้าใบแล้วก็ให้ทำจิตให้เหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่ใครจะเอาไม้มาทุบมาตีให้มันส่งเสียงดังปรึมๆไม่ได้ทำจิตให้มีความอดทนแบบนี้อยู่ครองเรือนได้ท่านผู้ฟังอยู่ครองเรือนได้หรือในเคสที่สองกรณีของนางวิสาขานางวิสาขาในทุกฝั่งขนาดว่าได้โอวาทจากคุณพ่อธนัญชัยให้มา10ข้อนี้แล้วนะเธอพยายามรักษาอย่างดีก็ยังมีเรื่องกับพ่อสามีได้คือพ่อผัวได้ในเคสของนางเวเทหิกาเนาะก็คือลักษณะที่ว่าคู่ครองนั้นไม่ได้เหมือนกับตอนที่คบกันตอนแรกเป็นหนังคนละม้วน เอาเราก็ให้อดทนเอาทั้งตัวเราตัวเขาอดทนเอาจะผ่านไปได้เคสที่สองกรณีที่สองของนางวิสาขาคือกรณีที่มีปัญหากับพ่อผัวหรือแม่ผัวหรือกับฝ่ายภรรยาคือพ่อภรรยาหรือแม่ของฝ่ายภรรยาคือพ่อตากับลูกเขยหรือแม่ผัวกับลูกสะใภ้มักจะมีปัญหากันใช่ไหมในเคสของนางวิสาขานี่ก็เหมือนกันพ่อสามีรับประทานอาหารอยู่เธอเนี่ยจัดแจงการงานอะไรต่างๆอย่างดีเลยนะให้พ่อผัวรับประทานก่อนทีนี้พอมีพระมาบิณฑบาตเห็นว่าพ่อผัวไม่ใส่ใจที่จะใส่บาตรเธอก็จึงบอกให้ท่านเลี่ยงไปก่อนพ่อผัวนี่กำลังฉันอาหารเก่าอยู่ไม่เข้าใจความกันสื่อสารผิดพลาดนี่แหละท่านฟังจึงเกิดเป็นเรื่องเป็นประเด็นขึ้นเลยพอเกิดเป็นเรื่องเป็นประเด็นนี่จะไล่หนีเลยนะแต่งานกันมายังไม่ทัน7วันงานฉลองนี่ยังไม่ทันเลิกราไล่หนีแล้วจะเลิกแล้วยังไม่ทันข้ามสัปดาห์เลยนะเธอแก้ยังไงคือเอาชนะความเท็จด้วยคำสัตย์เอาชนะความไม่เข้าใจด้วยความเข้าใจเอาชนะความเกลียดด้วยความรักเอาชนะคำโกหกด้วยความจริงถ้าเราจะเลิกกันท่านผู้ฟังเราอย่าให้เป็นฝ่ายที่เราเริ่มก่อนคือเราพยายามจะประคับประคองนั่นแหละให้ชีวิตคู่เนี่ยมันไปได้ไม่ว่าจะฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ตามพยายามประคับประคองเอาคุณต้องอยู่ร่วมกับพ่อแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งเอาพยายามประคับประคองเอาเอาความจริงเอาความอดทนเอาการให้เอาการแบ่งปันเอาความเมตตาเข้าเอาชนะจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ทีนี้คุณเรามันเป็นอย่างนี้ทุกฝั่งบ้างถ้าศีลมันไม่เสมอกันศรัทธาจาคะปัญญาไม่เสมอกันมันอยู่กันไม่ได้ใช่ป่ะก็มาอยู่กันไม่ได้เนี่ยหมายความว่าถ้ารักษาศีลดีคนที่เขาไม่มีศีลเขาจะไม่พอใจเขาจะมีแนวโน้มที่จะไปหาคนที่ก็ไม่มีศีลเหมือนกันคนที่ตระหนี่คนที่ไม่มีศรัทธาก็จะมีแนวโน้มไปหาคนที่มีความตระหนี่คนที่ไม่มีศรัทธาเหมือนกันมันก็จะแยกจากเราไปเองถ้าเราตั้งมั่นในศีลศรัทธาจาคะปัญญาเมตตากรุณาตั้งไว้อยู่อย่างนี้ถ้าเขาปรับเปลี่ยนได้เขาก็จะโน้มเอียงน้อมเอียงมาในทางที่จะมีศรัทธามีเมตตามีจาคะมีศีลมีปัญญาถ้าเขามาไม่ได้บุญไม่ถึงมันก็จะแยกกันไปเองเวลาแยกกันไปให้เขาขอมาให้เขาตั้งเรื่องมาเราไม่ด่าไม่ว่าไม่โต้ถ้าจะเลิกแบบนี้โอเคเหมือนลักษณะของนางวิสาขาที่ว่าพ่อผัวนี่ขอเลิกเอาไม่ตรงไม่แต่งมาแล้วอย่าเอานางนี่มาเป็นลูกสะใภ้ให้ท่านน่ะเลิกเราอย่าไปขอเลิกถ้าจะเลิกแล้วก็เคลียร์กันให้จบเรื่องอะไรประเด็นอะไรทำความเข้าใจกันแล้วจบกันให้ดีเลิกได้ไม่มีปัญหาลักษณะนี้ทีนี้ของกรณีนางวิสาขาเนี่ยเธอสามารถที่จะเคลียร์เรื่องนี้ให้เกิดความเข้าใจได้มิกระเศรษฐีกับบุตรที่เป็นสามีของนางวิสาขานั้นก็พอมีบุญอยู่ทุกฟังในตอนแรกที่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลจะแยกกันไปแล้วแต่พอจังหวะที่จะเลิกกันจริงๆทำความเข้าใจแล้วเกิดความโน้มเอียงน้อมเอียงมาในทางมีศรัทธามีศีลขึ้นมาได้ก็จึงรักษาประคับประคองชีวิตคู่ให้อยู่กันไปได้นี่คือกรณีที่สองมีปัญหากันกับพ่อผัวหรือแม่ผัวหรือพ่อตากับแม่ยายมีปัญหากับลูกเขยแก้ได้โดยแบบนี้ส่วนในกรณีที่สามต้องฟังระหว่างสามีภรรยาเองคือเรื่องของนายมันดพยาที่ภรรยาของนายมันดพยาเนี่ยไม่เคยรักสามีเลยตั้งแต่แต่งงานกันมาตอนแต่งงานก็ถูกจับกลุ่มถุงชนไม่ได้รักไม่ได้สนใจหน้าตาก็ไม่ได้ชอบอยู่แล้วแต่งงานกันมาจนกระทั่งมีลูกหนึ่งคนก็ไม่ได้เคยรักสามีเลยรู้สึกขยะแขยงเกลียดชังทั้งท่าทางหน้าตาคำพูดโอ๊ยฉันไม่ชอบแกเลยเอาแล้วทำไมทนอยู่กันมาได้ก็ทนอยู่เอาทนอยู่เนี่ยเพราะว่าเธอนั้นอนุวัตตามขนบธรรมเนียมประเพณีของตระกูล คือตั้งแต่คุณแม่ตั้งแต่คุณย่าตั้งแต่คุณยายสืบต่อเนื่องมาเนี่ยไม่มีใครที่จะลาเลิกกันหมายถึงอย่าร่างกันออกมาเป็นแม่ม่ายเนี่ยไม่มีเธอก็จึงอนุวัตตามธรรมเนียมนี้ไม่อยากเป็นคนตัดตระกูลอดทนอยู่เอาสามีทำอะไรที่ไม่ชอบใจบางทีท่าทางคำพูดหรือพฤติกรรมบางอย่างมันไม่ได้จะเป็นไปตามหน้าที่แต่เธอก็จะอดทนเอาอะอยู่กันไปไม่ได้มีความรักเลยจนสุดท้ายความจริงเปิดเผยขึ้นมาพูดทำความเข้าใจกันสถานการณ์ฝั่งบางทีมันก็คลี่คลายเปิดเผยออกให้เห็นความจริงคือในตอนนั้นลูกของทั้งสองคนเกิดถูกงูฉกพิษงูนั้นกำลังแล่นเข้าสู่หัวใจจะตายแล้วเธอก็จึงได้ตั้งสัจจะอธิษฐานประกาศความจริงนี้ขึ้นมาแล้วก็กลับใจเปลี่ยนแปลงตั้งความรักในสามีอดทนเอาอนุเคราะห์จัดแจงการงานขยันขันแข็งทำหน้าที่ให้ถูกครอบครัวก็ดำรงอยู่ได้เป็นไปได้ท่านผู้ฟังรักษากันมานี่คือเคสที่ว่าถ้าเราไม่รักสามีเลยนะตั้งแต่วันแต่งงานถูกจับกลุ่มทุ้งชนหรือด้วยเงื่อนไขอันใดอันหนึ่งก็ตั้งความรักขึ้นมาได้ในกรณีของภรรยานายมันทปยะหรืออีกเคสหนึ่งท่านผู้ฟังที่สามีเนี่ยไปมีเมียน้อยนะคือนางอุตรานางอุตราเนี่ยเธอก็ถูกจับกลุ่มถุงชนเหมือนกันนำซ้ำศรัทธานี่ไม่เสมอกันด้วยความที่ว่าฝ่ายสามีแล้วก็พ่อสามีแม่สามีนับถืออีกศาสนาหนึ่งตัวเองนับถือศาสนาพุทธแล้วก็ไม่เหมือนนางวิสาขาด้วยนะที่ว่าสามารถให้เขาปรับมามีศรัทธาให้เสมอกับเราได้กรณีของนางอุตราเนี่ยแก้ไขไม่ได้สามีกับพ่อผัวก็ยังนับถือศาสนาอื่นแต่เธอก็อยู่ร่วมกันได้ยังสามารถที่จะให้สามีพอใจในความที่อยู่ร่วมกันในการบริโภคกามในการทำกิจการงานต่างๆตัวเองก็อยู่ไปรักษาศีลของตนไปทำหน้าที่ของตนไปสามีจะทำอะไรก็ไม่ว่าอะไรตัวเองก็อดทนเอาจัดแจงการงานอย่างดีอนุเคราะห์คนข้างเคียงไม่ประพฤตินอกใจสามีเข้าใจทำอะไรก็อดทนเอาเธอก็ยังอยู่ได้รักษาตัวได้นำซ้ำในกรณีของนางอุตราลูกชายคนเดียวก็ยังมาตายไปด้วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งเธอก็ยังประคับประคองจิตใจให้อยู่ในการครองเรือนได้ที่เธออยู่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าเธอนั้นเป็นผู้เลิศในการเข้าสมาธิเป็นอุบาสิกาที่ครองเรือนคนเดียวเลยนะท่านผู้ฟังที่จะสามารถชำนาญในการเข้าออกฌานสมาธิได้อย่างดีจึงสามารถทำให้เธอนั้นมีการแต่งงานแล้วก็ไม่ขาดทุนคือบางทีบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยฉันแต่งงานกับไอ้หมอนี่หรือกับไอ้นางนี่ชีวิตฉันเนี่ยโอ้ขาดทุนละยากละเอาเรามาดูกรณีของนางอุตราดูสิแต่งงานกับคนที่ก็ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกันครอบครัวฝ่ายชายก็ฐานะแย่กว่าน้ำซ้ำลูกก็ยังมาตายแต่เธอได้กำไรในการครองเรือนเพราะว่ารู้จักรักษาจิตของตนให้ดีเพราะว่าท่านเคยเปรียบเทียบไว้ทั่วฝั่งเหมือนกับเทวดาอยู่ร่วมกับผีหรือผีอยู่ร่วมกับผีหรือเทวดาอยู่ร่วมกับเทวดาถ้าเราอยู่ร่วมกับผีนะเรานี่จะถูกผีหลอกถูกการเบียดเบียนผีนั้นหมายถึงคนที่ไม่รู้จักรักษากายวาจาใจให้ดีไม่มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาไม่รู้จักหน้าที่ที่ควรทำในระหว่างสามีภรรยานั่นเปรียบเหมือนกับคนที่ตายแล้วเป็นผีแต่ถ้าเป็นเทวดานั้นก็คือรู้จักรักษาหน้าที่ในความเป็นผู้ครองเรือนของทั้งฝ่ายภรรยาหรือสามีนั้นรู้จักให้มีศรัทธาศีลจาคะปัญญามีความขยันขันแข็งจัดแจงหน้าที่ให้ถูกต้องด้วยคุณธรรมของเทวดาในข้อนี้จิตใจเราก็ยังได้รับการรักษาท่านผู้ฟังจะอยู่ร่วมกับผีอยู่ร่วมกับอีกฝ่ายหนึ่งคู่ครองที่เขาอาจจะไม่ได้ดีเต็มที่เราก็ยังรักษาตนเองให้ อยู่ในร่องในรอยมีความสว่างมีกำไรให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการครองเรือนระหว่างสามีภรรยาเรื่องของคนคู่มันก็จะต้องอยู่ร่วมกันให้ได้คือถ้าจะว่ากันไปแล้วตั้งแต่เราแต่งงานเนี่ยท่านผู้ฟังชีวิตเราเนี่ยไม่ได้เป็นของเราแล้วล่ะคือเป็นของกันและกันหมายถึงต้องเป็นของทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกันรักษาถ้าฝ่ายหนึ่งรักษาอีกฝ่ายหนึ่งไม่รักษาก็จะมีความบกพร่องในด้านที่ไม่รักษานั้นแต่เรารักษาให้ดีความดีก็เกิดขึ้นกับเราตั้งแต่วันแต่งงานนั่นแหละท่านผู้ฟังชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราโดยสิ้นเชิงมันก็จะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับคู่ครองเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันไปจนถึงเปรียบการครองเรือนนั้นเหมือนกับการที่เราอยู่ในป่าจะต้องมีเรื่องราวต่างๆมากมายแต่จะพูดถึงแล้วการไม่ได้ออกจากเรือนการอยู่คนเดียวหรือว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นจะดีกว่าแน่หรือเหมือนกับการอยู่ที่โล่งที่โปร่งที่สบายอย่างไรก็ตามต้องฟังค่านิยมในสมัยปัจจุบันมันก็จะมีแนวโน้มให้เรานั้นจะต้องมีคู่ครองก็ถ้าเมื่อมีแล้วรักษาให้ดีด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้ตามที่ท่านสอนก็จะประคับประคองชีวิตคู่นั้นให้มีความราบรื่นมีกำไรมีความมั่งคั่งในทั้งด้านทรัพย์สินเงินทองในทั้งด้านความสัมพันธ์ในทั้งด้านลูกหลานในทั้งด้านการดำเนินชีวิตไปด้วยสุดท้ายนี้พระพุทธเจ้าเคยเตือนนางวิสาขาไว้ท่านผู้ฟังถึงแม้นางวิสาขาจะเป็นผู้มีบุญมากถึงขนาดว่าสามารถปรับเปลี่ยนศรัทธาศีลของพ่อผัวแม่ผัวและสามีให้มาเสมอกับตนได้แต่ก็ยังเจอทุกข์ในการครองเรือนอยู่ดีคือความที่ว่าหลานของเธอนั้นได้เสียชีวิตไปเธอก็มีความเศร้ามากพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนไว้บอกว่าผู้ใดมีสิ่งที่รัก100ผู้นั้นก็จะมีทุกข์100ผู้ใดมีรัก90ผู้นั้นก็จะมีทุกข์90ผู้ใดมีรัก1ผู้นั้นก็จะมีทุกข์1ความที่ไม่มีรักก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ครองเรือนฟังเราไม่ได้อยู่ด้วยความรักในฉันชู้สาวในฉันความที่พอใจหรือมีความไม่พอใจแต่ให้เราอยู่ด้วยคุณธรรมคือศรัทธาศีลจาคะปัญญาให้เราอยู่ด้วยหน้าที่คือหน้าที่ของความเป็นลูกสะใภ้ลูกเขยภรรยาและสามีให้เราอยู่ด้วยกิจที่เราต้องควรทำในความที่มีศีลศรัทธาจาคะปัญญาความขยันขันแข็งต่างๆเราอยู่ด้วยหน้าที่ด้วยความเมตตาแล้วการครองเรือนของเรานั้นจะไปได้นั่นเองในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณพ.ศ. 2570ผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยโดยกำชับส.ส.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่า กดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: นายกรัฐมนตรีกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระ2และ3ในวันนี้
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยระบุว่าการพิจารณาจะใช้เวลาประชุม3วันและรัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยโดยกำชับให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าส.ส.ทุกคนมีสิทธิ์ซักถามและแสดงความคิดเห็นเนื่องจากงบประมาณเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงและหน่วยงานราชการขณะที่กรรมาธิการมีหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นที่ถูกสอบถามซึ่งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการและส.ส.เป็นหลักไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีชวิสาประทุมมารายงาน
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่งและคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งสั่งณวันที่4กันยายน2569ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดใจความว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ขอลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพุทธศักราช2535จึงให้นางสาวรัชดาออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกทั้งนี้นางสาวรัชดาเปิดเผยผ่านไลน์กลุ่มรังนกกระจอกซึ่งมีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวต่างๆว่าดีใจที่ได้กลับมาทำงานกับชาวรังนกกระจอกอีกครั้งขอบคุณที่ทุกคนที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจัดทำประชาพิจารณ์ร่างหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสถาบันการเงินและลดความเสี่ยงหนี้ครัวเรือน
11: นายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้านโยบายการกำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังหรือ BNPL ว่าภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดทำประชาพิจารณ์หรือ Hearing คาดว่าจะออกใช้ได้ไตรมาสที่4ของปีนี้ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นการออกใบอนุญาตหรือไลเซนส์รูปแบบใหม่เพื่อเข้ามากำกับดูแลผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 3,600 รายใน24ประเภทธุรกิจด้วยกลุ่มนอนแบงค์มีสัดส่วนจำนวนบัญชีสินเชื่อสูงถึง175และมีปริมาณสินเชื่อคิดเป็น55%เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีสัดส่วนบัญชีเพียง125และปริมาณสินเชื่อ145พร้อมย้ำว่ามาตรการกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL และการจัดระเบียบกลุ่มนอนแบงค์ถือเป็น2ใน4เรื่องสำคัญของการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสถาบันการเงินเพื่อลดความเสี่ยงหนี้ครัวเรือนและเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันวันจันทร์ที่7กันยายน2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้คือดูจากแรม9ค่ำเดือน9แล้วนึกว่าต้อง99 ยังวันนี้69อยู่นะคะวันนี
1: ้แต่ว่าที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์นี้ก็เสาร์5นะ
0: ค่ะเป็นไงเสาร์5
1: ก็ดีทุกอย่าง
0: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคุณผู้ชมทุกท่านทุกที่เลยนะคะวันนี้ตามข่าวด้วยกันเริ่มต้นสัปดาห์ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นค่ะดินฟ้าอากาศก็ต้องตามเหมือนกันเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีประกาศออกมาเป็นฉบับแรกคือประกาศเนี่ยเป็นช่วงๆเลยนะเหมือนวันเว้นวัน3วันเว้นวันนะคะล่าสุดค่ะประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับแรกวันนี้นะคะระบุว่าช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปแล้วก็ในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นนะคะวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหานะคะโดยเฉพาะน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะแล้วก็ยังไงก็ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางไว้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของสทนชได้ออกมาเตือนนะคะเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลัน24จังหวัดด้วยกันจนถึงวันที่8กันยายนนี้ทางด้านของนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชท่านได้กล่าวถึงนะคะว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชตอนนี้เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังไปจนถึงวันที่8กันยายนนี้นะตามที่พี่น้อยได้เมื่อสักครู่นี้นะคะได้นำเรียนไปเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันไปนะคะจึงขอให้เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำค่ะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากในฝนที่ตกสะสมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดค่ะจนถึงวันที่8กันยายนนี้ค่ะ
0: ค่ะก็เท่ากับว่าเดี๋ยวลมหนาวจะมาแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะจะหนาวแล้วก็พายุก็ต้องตามแต่ว่าส่วนใหญ่พายุก็จะเรียกว่าคลี่คลายก่อนขึ้นประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีลงนามนะคะมีการเนรเทศชาวต่างชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าชาวต่างชาติต้องเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมเนรเทศออกนอกประเทศค่ะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอฟ โอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายน2569นะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะท่านนายกบอกว่าถ้าหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได้นะคะโดยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความกระชับเด็ดขาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นท่านนายกเองก็บอกอีกว่าถ้าชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกหรือไม่เหมาะสมประเทศไทยก็สงวนสิทธิที่จะเชิญให้ออกจากประเทศตามกฎหมายค่ะ
1: ค่ะมีเมื่อวานนี้มีทางด้านของข้อมูลของซุปเปอร์โพล
0: ค่ะ
1: พี่น้อยเขาออกไปสำรวจพี่น้องประชาชนเนี่ยล่าสุดเนี่ยตัวเลขเขาสรุปออกมาก็บอกว่าประชาชนอยากให้มีโครงการไทยช่วยไทยพลัดต่อซึ่งบอกว่าเป็นผลงานเด่นของทางด้านของรัฐบาลด้วย
0: ะ
1: นะคะจากการสำรวจเนี่ยวิจัยของซูเปอร์โพลสำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชนเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสค่ะดำเนินการในช่วงระหว่าง1ถึง5กันยายน2569ที่ผ่านมาจากกลุ่มตัวอย่างค่ะประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,128 ตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่บวกลบอยู่ที่สัก 3% นะคะผลสำรวจเนี่ยก็คือพบนะคะว่าประชาชนร้อยละ 63.8 มีความพึงพอใจต่อมาตรการไทยช่วยไทย 60-40 ในระดับมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 24.7 ค่ะพึงพอใจในระดับปานกลางและร้อยละ 11.5 พึงพอใจน้อยถึงไม่พอใจเลยนะคะโดยหากรวมที่ความพึงพอใจเนี่ยก็คือตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปจะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 88.5 ตรงนี้ค่ะสะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับที่สูงเมื่อถามว่าหลังที่สุดมาตรการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลควรจะดำเนินการในเรื่องใดต่ออันนี้คือเป็นข้อมูลของการสำรวจพี่น้องประชาชนคือพบนะคะว่าอันดับแรกเนี่ยร้อยละ 33.4 ต้องการให้เดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพต่อนะคะอันดับที่2ร้อยละ 17.9 คือต้องการให้ลดค่าไฟฟ้าน้ำมันและพลังงานส่วนอันดับที่3เนี่ยร้อยละ 15.5 ต้องการให้ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่มีรายได้น้อยส่วนอันดับที่4ร้อยละ 11.2 ต้องการให้แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและอันดับที่5ร้อยละ 10.8 คือต้องการให้สร้างงานเพิ่มโอกาสให้คนไทยมีอาชีพและรายได้เสริมนะคะผลสำรวจในครั้งนี้จึงสะท้อนกับว่าประชาชนมองเห็นผลของมาตรการไทยช่วยไทย 60-40 เนี่ยโดยเฉพาะการกระตุ้นการจับจ่ายเรื่องของการสร้างเงินหมุนเวียนในระดับชุมชนและขณะเดียวกันยังคงมีความหวังว่ารัฐบาลจะเดินหน้ามาตรการลดค่าครองชีพควบคู่กับการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างทั้งด้านพลังงานรายได้เกษตรกรหนี้ครัวเรือนและการสร้างงานค่ะเพื่อให้ผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถต่อยอดสู่ความมั่นคงของประชาชนในระยะยาวได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะถือว่าโค้งสุดท้ายนะคะไทยช่วยไทยพลัสก็ตอนนี้รัฐบาลเร่ง26ล้านสิทธิ์ใช้สิทธิก่อนหมดเขตเพราะว่าจะหมดกันยายนนี้แล้ว
1: ค่ะ
0: ก็มีคลิปมีคือคนรอบข้างเพื่อนบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเวลาไปเจอเขาก็คุยกันว่าช่วงนี้เนี่ยนายกหนูช่วยแล้วเดือนต่อไปใครจะช่วยนะคะก็มีคลิปออกมาน่ารักออกมาเยอะแยะเพราะว่าหลายคนเนี่ยประทับใจเพื่อนบ้านอีกก็บอกว่าบ้านตรงข้ามบอกรีบไปใช้สิทธิ์ของนายกหนูเนี่ยเดือนนี้เนี่ยว่างั้นนะคะก็ตามดูกันต่อไปนะคะว่าจะมีมาตรการอะไรออกมานั่นเอง 6:17 น.คุณผู้ฟังผู้ชมคะเหลือเวลา21วันนะคะในการที่จะมีกิจกรรมใหญ่กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนค่ะพร้อมใจกันที่จะจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งพลังความรู้รักสามัคคีของคนในชาติในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน2569ค่ะซึ่งเรื่องนี้นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็พูดถึงการจัดกิจกรรมในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ในวันที่28กันยายนนี้นะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยค่ะโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อไม่ให้มีหัวมีท้ายหรือเรียกว่าธงไตรรงค์ค่ะมี3สีด้วยกันนะคะสีแดงหมายถึงชาติและเลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินั่นคือประชาชนค่ะสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28กันยายน2460หรือ109ปีก่อนนะคะเพื่อให้การรณรงค์ที่จะเสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เกิดการแสดงออกซึ่งพลังแห่งความสามัคคีของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมทั้งอำเภอทั้ง878อำเภอแล้วก็ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,842 แห่งทั่วประเทศค่ะประดับธงชาติไทยณที่ตั้งหน่วยงานพร้อมเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนค่ะร่วมประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานบ้านเรือนนะคะอาคารบ้านเรือนของท่านพร้อมทั้งตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายน2569นี้นะคะสำหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายน2569ซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอค่ะและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลา 8 นาฬิกาค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถสวมชุดสุภาพหรือชุดประจำถิ่นชุดพื้นเมืองเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวแล้วก็โปร่งใสนะคะซึ่งล่าสุดนี้ก็มีมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญก็มีความคืบหน้านะคะโดยด้านของนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีท่านได้หารือนะคะล่าสุดกับทางสำนักงานกพ.สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางและเห็นชอบหลักการสำคัญแล้วนะคะพร้อมที่จะมอบหมายให้ทางสำนักงานกพ.เร่งทำรายละเอียดหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขเพื่อที่จะเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือว่าคปร.ก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปสำหรับนะคะในเบื้องต้นการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดเท่านั้นค่ะแต่กำลังดำเนินการควบคู่ไปใน3ด้านสำคัญก็คือ1ปรับกำลังคน2คือปรับกระบวนการทำงานและ3ค่ะปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้โครงสร้างเนี่ยมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจนะคะก็คือมีการแบ่งออกมาเนี่ยเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือมีการปรับกำลังคนอย่างที่นำเรียนไปปรับกระบวนการทำงานปรับวิธีการทำงานเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆมีเยอะมากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามในตีค้องร้องข่าวกันสำหรับในเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะพูดถึงไทยช่วยไทยเมื่อสักครู่หลายท่านบอกว่าชอบค่ะพี่สมหวังชอบค่ะไทยช่วยไทยพี่ชีวินบอกว่าสวัสดีครับข่าวยามเช้าทั้ง2ท่านดีๆครับอยากให้รัฐบาลมีนโยบายต่อเนื่องไปอีกครับ
1: ค่ะ
0: ใครมีความคิดเห็นอย่างไรบอกมาเพิ่มเติมได้นะคะหรือแม้แต่โครงการรีต่างๆนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะพอพูดถึงเมื่อสักครู่เกี่ยวกับการที่จะมีรีต่างๆนี่นะคะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีรายการใหม่นะคะคุยกับครม.อนุทินแล้วก็ทางด้านท่านรองนายกนะคะก็ได้มาประเดิมเป็นเรียกว่าเสาแรกเลยนะคะเสาที่5กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่าในส่วนของรายละเอียดนะคะท่านรองนายกประกรณ์นิมประพันธ์นะคะก็ได้พูดถึงนะคะ3ส่วนด้วยกันที่จะมีการปรับเพื่อให้บริการประชาชนต้องดีขึ้นใช่ไหมคะปฏิรูปราชการเพราะว่าอาจจะใช้มานานแล้วนะคะทีนี้พอไปถึงในส่วนของสำนักกพ.สำนักงานกพ.ค่ะก็ชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการค่ะ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เห็นชอบแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นนะคะกล่าวคือมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการนั้นทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนนะคะดังนั้นสำนักงานกพ.ก็เลยออกมาชี้แจงนะคะว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการค่ะนะคะกพ.ก็บอกว่าสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วแล้วก็มีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้นะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นส่วนราชการมีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกำหนดไว้แล้วและตำแหน่งดังกล่าวว่างอยู่นะคะส่วนราชการก็ยังสามารถดำเนินการคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดโดยไม่ถือว่าเป็นกรณีที่ถูกชะลอตามมาตรการนี้เนื่องจากไม่ได้เป็นการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้นใหม่นะคะมาตรการดังกล่าวค่ะมิได้จำกัดสิทธิหรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการนะคะแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศค่ะทั้งนี้นะคะตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือคปร.กำหนดให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นไว้ก่อนในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานกพ.จะติดตามและประเมินผลการดำเนินมาตรการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐในภาพรวมนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็โลกโซเชียลเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายสำหรับประเด็นนี้กพ.
0: ค่ะ
1: โอออกมาคือเหมือนข้อมูลบิดเบือนไปว่าอ้าวอย่างนี้ปีหน้าก็จะไม่มีการตำแหน่งใน
0: ตำแหน
1: ่งสูงแล้วหรออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งพอมีโลกโซเชียลออกไปเยอะแยะมากมายเนี่ยทางสำนักงานกพ.ก็ต้องออกหนังสือชี้แจงถึงมาตรการนี้ก็คือมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงนะท่านบอกว่าไม่ได้ให้ขึ้นนะแต่ไม่ได้ให้กำหนดขึ้นมาใหม่นะก็คือประมาณนี้นะคะ6:26 ไปเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เขาผนึกกำลังกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้หนี้สหกรณ์ครูออมทรัพย์นะคะคือพบนะเขาบอกว่าตอนนี้หนี้เนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยอยู่ที่ประมาณ1.14 ล้านล้านบาทนะตัวเลขตรงนี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าจากข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์คือมีการระบุค่ะว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ครัวออมทรัพย์116แห่งมีสมาชิกอยู่ที่ 862,539 รายและมีเงินให้กู้เนี่ยนะฮะรวมอยู่ที่1,141,545 ล้านบาทนะท่านผู้ฟังขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ครัวออมทรัพย์ก็คือมีเฉลี่ยอยู่ที่ 5.6% สูงสุดเนี่ย 9% มีสหกรณ์15แห่งหรือว่า 13% ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 7% ด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะครับว่าเดี๋ยววันเมื่อวันที่2กันยายนเนี่ยเขามีการหารือกันระหว่างทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับทางด้านของนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่ง2ฝ่ายก็เห็นชอบที่ให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันค่ะระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับแนวทางก็คืออยู่ระหว่าง การที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์เพื่อไปลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้แล้วก็ช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยสมาชิกค่ะไปเปลี่ยนไปใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงซึ่งการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวกันหรือว่าการปรับแผนชำระหนี้แล้วก็การยืดระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของการชำระหนี้ของสมาชิกให้มากขึ้นก็จะมีการนำเครื่องมือในการที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นเครดิตล็อกเนี่ยมาใช้ร่วมกันด้วยในส่วนหนึ่งนะว่าคุณประมาณคุณถ้าเกิดว่าเงินเดือนคุณไม่ถึงหนี้คุณจะกู้ได้ไม่ถึงยอดที่คุณจะต้องกู้หรืออะไรประมาณนี้ก็จะมีการระบบของเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยได้มากขึ้นด้วยนะคะแนวทางต่อไปก็เดี๋ยวดูนะในเรื่องของการพอตั้งคณะกรรมการร่วมกันทั้ง2หน่วยแล้วเนี่ยเรื่องของการปรับแนวทางนี้แล้วก็ข้อกฎหมายก่อนที่จะรายงานผลภายใน30วันเพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ
0: ค่ะท่านก็ย้ำว่าแก้หนี้ต้องไม่จบแค่การช่วยชำระหนี้เดิมนะคะแต่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ก้อนใหม่ด้วยนั่นเองนะคะพูดถึงวงการการศึกษานะคะก่อนไปพักนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏรามไพพณีมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่รองนายกสุภจีนะคะพิจารณาจากผลงานความรู้ความสามารถประสบการณ์และคุณูปการในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศการค้าการลงทุนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั่นเองนะคะก็คือนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2568จากผู้แทนพระองค์ตามมติเป็นเอกฉันท์ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพณีนะคะจันทบุรีค่ะเราพักกันสักครู่นะคะผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้คุณบุญประกอบโอกลิ่นช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าช่วงพักนี้ก็ยังทักมาได้นะคะคุณผู้ฟังติดตามกันอยู่ดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระพักกันติดตามตีค้อนร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อจากนะคะกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
3: ับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: อุ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กันยายน2569เวลา10นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาธุระโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยในการนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569แล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วและทั้งนี้ทั้งนั้นกองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลต่อไปเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบสำหรับสิ่งของพระราชทานก็ประกอบไปด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆครับ

กลุ่มแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยโดยมีนายอูจื้ออูเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากมายแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงบทบาทของชมรม9สมาคมจีนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2508ว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมและรากเหง้าความเป็นจีนภายใต้ความเป็นไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชุมชนไทยเชื้อสายจีนกับสังคมไทยแล้วในขณะเดียวกันการเยือนจีนและการหารือกับผู้นำจีนที่ผ่านมาสะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไทยและจีนได้ลงนาม MOU ร่วมกัน15ฉบับด้วยกันและประเทศไทยเปิดสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในจีนตะวันตกพร้อมกับย้ำอีกว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจควรก้าวพ้นจากการเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ผลิตไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ร่วมกันสร้างมูลค่านวัตกรรมและโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและนอกจากนี้ประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยและประเทศจีนให้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสในการร่วมลงทุนในอนาคตกันด้วยพร้อมทั้งได้มีการเสนอให้ประเทศไทยและประเทศจีนมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันครับโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเครือข่ายชุมชนไทยเชื้อสายจีนเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือทุกมิติเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้เติบโตอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นความสำเร็จในการเจรจาเรื่องของภาษีกับสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องกระทรวงพาณิชย์แหละครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยข่าวดีข้ามทวีปหลังการเจรจาปิดดีลเจรจาภาษีสหรัฐสำเร็จมั่นใจว่าประเทศไทยถูกเก็บภาษีรวมไม่เกิน 19% แข่งขันกับภูมิภาคได้อย่างแน่นอนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR และนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีว่าการหารือระหว่างไทยและสหรัฐก็มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปร่วมกันในสาระสำคัญของการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ Agreement on Reciprocal Trade หรือ ART นั่นแหละครับซึ่งได้ทำสำเร็จกันแล้วแล้วขั้นตอนจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็จะให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคเร่งเก็บรายละเอียดและประเด็นปลีกย่อยที่ยังเหลืออยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดขณะที่ฝ่ายสหรัฐนั้นก็ให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยจะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นอีกช่วงสำคัญแล้วครับของการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยถูกกำหนดอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ Reciprocal Tariff ภายใต้กฎหมาย IEEPA สูงถึง 36% เลยทีเดียวครับก่อนที่การเจรจาและการจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐจะทำให้อัตราดังกล่าวลดลงเหลือเพียง 19% เท่านั้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังระบุอีกว่าเป้าหมายสำคัญของการเดินทางไปสหรัฐในครั้งนี้คือการทำให้อัตราภาษีของสินค้าไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันกับประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศคู่แข่งในภูมิภาคได้เพราะว่าสหรัฐถือเป็นตลาดส่ง
งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วครับซึ่งมีมูลค่าการส่งออกในปี2568มากกว่า 2.37 ล้านบาทเลยทีเดียวและเชื่อมโยงกับการจ้างงานในประเทศไทยมากกว่า 400,000 ตำแหน่งหากประเทศไทยสามารถสรุปความตกลง ART ได้สำเร็จแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากมาตรการ

0: การภาษีของสหรัฐรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงช่วยประคับประคองการผลิตการจ้างงานและรายได้ของประชาชนในภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐนั่นเองครับและช่วงนี้ไปตามต่อกันในประเด็นเรื่องการปฏิรูประบบราชการว่าถึงไหนกันแล้วโดยรัฐบาลแจงทำครบทั้งคนงานเทคโนโลยีโดยยึดหลักรัฐเล็กลงบริการดีขึ้นเดินหน้าเกษียณก่อนกำหนดด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลภายใต้แนวคิดที่ว่ารัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสว่าในขณะนี้นั้นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าโดยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางแล้วและก็เห็นชอบหลักการสำคัญกันแล้วด้วยพร้อมมอบหมายสำนักงานกพ.ไปเร่งจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือตัวย่อคปร.กันต่อไปก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาครับแล้วการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณก่อนกำหนดเท่านั้นแต่ดำเนินการควบคู่กันใน3ด้านสำคัญสำคัญอันได้แก่ด้านที่1ปรับกำลังคนด้านที่2ปรับกระบวนงานและด้านที่3ปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีครับเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐนั้นมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจในขณะที่ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนต้องดีขึ้นเอาละครับทีนี้มาฟังรายละเอียดของแต่ละด้านว่ายังไงกันบ้างโดยด้านที่1ส่วนที่1คือปรับกำลังคนนั่นหมายความว่าเกษียณก่อนกำหนดควบคู่ตรึงอัตรากลุ่มเป้าหมายก็แบ่งเป็น2กลุ่มอันได้แก่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการ25ปีขึ้นไปและผู้มีอายุ40ถึง49ปีซึ่งมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยกำหนดเงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่าพร้อมเงื่อนไขไม่กลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐอีกต่อไปรายละเอียดในด้านที่2ในส่วนที่2นั้นคือปรับกระบวนงานโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นปรับปรุงกระบวนงานภาครัฐควบคู่กับการปรับกำลังคนครับและส่วนที่3ด้านที่3คือปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนงานประจำที่ทำซ้ำๆเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอเอกสารจากประชาชนในสิ่งที่ภาครัฐมีข้อมูลอยู่แล้วพร้อมเปิดทางให้ใช้บุคลากรภายนอกที่มีทักษะเฉพาะแทนการเพิ่มอัตรากำลังประจำแหละครับและไปตามประเด็นที่ต่อเนื่องจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเป็นการออกมาชี้ว่ารัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรชวนคนรุ่นใหม่นี่แหละครับไปสมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาแล้วและก็ผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ2570กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาหรือตัวย่อทอสอเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้แก่ผู้สมัครโดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับ4โอกาสสำคัญสำคัญอันได้แก่โอกาสที่1คือโอกาสมีรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตกันด้วยครับโอกาสที่2คือโอกาสพัฒนาตนเองและทักษะที่สามารถนำไปใช้งานในการทำงานกันต่อไปโอกาสที่3คือโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่ และโอกาสที่4นั่นคือโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตซึ่งก็มีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกครับสำหรับใครก็ตามที่สนใจผู้ใดที่สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ครับซึ่งสมัครได้2ช่องทางนั่นคือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศไทยแล้วครับรวมไปถึงสำนักงานศัสดีอำเภอและสำนักงานศัสดีจังหวัดก็ไปสมัครได้เช่นเดียวกันครับแล้วนอกจากนี้ยังมีโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือรอดอปี3ถึงปี5และทหารกองหนุนหรือพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ18ถึง35ปีและตำแหน่งนายทหารประทวนวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6หรือวุฒิม.6หรือจะเป็นปวช.ก็ได้อายุก็18ถึง30ปีครับโดยผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยและตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดซึ่งทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รถรากันบ้างครับโดยเกี่ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์ต่างๆโดยรัฐบาลออกมาย้ำป้ายทะเบียนรถTC และ QC เป็นเครื่องหมายสำหรับรถวิ่งทดสอบก่อนการผลิตและทดสอบคุณภาพอันนี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีภาพปรากฏรถยนต์ที่ติดป้ายทะเบียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนทางกรมการขนส่งทางบกก็ออกมาชี้แจงว่าป้ายทะเบียนที่มีตัวอักษร TC และ QC ดังกล่าวนี้เป็นเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกในการนำรถออกไปวิ่งทดสอบความสมบูรณ์และสมรรถนะของตัวรถประเมินความพร้อมของระบบต่างๆรวมไปถึงมาตรฐานก่อนการผลิตด้วยซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดโดยป้ายทะเบียน TC และ QC มีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือป้ายทะเบียน TC ใช้สำหรับรถทดสอบก่อนการผลิตซึ่งเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือประกอบขึ้นใหม่นำเข้าหรือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องนำรถออกมาทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพบนสภาพการใช้งานจริงเพื่อให้มั่นใจว่ารถมีคุณภาพและมาตรฐานก่อนผลิตจริงครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสืออนุญาตมีอายุ180วันนับตั้งแต่วันอนุญาตครับประการที่2คือป้ายทะเบียน QC อันนี้ใช้สำหรับรถทดสอบคุณภาพซึ่งเป็นรถที่ผลิตประกอบหรือนำเข้าและถูกสุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบคุณภาพก่อนนำออกจำหน่ายครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสืออนุญาตมีอายุ90วันสำหรับประเภทป้ายทะเบียน QC นับแต่วันอนุญาตโดยการนำรถที่ติดแผ่นป้ายทั้งแผ่นป้าย TC หรือแผ่นป้าย QC ออกทดสอบบนท้องถนนนั้นจะต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาที่ทดสอบนะครับและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดด้วยรวมไปถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นแหละครับหากผู้ได้รับอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อันนี้เป็นความผิดตามมาตรา6ทับ1วรรค3และต้องระวางโทษตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนั่นเองครับ และช่วงนี้ไปติดตามกันที่กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์ว่ามีอะไรกันบ้างครับโดยทางรัฐบาลเข้าเดินหน้า4กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์เชื่อมข้อมูล IP ขยายผลเส้นทางเงินหลัง7เดือนที่ผ่านมาระงับไปแล้ว 1,471 รายการด้วยกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตจากปัญหาสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนตลาดออนไลน์โดยทางกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปเร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆวาง4กลไกสำคัญอันได้แก่กลไกที่1คือการปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์กลไกที่2คือการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มผ่าน API แบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับกลไกที่3คือการพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยเตรียมหารือกับแพลตฟอร์มเพื่อจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ IP Verify สำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเพื่อเพิ่มข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้บริโภคและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยในขณะนี้นั้นยังอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักเกณฑ์และยังไม่ได้เปิดใช้ครบทุกแพลตฟอร์มนะครับพี่น้องและกลไกสุดท้ายกลไกที่4คือการยกระดับการดำเนินคดีจากการจับผู้ขายไปสู่การขยายผลถึงเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องหรือ IP Verifyไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนและเจ้าของสิทธิ์ที่พบการจำหน่ายสินค้าหรือเนื้อหาที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเลยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอเตือนกับพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนซื้อสินค้าทางออนไลน์ประชาชนควรตรวจสอบชื่อร้านค้ารายละเอียดและราคาสินค้ารีวิวเงื่อนไขการคืนสินค้าและก็เก็บหลักฐานการซื้อขายทุกครั้งนะครับแล้วในขณะเดียวกันไม่ควรสรุปว่าร้านค้าที่ไม่มีเครื่องหมาย IP Verify เป็นร้านค้าที่ผิดกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าแนวทางรับรองดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและกำหนดหลักเกณฑ์ก่อนนำมาใช้อย่างเป็นทางการต่อไปนั่นเองครับและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับการเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับซึ่งก็มีผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยทีเดียวมารวมตัวกันรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนแล้วครับจะมารวมกันอยู่ที่นี่ที่เดียวแล้วครับจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยเราทั้งหลายทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: Thank you. มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ชุน
1: 6:56 นะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าพี่สวรรค์บอกว่าติดตามข่าวยามเช้ารับฟังทุกเช้าฝนตกทั้งคืนเลยครับอยู่ที่ท่าวังท่าช้างกบิลบุรีปราจีนบุรีส่วนพี่ผิตินันบอกว่ากาฬสินธุ์ร้อนแดดจ้าแต่เช้าเลยโอ้พี่สมยศก็ติดตามอยู่มาตรพุทธเสียงชัดเจนนะคะพี่แพรวด้วยทักทายทุกท่านเลยขอบคุณมากคอมเมนต์เข้ามารัวๆสติกเกอร์ด้วยนะคะมากันเต็มเลยอ่ะช่วงท้ายนี้ปกติเราเวลาเห็นการเดินขบวนเป็นยังไงคุณเชนัน
2: ก็เดินตามๆกันก็จำนวนเยอะๆนะขบวนเนี่ย
1: ขบวนต้องเยอะแน่นอนแหละอันนี้ไม่ใช่คนค่ะเป็นกุ้งคุณผู้ฟังอุบลราชธานีเปิดชมกุ้งเดินขบวนปรากฏการธรรมชาติหนึ่งเดียวในรอบปีชูซอฟต์พาวเวอร์ดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสมหัศจรรย์ที่แก่งลำดวนนะคะงานนี้อุบลราชธานีเขาให้ไปชมกันได้แล้วนะจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนนะคะซึ่งเขามีการจัดกิจกรรมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ1ปี1ครั้งเท่านั้นที่แก่งลำดวนภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะกุ้งเดินขบวนนี้จะเรียกว่าโดดเด่นมากที่อุบลราชธานีเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนกุ้งน้ำจืดเป็นหมื่นตัวเยอะมากนะคะเขามาเดินแล้วไม่ได้เดินแบบตามแนวปกตินะเดินทวนกระแสน้ำค่ะอยู่แก่งลำดวนช่วงกลางคืนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้นักท่องเที่ยวที่ไปชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะคะอ่ะใครอยากจะไปดูไปชมเชิญชวนกันเด้อนะคะ6 โมงแรงฮอตซีทุ่มเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องใครจะไปที่แก่งลำดวนนะคะไปรอชมกันได้เลยนะคะกุ้งที่พบในแต่ละคืนอาจจะมากน้อยต่างกันไปนะ
2: มากน้อยต่างกันไปเขาบอกแล้วแต่กระแสน้ำค่ะ
1: นะคะก็เชิญชวนกันใครที่อยากจะติดต่อที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีก็ให้เบอร์ไว้นะคะเผื่อ0869169634 0869169634ค่ะ
2: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สำหรับพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

เช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3วันนี้เป็นวันแรก